0: รหัสรักกันอะไรอย่างนี้ตีบ้านพังไว้เนี่ย
1: หลังคา
2: อยากดูบ้านคุณสำเริงก่อนหน้านี้ไหมที่เจ้าตัวบอกยังสู้ไหวแต่เมื่อวันที่4สภาพเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนี่ไงโอ้โหปราจีนบุรีที่บ้านสร้างขนาดเดียวกันเราต่อเนื่องไปฉะเชิงเทราท่านผู้ชม11อำเภอ 63,000 ครัวเรือนและระดับน้ำยังเพิ่มเพราะน้ำทางตอนเหนือของจังหวัดยังลงมาต่อเนื่องถ้าดูแผนที่น้ำเนี่ยก็เห็นว่าฉะเชิงเทราคือจังหวัดสุดท้ายของมวลน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแล้วก็ที่มาจากแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งมารวมตัวที่อำเภอบ้านสร้างเห็นไหมท่านผู้ชมนี่เป็นจุดบรรจบแม่น้ำสองฝั่งคือแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรีอาจจะเห็นว่ามันจะลงมาผ่านอำเภอสำคัญสำคัญก่อนจะไปลงที่อำเภอบางปะกงออกสู่ทะเลยังไม่รู้ว่าน้ำเต็มพื้นที่ในขณะนี้โดยเฉพาะอำเภอบางคระอำเภอคลองเขื่อนนี่ฮะและอย่างที่บอกไปว่าตอนเหนือเขื่อนขุนด่านประการชนขุนด่านประการชนต้นทางแม่น้ำนครนายกวันนี้6โมงเช้าหรือ8โมงเช้า
1: จะยกระดับบานระบายขึ้นมา25เซนทั้ง4บานนะคะ
2: นี่ฮะคิดเป็น 4% ของระยะยก
1: ค่ะ
2: หมายถึงยก25เซนเกือบ1ไม้บรรทัดเนี่ยแต่ยกทั้ง4บานเพื่อรองรับคาดการฝนที่จะตกในวันที่10ถึง14ก็แปลว่ามันจะมาเติมอีก
1: น้ำ
2: แล้วฝนก็ยังตกอีก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในพื้นที่ไม่ต้องดึงภาพว่าน้ำมันจะไปไหนเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มีคุณธาดาได้บินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลบางขนาดและตำบลโพอากาศของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวซึ่งเป็นอีกอำเภอหนึ่ง
3: บ่อกุ้ง
2: ช่วงเช้าประมาณ 7:30 นบริเวณเลียบแม่น้ำบางปะกงจะเห็นภาพนี
3: ้อันนี้ผมก็จะสวัสดีครับสวัสดีครับวันที่5ตุลาคม2569นะครับ EP 1วันนี้ก็ได้ขึ้นบินสำรวจนะครับพาทีมกู้ภัยสมาคมกู้ภัยสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับขึ้นสำรวจระดับน้ำนะครับสำรวจตรวจบริเวณน้ำท่วมพื้นที่กว้างแต่ว่าบริเวณนี้จะมีต้นไม้มีอะไรเยอะอยู่ก็เลยทำให้มองไม่ค่อยเห็นผิวน้ำเป็นผืนใหญ่หรือเป็นทะเลสาบนะฮะจริงๆแล้วน้ำเต็มทั่วพื้นที่หมดเลยถ้าลงต่ำๆไปสังเกตดูหรือลงต่ำๆไปดูเนี่ยจะเห็นน้ำเต็มหมดเลยนะครับ
2: แล้วช่วงเย็น
3: ตรงนี้
2: เป็นบางคระท่านผู้ชมดูภาพช่วงเย็นนะ
3: ก็
2: เมื่อวานนี้เป็นภาพคลิปสถานการณ์น้ำท่วมที่บางคระช่วงเย็นก็มีบนอากาศลงมาด้านล่างเลยก็ได้เวลาจำกัด
3: สวัสดีครับเพื่อน
2: ๆนี่ก็บางคระเห็นไหม
1: เ
3: มื่อเช้านะครับผมก็ทำการบินไปสำรวจน้ำ
2: เอาน้ำลงไป
3: บริเวณที่น้ำท่วมในอำเภอบางคระนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้ผมก็กำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางคานะครับโดยที่ผม
2: ดูกันคร่าวๆจะเห็นว่าน้ำเต็มขนาดไหนขนาดที่เมื่อวานฝนตกอีกเมื่อวานนี้ฉะเชิงเทราบางคราคุณเจมใช่ไหม
1: ใช่คุณเจม H1 ค่ะ
2: บอกฝนตกไม่นานน้ำก็ท่วมสูงเพิ่มขึ้นอีกท่วมอยู่แล้วก็ยิ่งสูงถนนหลายสายแต่เป็นด้วยน้ำนี่ฮะขนาดที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็คงจะประชุมจัดงานประจำปีจังหวัดทัวร์ไปลงท่านไงผู้ว่า8ริ้วฉะเชิงเทราอ่ะ
1: ค่ะ
2: เหตุประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: ประชาสัมพันธ์การประชุมจัดงานประจำปีของจังหวัดนะคะก็คืองานนมัสการหลวงพ่อโสธรแล้วก็งานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราที่ศาลากลางฉะเชิงเทราน
2: ี่ท่านผู้ว่ามนศิษย์ไพศาลธนวัฒน์ประชุม
1: ท่านเป็นผู้ว่าคนใหม่แล้วท่านก็เป็นประธานการประชุม
2: ก็เป็นการประชุมปกตินี่แหละแต่ทัวร์ลงยับเลย
1: คือ
2: สาระสำคัญของทัวร์ก็คือช่วยคนน้ำท่วมก่อนไหม
1: บอกตอนนี้ฉะเชิงเทราน้ำท่วมหนักชาวบ้านเดือดร้อนมากควรจะประชุมเรื่องน้ำท่วมแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมากกว่าจะประชุมจัดงานประจำปี
2: นี่ท่านผู้ชมความเห็นเนี่ย เรียกว่าคณะทัวร์เข้าไปที่จังหวัดอย่างหนักเลยนะครับท่านผู้ชมฮะ7:08 สถานการณ์ตะวันออกและเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าครู่เดียวครับ
4: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตราแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิ้นเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
5: มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถใหญ่ใช่เลย Power by Megasale 30แบรนด์ดังรถแหลกแจกโปรสถานช็อกโลก 10-18 ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนา
6: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ Citra AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
11: ใหม่ Citra
12: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
13: วันอังคาร
12: ไปไหน
14: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
15: ้ฟันผุเยอะเลย
16: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
17: มีนิดเดียว
18: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
19: ต้องบีบเต็มแปลง
20: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าไม่พอแก
21: ่แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
22: ได้สิ
23: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
24: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
25: ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
26: ทุกคนยกมือขึ้น
27: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
28: ทุกคนอยู่ในความสงบ
29: มินทดา
30: องศา
29: พี่ชาติศาจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
31: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
32: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
33: คาเซ่
34: คาเซ
35: ่พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
36: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี 20:30 เริ่ม22ตุลาคม
37: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
38: ยาเพียแคม
39: ยาเพียแคม
40: ยาเพียแคม
41: ยาเพียแคม
42: ยาเพียแคม
43: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
44: เจนเราต้องเริ่มเลย
45: ใส่ใจตัวเองวันนี้ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีนเลยไม่ต้องรอ
46: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝา
47: ลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้าน
48: ทุกอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
49: เก่งดูนี่ดิ
50: พ่อ
51: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: 7:13 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไอคอนภูเก็ตไอคอนภูเก็ตครับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรษตอกย้ำบทบาทผู้นำในการสร้างจุดหมายปลายทางระดับโลกหรือ
1: เกมเชนเจอร์ค่ะ
0: ประกาศการลงทุน 10,000 ล้านบาท
1: เปิดตัวโครงการใหม่ไอคอนภูเก็ตสัญลักษณ์ใหม่แห่งแดนใต้สู่จุดหมายปลายทางระดับโลกค่ะ
0: ไอคอนภูเก็ต
1: จะพัฒนาในรูปแบบไฮบริดรีเทลแอทแทคชั่นแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์เดสติเนชั่นนะคะที่จะมอบประสบการณ์ครบทุกมิติค่ะทั้งการใช้ชีวิตการพักผ่อนความบันเทิงแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างมีความหมายเอาไว้ในที่เดียวตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางภูเก็ตอำเภอถลางเชื่อมต่อทั้งสนามบินนานาชาติภูเก็ตแล้วก็ท่าเรือยอชระดับโลกได้อย่างสะดวกค่ะโครงการนี้ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด co-creation and collaboration โดยนำศักยภาพอัตลักษณ์และภูมิปัญญาจากทั้ง14จังหวัดภาคใต
0: ้มาผสานกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก
1: แล้วก็จะเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่เชื่อมโยงศักยภาพของท้องถิ่นสู่เวทีเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระดับสากลค่ะ
0: นอกจากนี
1: ้ไอคอนภูเก็ตจะเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่เติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะคาดว่าจะสร้างการจ้างงานให้กับคนในภูมิภาคมากกว่า 50,000 ถึง 80,000 อัตรา
0: และจะเป็นส่วนหนึ่ง
1: ที่เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูเก็ตแล้วก็ภาคใต้ของประเทศไทยค่ะ
0: นี่คือข่าวการลงทุนขนาดใหญ่ Big Project ของไอคอนนะครับที่ภูเก็ตเลยไอคอนภูเก็ตกำหนดเปิดให้บริการ
1: ปี2572ค่ะ
0: โอ้โห
1: รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยดูได้ที่ www.iconphuket.com ค่ะ
0: ท่านผู้ชม72
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ท่านผู้ชมทราบใช่ไหมกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมีเรือรบแวะมา
1: เ
0: ป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจอร์จ W. Bushประมาณ 5,000 นายลงที่ภูเก็ตตั้งแต่วันที่4
1: ใช่ค่ะ
0: ภูเก็ตตอนนี้กำลังคึกคักกันทีเดียวอันนี้เปิดปี72นะเอาว่ากันต่อท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้แทรกขึ้นมาสักหน่อยเมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องโหนกระแสมีนางสาวณภัทรซึ่งเป็นแม่ที่ออกมาร้องเรียนว่าถูกลูกชายยึดกิจการมูลค่านับพันล้านแล้วพาตัวไปออกพาตัวไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีโดยอ้างว่าตอนอยู่ที่ศูนย์เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวท่านผู้ชมประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวก็นำมาซึ่งมีการท้าทายให้ไปดูที่ศูนย์แห่งนี้เพราะระหว่างรายการนอกจากประเด็นที่มาร้องเรียนว่าลูกกับลูกชายกับลูกสะใภ้ล็อกตัวไปส่งที่ศูนย์แห่งนี้และถูกทำร้ายถูกทรมานถูกบังคับให้กินยาก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องเมื่อวานนี้อดีตคนที่เคยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ที่เดียวกับคุณแม่ที่ถูกลูกที่ถูกลูกชายให้คนอุ้มมาเนี่ยโฟนอีเข้ามาแฉว่าที่นี่อยู่ลำบากอยู่รวมกันหลายคนสกปรกโดนทำร้ายอาหารแย่แทบไม่มีเนื้อสัตว์ป่วยก็โดนแกล้งเหมือนจะมีการบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบกันเดี๋ยวปรากฏว่าเมื่อวานนี้รายการโหนกระแสร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองปราบเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลแห่งนี้เรียกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมตามที่มีการร้องเรียนเห็นแล้วช็อกไหม
1: เนี่ยค่ะ
0: คือเตียงนอนใส่ลูกกองอ่ะท่านผู้ชมนี่คุกหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใครเห็นภาพก็ช็อกสภาพศูนย์เนี่ยมันเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยพึ่งพิง
1: มีการติดตั้งรั้วเหล็กคล้ายๆกับกรงขังอะค่ะ
0: ด้านนอกคล้ายกรงขังเลยรวมถึงรอบบริเวณที่พัก
1: เนี่ยค่ะ
0: ติดรั้วลวดหนามเหมือนคุกเลย
1: เป็นรั้วลวดหนามหีบเพลงติดเอาไว้กับรั้ว
0: นี่ที่ทำให้หดหู่สุดๆก็คือในห้องพัก
1: มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงหลายรายค่ะแล้วลักษณะเตียงก็คือมีการติดตั้งกรงเหล็กยึดติดอยู่กับเตียงแบบนี
0: ้ฮะเฮ้ยท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบตรวจสอบพบร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริหรือแมวเจ้าของและผู้บริหารศูนย์แห่งนี้ ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเธอเองจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศ
1: แล้วก็รับราชการจนมียศร้อยเอกค่ะ
0: ก่อนลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีและต่อมาเมื่อปี49เนี่ย
1: ได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในลักษณะสถานพยาบาลเวชกรรมชั้น1ณนะสถานที่ตั้งปัจจุบัน
0: ก่อนในปี64จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิง
1: ก็คือรับดูแลทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้ป่วยพักฟื้นค่ะ
0: เจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลกับตำรวจกองปราบว่าการดำเนินการกิจการในปัจจุบัน
1: ได้รับอนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสบส.5กระทรวงสาธารณสุข
0: และ
1: มีการตรวจสอบรวมถึงต่อ

0: ตัวของร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริพาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในศูนย์มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยอายุและผู้ป่วย19คนเป็นชาย3หญิง16มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลทั้งหมดเนี่ย
1: 92คนค่ะ
0: เป็นชาย75หญิง17ใน75ที่เป็นผู้ชายแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวท68คน
1: สูงอายุ
0: อ้างว่าอย่างนั้นนะ
1: เธออ้างอย่างนั้นว่าจิตเวท68สูงอายุ5แล้วก็เป็นผู้ป่วยพักฟื้นอีก2คนค่ะ
0: ขนาดเดียวกันในอาคารที่พักมีการแบ่งพื้นที่ผู้ป่วยชายกับหญิงออกจากกันเธอก็นำเสนอว่ามันเป็นสัดส่วนแล้วมีทั้งห้องพักเดี่ยวแบบติดแอร์และห้องพักรวมติดแอร์
1: แล้วก็ห้องพักเดี่ยวที่ใช้พัดลมก็คือเธออ้างว่าเธอแยกประเภทห้องพักตามอาการแล้วก็ประเภทของผู้ป่วย
0: ส่วนในห้องพักที่ลักษณะเป็นลูกกรงเหล็กล่ะ
1: เธอชี้แจงว่าเป็นห้องสำหรับผู้ป่วยจิตเวทที่มีอาการรุนแรง
0: เนื่องจากบางราย
1: มีพฤติกรรมทำลายข้าวของเดินไปเดินมาก็เลยจำเป็นต้องใช้ห้องที่มีโครงสร้างแข็งแรงแล้วก็สามารถล็อกกุญแจจากภายนอกได
0: ้ล็อกกุญแจจากภายนอกก็คือขังนั่นแหละนอกจากนี้ท่านผู้ชมเธอปฏิเสธเรื่องการทำร้ายร่างกายโดยให้เหตุผลว่าถ้าผู้ป่วยจิตเวชถูกทำร้ายอาจจะเกิดการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปจะทำร้ายได้ยังไงทั้งนี้เจ้าของศูนย์ระบุนะครับกรณีที่นางสรณพัฒน์ไปร้องเรียนโหนกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยเธอยืนยันว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี67
1: ลูกชายของนางสาวณพัฒน์เนี่ยติดต่อมาที่ศูนย์ค่ะบอกจะส่งตัวแม่มาพักอาศัยโดยลูกอ่ะแจ้งว่าแม่มักจะก่อความวุ่นวายกับพนักงานในบริษัทของลูกชายก็เลยอยากจะให้แม่มาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี
0: ้
1: เจ้าของศูนย์เนี่ยบอกว่าวันที่นำตัวนางสาวณพัฒน์ก็คือคุณแม่เนี่ยมาส่งลูกเนี่ยเป็นคนติดต่อแล้วก็ลูกชายเป็นคนมาด้วยตัวเองนะคะศูนย์ไม่ได้จัดรถไปรับแต่อย่างใดก็เลยไม่ทราบรายละเอียดที่ไปกล่าวอ้างว่าแม่ถูกใส่กุญแจมือขณะที่เอาตัวมาที่ศูนย์แล้วระหว่างที่แม่คนนี้พักอยู่อาศัยที่ศูนย์เนี่ยค่ะก็มักจะตัดพ้อว่าถูกลูกชายทอดทิ้ง
0: ลูกชายเนี่ยได้เช่าพักห้องพักเดียวติดแอร์ให้แม่พักและทางศูนย์ก็ดูแลมาเป็นตลอดมาโดยตลอดเจ้าของศูนย์รายนี้เป็นสุภาพสตรีคนนี้เนี่ยระบุว่าจากการดูแลพบว่านางสรณพัฒน์มีอาการเป็นปกติ
1: แล้วก็มีความต้องการจะกลับไปอยู่กับลูกชายค่ะ
0: เธอยืนว่าทางศูนย์เนี่ย
1: ก็เลยติดต่อไปที่ลูกชายให้มารับคุณแม่กลับไปดูแลจนกระทั่งวันที่8สิงหาที่ผ่านมาลูกชายก็มารับแม่กลับไปจากศูนย
0: ์นี่ฮะเพราะฉะนั้นที่ไปร้องเรียนอ้างว่าถูกนำมาที่ศูนย์โดยไม่สบักใจรวมถึงถูกทำร้ายกับกักขังดวงเหนียวที่มาที่ไปเธอยืนยันข้อมูลอีกอย่างนึงอย่างที่ว่านี้โอภาพมันหดหู่ไงท่านผู้ชมเรามีศูนย์ถึงขนาดใส่ลูกกองบนเตียงอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ของโลกเลยนะเนี่ยหรือเขามีอยู
1: ่
0: และเราไม่เคยรู้จริงๆเหรอกระทรวงสาธารณสุขจะว่ายังไงเนี่ยสบสเนี่ยท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปเรื่องราวของโหนกระแสเนี่ยท่านผู้ชมฮะในส่วนของแม่ที่มาร้องเรียนเธอร้องเรียนกับโหนกระแสว่าเมื่อปี50เริ่มทำธุรกิจขายรถยนต์นำเข้ากับเต็นท์มือ2ปิดไปปี54ป55มาทำธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางและสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางในย่านลาดพร้าวโรงงานเสร็จปี60ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาด้วยดีแต่ช่วงปี58ถึง59ลูกชายแต่งงานกับทันตแพทย์หญิงคนนึงแม่เป็นคนแนะนำให้รู้จักกันหลังจากแต่งงานลูกชายมีลูก2คนแม่บอกว่าเขาเริ่มมีปัญหาในครอบครัวลูกชายไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่งลูกสะใภ้เป็นหมอฟันมีปากเสียงกับเรื่องทำงานแม่ยังแอบช่วยเหลือให้เงินลูกชายเป็นบางครั้งพอปี65ลูกชายกับลูกสะใภ้เข้ามาช่วยดูแลโรงงานเครื่องสำอางและลูกสะใภ
1: ้ขอเป็นผู้บริหารกิจการเองทั้งหมดค่ะ
0: โดยคุณแม่กับลูกสาวยอมรับเงินเดือนคนละ 50,000 แลกกับการมอบมาให้ลูกสะใภ้ไปบริหารเพื่อหวังว่าจะทำให้ลูกชายกลับมาทำงานเป็นหลักแหล่งแต่แม่ระบุว่าหลังลูกชายกับลูกสะใภ้เข้าบริหารโรงงานได้ประมาณ3เดือน
1: ก็มีการเปลี่ยนชื่อโรงงาน
0: ปลายปี66ทั้งคู่ลูกชายลูกสะใภ้เกิดปัญหาครอบครัวโดยคุณแม่อ้างว่าลูกชายไปมีสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงเด็กขัดแย้งในครอบครัวปี67ลูกชายเข้ามาบอกแม่ว่าไม่สามารถบริหารโรงงานต่อไปได้เพราะขาดทุนขอคือโรงงานให้แม่ดูแล
1: ขอเวลา3เดือนดำเนินการเรื่องเลิกจ้างพนักงาน30กว่าคน
0: แต่แม่เนี่ยก็เตรียมจะกลับเข้าบริหารเอง ได้ติดต่อลูกค้าในและต่าง

0: ประเทศวางแผนด้านการตลาดแต่เหตุการณ์พลิกผันคือลูกชายจะเอามาคืนอยู่แล้วขณะที่แม่กำลังจะเข้ามาบริหารต่อแม่ระบุวันที่21กุมภาพันธ์ปี67ลูกชายมาที่บ้านพร้อมกับชาย2คน
1: อ้างว่าจะมาคุยเรื่องโรงงานค่ะแต่สุดท้ายคุณแม่อ้างว่าชาย2คนนั้นเข้ามาจับตัวปิดปากแล้วก็อุ้มคุณแม่ขึ้นรถพยาบาลไป
0: โดยอ้างว่าแม่มีปัญหาจิตเวช
1: แล้วก็เอาตัวส่งไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่ะ
0: เธอบอกว่าพอไปถึงถูกใส่กุญแจมือถูกทำร้ายถูกข่มขู่
1: ถูกให้กินยานอนหลับเป็นประจำ
0: ใช้ชีวิตอยู่2ปีครึ่งแอบติดต่อน้องสาวให้เข้ามาช่วยจนออกมาจากศูนย์ได้หลังกลับออกมาตรวจสอบทรัพย์สินทั้งกิจการโรงงานคือสบังและทรัพย์สินในบ้านและในตู้เซฟทองคำลูกชายกับลูกสะใภ้เอาออกไปนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้คือที่มาของต้นเรื่องอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีประเด็นซึ่งในส่วนของป้าแมวซึ่งก็คือเจ้าของศูนย
1: ์
0: ป้าแมวป้าแมวในรายการนี้ระบุนะครับโฟนอินเข้ามาย้ำว่าไม่ได้เป็นคนไปรับตัวคุณแม่แต่ลูกชายเป็นคนพามา
1: แล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องว่าทำร้ายเรื่องว่าแก้ผ้าเนี่ยค่ะ
0: โดยระบุว่าแม่ถูกจัดในห้องเดียว
1: เป็นรูปแบบการดูแลของศูนย์แล้วก็บอกให้ทีมงานมาตรวจสอบได้เลย
0: นี่แหละเป็นที่มาให้มาตรวจสอบได้เลยท่านผู้ชมฮะกระทั่งเกิดเรื่องเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นอนาบริเวณโดยรอบนอกจากกำแพงแล้วล้วนลวดหนามผีเพลงด้านในแต่ไม่ได้ลูกกรงนี่เห็นไหมและในห้องนอนก็ปรากฏว่ามีลูกกรงกับเตียงนอนอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละ
2: เราเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงค่ะตามใบอนุญาตสปส.5
3: ครับคุณมีการทำร้ายร่างกายผู้ป่วยไหมเวลาที่เขาไม่ฟังอะไรคุณตีไหม
2: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีนะ
2: ในคนไข้ของเราเนี่ยเราเป็นคนไข้จิตเวชหรือคนไข้ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันถามว่าเรามีการแยกคนไข้ไหมเราต้องแยกค่ะเราจะปล่อยเขาตีกันไม่ได
3: ้การแยกคือการขังไว้ถูกไหม
4: แยก
2: เรามีส่วนที่ต้องแยกขังค่ะเพราะเราเป็นไข้จิตเวช
3: แยกขัง
2: ตอนนี้ห้องต่างๆที่เราทำเนี่ยเราจะทำตามใบอนุญาตของสปส.เราเนี่ยมีห้องต่างๆไว้สำหรับที่จะแยกคนไข้เวลาที่คนไข้มีอาการอันนี้เป็นมาตรฐานของสปส.ที่กำหนดให้เราต้องมีห้องถ้าคนไข้อาราวาสทะเลาะเบาแว้งหรือทุบตีกันเราต้องมีห้องแยกอันนี้เราทำตามมาตรฐานเราเนี่ยเราเป็นคนเป็นห้องที่สมัยก่อนเรามีห้องน้ำแต่ว่าคนไข้เนี่ยจะเอาพวกปลอกหมอนผ้าห่มทุกอย่างคือแช่น้ำหมดเพราะว่าเขามีอาการแบบนั้นเราเลยต้องเอาห้องน้ำออกแต่เราจะให้คนไข้เดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ด้านข้าง
3: ก็แต่ในส่วนของคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไข้ยังไงครับ
2: เราก็เนี่ยค่ะเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลเนี่ยค่ะแล้วก็คือว่าถ้าต้องการจะเข้าห้องน้ำก็คือเรียกเราก็ให้เข้าห้องน้ำได้แต่ถามว่าในบางรายที่เรามีถังให้สำหรับถ่ายสำหรับที่จะฉี่จะถ่ายเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยถ้าหนึ่งเรียกไม่ทันหรือว่าปวดมากไม่ทันเราเปิดได้ไม่ทันเนี่ยเราก็คือต้องมีสำรองไว้ให้ในห้องน้ำ
4: ห้อง
2: เป็นถังฉี่กระถังฉี่คือวางไว้ให้ด้วย
3: เวลาคนไข้ขอยานอนหลับพี่แมวจะจัดเตรียมให้ถูกไหม
2: ถ้าในบางรายที่นอนไม่หลับบางทีเราอาจจะพิจารณาให้ตามแพทย์สั่งค
3: ่
2: ะ
3: แล้วแพทย์ของพี่แมวนี่เป็นใครมาดูแลยังไงแพทย์สั่งให้ยังไงออกมาจากไหนยานอนหลับเนี่ย
2: คือเนี่ยมันจะมีหลายอย่างคือว่ายาคนไข้เนี่ยมันต้องได้รับการตรวจมาก่อนแล้วก็มียามากับคนไข้นี่ในนั้นบางทีเขาอาจจะเขียนว่าให้ได้เมื่อไม่หลับอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะให้ตามหมอสั่ง
0: อ๋อนี่แหละฮะท่านผู้ชมก็ยืนยันอธิบายว่าเมื่อวานนี้ทีมงานหัวกระแสไปกับตำรวจกองปราบเลยท่านผู้ชมเห็นว่าไปก่อนกำหนดเลยแล้วก็เกิดภาพแบบนี้ป้าแมวคนนี้อธิบายว่าการติดโควิดบริเวณเตียงไม่มีเจตนาขังคนไข้แต่เป็นการป้องกันไม่ให้คนไข้ลุกหรือลงจากเตียงอาจจะเกิดอันตราย
1: เพราะว่าถ้าเกิดล้มหัวแตกศูนย์ก็ต้องรับผิดชอบ
0: บางรายเนี่ยก็จะใช้วิธีผูกแขนหรือขาไว้กับเตียงตลอดเวลา
1: ก็อาจจะทำให้เกิดอาการบวมบาดเจ็บหรือเป็นแผล
0: ก็เลยตัดสินใจเลือกใช้กรง
1: เพื่อให้ยังสามารถขยับแขนขาได
0: ้กรงเหล็กที่มีลักษณะค่อนข้างแน่นหนาเนี่ยเจ้าของศูนย์อธิบายว่าเป็นพื้นที่สำหรับคนไข้บางรายที่มีอาการติดยาและคุ้มข้างรุนแรง
1: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวคนไข้เองและผู้อื่น
0: แล้วก็ยืนยันว่า ก่อนที่ญาติจะเอาคนไข้มาฝากทางศูนย์ดูแลเนี่ยมาดูสถานที่ญาติบางรายถ้าไม่สะดวกมาก็ส่งภาพทางไลน์ให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะ
1: เตียงที่มีกรงเหล็กก็ถ่ายไปให้ดูค่ะญาติคนไข้ก็รับรู้แล้วก็เข้าใจเจตนา
0: จริงเหรอกรณีการให้ยา
1: ป้าแมวเนี่ยระบุว่าคนไข้ที่มีประวัติการรักษาแล้วก็มีคำสั่งแพทย์ที่สั่งยาให้เนี่ยศูนย์ก็จะให้ทานยาตามคำสั่งแพทย
0: ์
1: ถ้ายาของผู้ป่วยหมดญาติไม่ได้เอามาให้ก็อาจจะยืมยาจากคนไข้รายอื่นที่ใช้ยาชนิดเดียวกัน
0: เพื่อไม่ให้
1: ขาดยาอ้างว่าอย่างนั้นนะคะว่าเป็นแพทย์สั่งยามีประวัติการรักษา
0: เพราะไม่สามารถจะให้ยาได้ถูกไห
1: มบอกคนไข้ที่ไม่เคยมีประวัติรักษาหรือไม่ได้รับยาจากแพทย์ศูนย์ก็ไม่สามารถจะจ่ายยาให้ได้ค่ะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ใช่หมออ
0: ่ะวันนี้ภาค2แน่โหนกระแสท่านผู้ชมโอ้โห
1: ค่ะ
0: ใครจะไปคิดนะโอ้โหโดยเฉพาะไอ้ที่นอนที่เป็นกองอ่ะ
1: ค่ะ
0: 7:30 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
4: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisturb Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
5: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
6: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
7: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
8: สงสัยมือถือแบตหมด
9: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
10: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
11: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
10: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
12: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
13: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7 วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: มองอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยยา
2: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
3: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
4: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
5: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
6: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แม่กดไปเลยไม่รู้แม
9: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
10: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
11: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
12: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
13: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
6: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
15: อร่อยที
16: ่ทำถึง
17: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
18: โรคกระเพาะอาหารท้องอืดจุกเสียดแน่น
19: แอนเดอร์ซินเยล
18: แสบร้อนกลางอก

0: เนื่องจากกรดไหลย้อน
1: แอนตาซินเยล
0: ยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารแอนตาซินเยลชนิดน้ำและแอนตาซินชนิดเม็ด
2: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
3: วันอังคาร
2: ไปไหน
4: ไปแค่4
5: ดิวผู้พันวันอังคาร
4: กลับมาคุ้ม
5: ตามคำเรียกร้อง
4: 10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
6: ้จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายจากดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
7: เปิดโลกของงานเอ็กซ์โปแต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปจัดเต็มเฟอร์หรูๆฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
8: เรื่องเราเช้านี้ 7:35 นาทีนะครับผู้ชมอ่ะผมสลับกลับมาเรื่องตกใจของโลกสักหน่อยท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องการโลกเมื่อวานนี้เป็นประเด็นขึ้นมาอันนี้มาจากสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานเกี่ยวกับกรณีนักวิจัยรัสเซียไปทำหลอดทดลองของเชื้อการโรคปอดเนี่ยแตกแล้วเจ้าตัวติดเชื้อเสียชีวิตใน3วันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งกลับตัวเกือบ200คนเป็นเหตุนักวิจัยทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียการโรคปอดการโรคนะครับทุกผู้ชม
1: แตกในห้องปฏิบัติการที่รัสเซียค่ะติดเชื้อเสียชีวิตใน3วันนะคะแล้วก็อีก200กว่าคนต้องโดนกักตัว
8: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถาบันวิจัยเชื้อการโรคแห่งอีคูสในเขตไซบีเรียของรัสเซีย
1: นักวิจัยหญิงคนนี้ชื่อว่าดาย่าค่ะเธอกำลังเก็บตัวอย่างจะเอาไปตรวจวิเคราะห์ปรากฏทำแตกแล้วเชื้อมันก็รั่วไหลออกมาตัวเธอสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วมีปอดบวมอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลภายในเวลาเพียงแค่3วันหลังเกิดเหตุการณ์นี้สำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าทางการรัสเซียเนี่ยเร่งใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทันทีนะคะนั่นก็คือกักตัวนักวิจัยภายในสถาบันตลอดจนแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแล้วก็สั่งปิดพื้นที่บางส่วนของสถาบันวิจัยและโรงพยาบาลเพื่อควบคุมความเสี่ยง
8: ขณะที่มีรายงานว่ามันจะมีในส่วนของคนที่เคยสัมผัสกับนักวิจัยหญิงคนนี้รวมถึงกลุ่มเสี่ยงประมาณ197คน
1: ถูกนำเข้าสู่กระบวนการกักตัวและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
8: ในจำนวนนี้100คน
1: เริ่มมีอาการป่วย
8: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC
1: กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าการโรคปอดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงแล้วมันสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจได
8: ้โรคการโรคเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นในไซบีเรียนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการระบาดในมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเยอร์ซีเดียเพลทิสเป็นสาเหตุของโรคพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่ากว้างอย่าเล่นหมัดของสัตว์เหล่านั้นซึ่งการที่ชาวรัสเซียล้มป่วยด้วยการโรคนั้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นได้ยาก
1: แม้ว่าจะมีการพบผู้ป่วยในส่วนอื่นๆของโลกโดยเฉพาะทวีปแอฟริกาอยู่เป็นประจำทุกปีก็ตาม
8: เจ้าหน้าที่นักวิจัยหญิงที่ชื่อดายาชิปิโรวาซึ่งเป็นพนักงานของสถาบันวิจัยแห่งนี้เนี่ยอายุ28ปีนะครับท่านผู้ชมเริ่มมีอาการป่วยก่อนที่เธอจะชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบในตอนแรกเนี่ยไม่ได้ระบุสาเหตุที่แน่ชัดในขณะที่มันก็มีข้อมูลที่ยังแตกต่างกันอยู่เนี่ยสุดท้ายหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขของรัสเซียแอนนาโปโปวาก็เดินทางไปที่ไซบีเรียเพื่อประชุมฉุกเฉินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะมีการสักกักตัวผู้ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตรายนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีการปิดกั้นพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลในเมืองเชเลคอฟซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอเสียชีวิต
1: รวมถึงโรงงานผลิตอลูมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะก็สั่งให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย
8: นี่ฮะคืออย่างเป็นทางการก็ยังไม่ยืนยันอ่ะบางทีมีการปฏิเสธว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ว่าการภูมิภาคอีคุสอีกอร์คอปเชฟออกแถลงการว่าเธอเสียชีวิต
1: ด้วยโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะ
8: และระบุว่าสิ่งสำคัญก็คือ
1: ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่พบกรณีใหม่ของพนักงานจากสถาบันวิจัยป้องกันและควบคุมการโรคที่เข้ารับการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใดค่ะ
8: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: คือเขาบอกว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วมีการระบุตัวตรวจร่างกายเอาคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงที่เสียชีวิตคนนี้เข้าสู่

0: ถูกกระบวนการเฝ้าระวังทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อย
1: ที่ CDC ซีเรียสก็เพราะว่าโรคนี้กัลลาโรคมี3รูปแบบ
0: ที่มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในส่วนที่แตกต่างกันนะคะ
1: ที่เกิดปัญหาขึ้นก็คือกัลลาโรคปอด
0: ก็จะเป็นการติดเชื้อที่ปอด
1: และจะทำให้ผู้ป่วย
0: ไอแล้วก็ขับเอาละอองฝอยที่มีเชื้อโรคเนี่ยออกมาสู่อากาศค่ะ
1: โรคกัลลาโรคปอดที่ว่านี้ถ้าพบเร็ว
0: สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ
1: แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา
0: อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลา 1-6 วัน
1: ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ความดีของสหรัฐบอกกับนักข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐจะช่วยเหลือรัสเซีย
0: โดยบอกว่าผมไม่อยากเห็นพวกเขาต้องเผชิญกับเรื่องนี้เลย มันเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก
1: นี่ฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โลกจับตาดูกัลลาโรคอย่างที่บอกนะครับเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ยากแต่ถ้าเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นโรคประจำถิ่นในบางพื้นที่ของโลกรวมถึงตะวันตกของสหรัฐก็มีรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะถ้าพบอย่างรวดเร็วโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเยอร์จีเนียเพสติสซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
0: มักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็หมัดที่อาศัยอยู่บนตัวสัตว์เหล่านั้นนะคะ
1: แล้วมันแสดงอาการหลายลักษณะอย่างกัลลาโรคต่อมน้ำเหลืองเนี่ย
0: อันนี้จะเป็นรูปแบบดั้งเดิมของโรคที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กัลลาโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Black Death ในช่วงศตวรรษที่14
1: นั่นก็คืออนามัยโลกระบุว่าเจ้าตัวนี้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเชื้อมันจะหลวกจากระบบน้ำเหลืองเข้าสู่กระแสเลือดหรือปอดซึ่งนำไปสู่กัลลาโรคชนิดติดเชื้อในกระแสเลือดหรือกัลลาโรคชนิดปอดอักเสบก็แปลว่ามีตั้งแต่ต่อมน้ำเหลืองติดเชื้อในเลือดและปอดอักเสบนี่ฮะท่านผู้ชม
0: ที่พบในรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้น่าจะเป็นกัลลาโรคชนิดปอดอักเสบค่ะก็คือเป็นภาวะที่เชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำลายปอด
1: เรื่องอย่างนี้ก็ทำให้เราสะพรึงอยู่เหมือนกันท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: เกรงว่ามันจะหลุดรอดออกมาไงขณะที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้มีการติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยที่มีกรมควบคุมโรคมนเทียนคณาสวัสดิ์ระบุในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบของโลกเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็คือกฎก็เรียกว่าอะไรกฎเอาอนามัยระหว่างประเทศได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยอยู่ระดับต่ำ
0: เนื่องจากว่าเหตุการณ์ในรัสเซียเนี่ยมันยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะค่ะยังไม่ได้มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือออกมานอกพื้นที่
1: อีกทั้ง
0: ขณะนี้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็ยังไม่ได้มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใด
1: ขณะที่รัฐที่มีกรมควบคุมโรคนายแพทย์เดเรกขำแป้นระบุว่าถึงขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเรื่องเครื่องบินหรือการเดินทางหรือเปิดการคัดกรองพิเศษณช่องทางเข้าออกประเทศเนื่องจากระบบเฝ้าระวังของประเทศไทยมีความเข้มแข็งพอในการรองรับสถานการณ์นี่ในมุมไทยนะครับท่านผู้ชมฟังดูแล้วก็โอ้โห
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 7:42 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ดีหน้า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีหน้าแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาQP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
4: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: บรรเทาอาการไอ
6: ขับเสมหะ
5: ทำให้ชุ่มคอ
6: ยาแก้ไอตราเสดาว
5: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
9: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอเคเฮอร์เบอร
13: ์ถ้าเราหาไม่ทัน7วัน
0: เราสองคน

0: ันเห็นฝาโลงแทนแน
1: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีมหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำยังไง
2: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
3: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
6: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
7: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงร่างมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
8: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
9: ต้องไปจากเกาะอยู่ในหน้าน้ำ
3: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เจนเราต้องเริ่มเลยใส่ใจตัวเองวันนี้ enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีนเลยไม่ต้องรอ
11: ใจไม่ยอมแ
12: พ้วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
13: วันอังคารไปไหน
14: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
15: อุดรพร้อมแล้วเด้อมหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป 2026 จัดโดย
16: เรื่องราวเช้านี้ 7:46 น.นะครับตู่ชมแจ้งสลับกับการเมืองเรื่องอุทกภัยคู่กันไปเอาเรื่องนี้ก่อนเมื่อวานหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามถึงขนาดเอ่ยปากกลางที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ว่า
17: ขอความ
16: ส่วนกลางช่วยกรุณาแบ่งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำมาให้กับสมุทรสาครบ้างเถอะจังหวัดเล็กๆแต่มีผลกระทบกับชาวบ้านเดือดร้อนมากเลือกสวนไร่นาเนี่ยเยอะสวนไม่ใช่ไร่นาเหลือเชื่อมากมีเครื่องสูบน้ำของปภ.อยู่ในจังหวัด2เครื่อง
17: ค่ะแล้วก็ของกรมชลที่เป็นเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กอีกแค่4เครื่อง
16: เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกลาโหมพลโทอดุลธรรมเจริญให้สัมภาษณ์ถึงอาบุญธรรมเจริญให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะครับท่านผู้ว่าชัยชัยแสงอินโดยระบุว่าขณะนี้เครื่องผัดน้ำดันน้ำของกองทัพเรือมีอยู่90เครื่อง
17: อยู่ที่กรุงเทพเนี่ย16เครื่องค่ะ
16: นครนายก30เครื่อง
17: ฉะเชิงเทรา20เครื่อง
16: สมุทรปราการ24เครื่องการที่สมุทรสาครสงครามร้องขอนั้นได้คุยกับนครนายกแล้วที่มีอยู่30เครื่อง
17: จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำจำนวน10เครื่องจากนครนายกไปสมุทรสงครามวันนี้ค่ะ
16: เพื่อผลักดันน้ำออกทะเลส่วนเมื่อถามว่าเครื่องผลักดันน้ำจะพอไหม
17: ท่านก็บอกว่าท่านก็สนับสนุนตามที่จังหวัดกรมชลประทานสำนักระบายน้ำกทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผลักดันน้ำร้องขอมา
16: เพราะกลาโหมไม่มีความรู้เรื่องน้ำ
17: เพียงแต่หน่วยงานที่มีความรู้อย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กรมชลประทานหรือจังหวัดต่างๆเขาร้องขอเครื่องมืออะไรมาเราก็สนับสนุนไปให
16: ้นี่ท่านผู้ชมนครนายกตอนนี้ถ้าพูดถึงจังหวัดที่หนักที่สุดจังหวัดหนึ่งก็นครนายกนะ
17: ใช่ค่ะ
16: ตอนนี้หนักมากๆคือนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
17: ค่ะ
16: ถูกไหม
17: ค่ะจะเอาจากนครนายก
16: ไปสิบเครื่อง
17: ไปสิบเครื่องไปสมุทรสงคราม
16: ท่านผู้ชมก็ต้องแบ่งๆกันนะก็ดูอัตคัดนิดหน่อยท่านผู้ชมฮะมาดูกันต่อเรื่องการบ้านการเมืองเมื่อวานนี้นักข่าวพยายามจะสอบถามนายอมเตเกี่ยวกับประเด็นที่งานวันเกิดคุณอนุทินคุณเนวินที่ท่านยกไปร่วมงานและประเด็นเกี่ยวกับที่คุณเนวินเนี่ยอวยพรตั้งแต่เช้าแล้วที่ปภที่อวยพรให้คุณอนุทินเป็นนายกสองสมัยนายกไม่ตอบอะไรแค่ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวที่ลิฟต์ยิ้มละไมทีเดียวไม่ตอบอะไรในรอบเช้า
18: เป็นอีกสองสมัยก็พอนะ
16: เนี่ยรอบเช้าเข้าลิฟต์ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้ม

0: เรื่องของการอำนาจของการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าหลายคนพอหลายคน
1: ประชุมถ้าแต่เกิดเหตุการณ์มาก็ประชุมมาทุกวันเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุด
0: หลายคนกังวลว่าจะกลายเป็นความขัดแย้งระดับพื้นที่อะค่ะพยายามท่านนายกคะเตรียมมาตรการเรื่องการพักหนี้อะไรไว้ให้ประชาชนแล้วใช่ไหมคะจะครอบได้ประมาณสัปดาห์ไหนคะท่าน
2: เร็วที่สุดครับ
0: เป็นนายกต่ออีก2สมัยไหมคะท่านนาย
3: กไม่ตอบนั่นแหละจริงๆถามโดยหลายคำถามตกบ่ายเนี่ยนายกก็ถูกถามอีกทีนึงคุณเนวินอวยพ้อยเป็นนายกต่ออีก2สมัยท่านผู้ชมอะ
4: และ
3: ที่นายกตอบก็ว่าเบื่อแล้วหมายความว่ายังไง
4: ค่ะ
3: คุณอนุทินบอกว่าพี่น้องเขาหยอกกันเมื่อถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงเหรอไม่ตอบคำถามแค่ยิ้มหัวเราะในลำคอเมื่อถูกถามว่าสังคมวิจารณ์ในประเด็นนี้ท่านนายกตอบไม่เป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นถามว่าฝ่ายค้านอาจจะหยิบเรื่องนี้มาโจมตีท่านยกบอกคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะไปเป็นได้ยังไงไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได
4: ้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัว
3: อ่ะนี่ฮะ
5: พี่กับน้องนั้นก็ไปรู้วิธีที่ไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติ
6: ก็เห็นมีวันพรให้ท่านยกเป็นนายกต่อแต่ท่านยกบอกเผื่อแล้ว
7: พี่น้องหยอกกัน
8: ได้ให้คำแนะนำอะไรบ้างครับ
7: ไม่มีครับไม่มี
0: นายกเหลือจริงไหมคะคุณนายก
9: แต่พอไปนี้มันก็เป็นประเด็นให
7: ้ไม่เป็นประเด็นครับ
9: ฝ่ายค้านมาออกมาโจมตี
7: คนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่าไปจะเป็นได้ไงผมไปมาทุกปีตั้งแต่ผมจำความได้ครับเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะครับ
10: ท่านนายกยังไปลงที่ปาจีเมื่อวานสสพรรคประชาชนเขาว่าทำไมท่านนายกใส่เสื้อบุรีรัมย์ไปเลยใส่เสื้อแบบลำลองไปเลย
7: ทำไม
10: เหมือนหาเรื่องโจมตีอะไรว่าท่านนายก
7: เข้าหาเรื่องใช่ไหมผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วเวลาพวกใครเข้าสภาแต่งตัวไม่ใส่สูทผูกไทยเป็นไงอันนี้ถามเองแล้วถามเองแล้ว
3: ก็แย่กันว่าข่าวคือหมอสุพัฒน์ใช่ไหมอดีตผู้สมัครสสพรรคประชาชนถามว่ามันไม่เหมาะไหมกับการใส่เสื้อที่มีเครื่องดื่มตาช้างไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่ปราจีนบุรีนั่นแหละอันนี้นายกก็หัวเราะแล้วก็ตอบไม่ได้ยินไปประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดคุณเนวินคนที่ออกมาตอบคำถามนักข่าวอีกท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีทรัพยากรสุชาติชมกลิ่นท่านบอกว่าอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่เรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่เป็นเรื่องปกติไปแล้วก็กลับแล้วลงพื้นที่ต่อไงอย่าเอามาเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เราทุกคนมีสิทธิแสดงมุทิตาจิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นสื่อเอง
4: ถ้ามีรุ่นน้องที่เราอบรมสั่งสอนให้เป็นสื่อที่เก่งแล้ววันหนึ่งเป็นวันเกิดของสื่อมวลชนอาวุโสแต่น้องเหล่านี้ไม่เคยมาหาเลยเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเราถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆรุ่นใหม่ให้เป็นสื่อมวลชนที่ดี
3: น้องนักข่าวนี่เห็นไหม
4: เออแต่พอถึงวันเกิดเรากลับไม่มีมุทิตาจิตกลับมาเลยหรือ
3: แล้วก็ย้ำว่าอย่าให้เป็นประเด็นการเมืองเลยนี่ฮะนี่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละไปด้วยกันแล้วก็ไปดูน้ำท่วมแล้ววันเกิดเหตุคือเมื่อวันวานก็เป็นวันอาทิตย์แล้วไม่ใช่รัฐบาลจะหยุดนะคนเราจะประสบความสำเร็จมันอยู่ที่การจัดสรรเวลาที่ดีเมื่อวานเราไปหมายถึงตัวท่านกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่ง
4: นายกรัฐมนตรีไปปราจีนบุรีกลับมาก็ดึก
3: แล้วก็บอกนะครับท่านผู้ชมบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกเลยนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านผู้ชมไปปราจีนกลับบ้านสองสามทุ่มวันหยุดก็ไม่ได้หยุดท่านเอาพลังมาจากไหนผมเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังวิ้งวิ้งในหัวเลยแต่ต้องกัดฟันสู้ประชาชนลำบากปรากฏว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ผ่านมาผมยังบอกนายกันเลยว่าท่านเป็นซุปเปอร์แมนแล้วนะเนี่ยเป็นซุปเปอร์แมนเลยจากบุรีรัมย์ต้องบินไปปราจีนบุรีอีกนี่เมื่อถามว่าคุณเดวินให้คำแนะนำยังไงคุณสุชาติบอกก็เป็นบรรยากาศของครอบครัวไม่ได้มีเรื่องการเมืองเอาเป็นว่าคุณเดวินให้คำแนะนำอะไรไหมคุณสุชาติบอกก็ให้รักกันสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง
11: เราว่าอย่าเอาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงมุทิตาจิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพถูกไหมครับซึ่งเราก็ไปแล้วเราก็กลับ

0: แล้วเราก็ลงพื้นที่ต่อผมยังบอกท่านนายกเลยว่าท่านเป็นซูเปอร์แมนจริงๆอ่ะเพราะท่านต้องบินไปจีนอีกแล้วกลับมาถึงบ้าน2-3 ทุ่มถูกไหมท่านคือบางทีแล้วต้องยอมรับว่าวันหยุดท่านก็ไม่ได้หยุดผมยังแซวท่านเลยว่าท่านนายกท่านเอาพลังอย่างไหนนะครับเพราะผมอายุน้อยไปท่านผมอายุน้อยท่านเกือบ10 ปีผมยังบางทีก็มีความรู้สึกตื่นมาก็ยังวิ่งวิ่งหัวเป็นกำลังแต่ก็ต้องกัดฟันสู้เพราะพี่น้องประชาชนกำลังลำบากอยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไม่มีไรเมื่อวานนี้ก็เป็นการแสดงที่จะติดนะครับที่ตลาดตลาดใส่รองเท้า2 สีเมื่อวานนี้เห็นแล้ว
1: นี่ครับท่านผู้ชมเอาประเด็นต่อมาที่เป็นมุมการเมืองอันเนื่องมาจากกรณีคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเอาประเด็นเกี่ยวกับบัญชีรายการทรัพย์สินเมื่อวานนี้นายกอนุทินถูกถามถึงกรณีนี้เนี่ยท่านก็ย้ำแต่เพียงว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการส่วนที่คุณสุชาดาบอกว่าท่านนายกได้ให้กำลังใจไปคุณอนุทินก็ตอบว่าผมให้กำลังใจทุกคนในพรรคนักข่าวก็ถามแย่ว่าที่เกิดขึ้นกับคุณสุชาดาเนี่ย
2: เป็นการสกัดตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่
1: เพราะมีกระแสข่าวว่าคุณพ่อของคุณสุชาดาเนี่ย
2: อาจจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีอะค่ะ
1: ท่านนายกย้อนถามว่าก้องอี้อะไรแล้วก็หัวเราะ
3: คุณสุชาดากับคุณโรมบ้างไหมครับที่มีการขอให้ตรวจสอบเรื่องสแกมเมอร์สามีของคุณสุชาดา
4: ตามขั้นตอนกฎหมายครับ
3: แต่ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคด้วยอย่างนี้ท่านนายกก
4: ็คนในพรรคก็ต้องทำตามกฎหมายครับ
5: เบื้องต้นเขาได้ชี้แจงท่านนายกมาบ้างหรือยังคะ
4: มันมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งนะตามบทบาทหน้าที่กฎหมายมันครอบคลุมหมดทุกคนต้องทำตามกฎหมายใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องไปแก้ต่างหรือไม่ก็ต้องไปถูกคำพิพากษาอะไรแต่ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมาย
3: แต่เห็นตัวก็บอกว่าท่านนายกได้ให้กำลังใจไปด้วยก่อนแล้ว
4: ผมให้กำลังใจทุกคนในพรรคครับ
6: มีข่าวมาว่าเป็นแผนสกัดเก้าอี้จากคนในพรรคช่วยกันเอง
4: เก้าอี้อะไร
5: เก้าอี้รัฐมนตรีเหมือนก็มีโอกาสในการปรับครม.คุณพ่อของคุณไอเดียจะเข้ามาเป็น
7: ทำไมครับเขาแบบนี้ปฏิบัติตรงมีเขาถูกมองว่าเรื่องการแบบว่าครับจะเป็นเกี่ยวก
1: ับการไปแล้วหัวเราะอย่างเดียวเลยก็เป็นประเด็นซึ่งเมื่อวานนี้ในแง่ของอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์สงขลาอดีตวอลเปเปอร์คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะศรีโชคโสภายังโพสต์ขุดต่อเนื่องเมื่อวานนี้จะเป็นวันที่4แล้วเนี่ยท่านผู้ชมคุณจีโชคระบุเกี่ยวกับข้อมูลการทำธุรกรรมของไทหยางซังสามีท่านสสสุชาดาแทนทรัพย์ล่าสุดเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับปริศนาหุ้นคาสิโน
2: 2,160หุ้นของไทหยางซังค่ะ
1: มีหุ้นคาสิโน2,160หุ้นทำไมหาไม่เจอในบัญชีทรัพย์สินที่ตัวคุณสุชาดายื่นโดยระบุว่าระหว่างนี้กำลังค้นข้อมูลบังเอิญไปเจอชื่อเขาในรายชื่อนักลงทุนของเว็บ shuffle.com ระดมทุน 2.5 ล้านดอลลาร์เมื่อที่23กุมภาพันธ์ปี2024ก็สงสัยว่าในซังลงไปเท่าไหร่เพราะ 2.5 ล้านดอลลาร์เป็นยอดรวมจากหลายคนไม่ใช่เขาคนเดียวเพราะขุดต่อกับเรื่องน่าสนใจกว่าเพราะว่ามีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี2022โน่นอีกก่อนจะระดมทุน
2: ในนามบริษัท Mix Order Limited ค่ะ
1: จดทะเบียนอยู่ที่หมู่เกาะวิทิชัวจินในทะเบียนผู้ถือหุ้นระบุว่าในซางถือหุ้นบริษัท2,160หุ้นตั้งแต่8กันยายน2022พอไล่โครงสร้างลงไปอีกเพราะบริษัทนี้เนี่ยถือหุ้น
2: Natural 9 BV ค่ะ 100%
1: ทำธุรกิจคาสิโนออนไลน์และพนันกีฬาในชื่อของ shuffle.comตั้งข้อสังเกตว่าเขามีหุ้นในบริษัทแม่ของบริษัทที่ทำ shuffle.com มาตั้งแต่เดือนกันยายน2022หรือก่อนจะระดมบุญเป็นการทั่วไปที่ไปเจอและในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระบุราคาหุ้นบริษัทเอาไว้ 23.148 ดอลลาร์ต่อหุ้นเกือบจะพอดีกับ 50,000 ดอลลาร์ที่น่าสนใจมากกว่าราคาซื้อก็คือหุ้นที่ถือเป็นหุ้นบริษัทมีเสร็จทางเศรษฐกิจตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นมีเรื่องเงินปันผลสิทธิเมื่อเลิกกิจการเอกสารยังระบุถึงนโยบายที่บริษัทตั้งใจจะนำอย่างน้อย 25% ของกำไรมาจ่ายเงินปัน

0: ผลภายใต้เงื่อนไขคือสิริโชคตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อกลับไปดูไอ้ 2,120 หุ้นของเขาเนี่ยไปไหนต่อในทะเบียนเดียวกันถ้าพูดถือหุ้นบางคนโอนหรือถ่ายถอนหุ้นก็มีการบันทึกไว้แต่รายของในช่างไม่มีวันที่สิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นไม่มีการโอนไม่มีการถ่ายถอนหุ้นดังนั้นณวันที่ได้มาชื่อของในช่าง 2,160 หุ้นยังอยู่ก็เลยมานึกถึงบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกับปปช.
1: ที่ได้หุ้นชุดนี้มาตั้งแต่วันที่8กันยา2022
0: ส่วนบัญชีทรัพย์สินกรณีภรรยารับตำแหน่งส.ส.เป็นวันที่15มีนาคม2026ห่างกัน3ปีครึ่งก็ตั้งข้อสังเกตท่านผู้ชมคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าอาจเขามีแน่แต่เมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยคุณสิริโชคระบุว่ามันยังไม่มีหลักฐานว่ามีการขายออกไปแล้วตั้งไปประเด็นอย่างนี้ก็ปรากฏว่าเจ้าตัวไล่เรียงไปบอกว่าตามซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาว่ากันต่อตรงนี้ครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
2: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3

0: แซ่บจัดเขินจัดละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
3: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
4: คุณมิ้น
1: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
4: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
5: ทุกคนยกมือขึ้น
6: รักษาคาใจต้องไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
7: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวอะไรกัน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเอ็ม150ผสม B12 และดีไรโบน
10: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
11: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิดใจไม่ยอมแ
12: พ้วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
13: วันอังคาร
12: ไปไหน
14: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
15: ้สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
16: แปดนาฬิกาสี่นาทีอ่ะประเด็นเรื่องคุณสุชาดาซึ่งกลายเป็นประเด็นซึ่งคุณสิริโชคจู่ๆก็ขุดหนักเลยขุดรัวๆต่อเนื่องไม่รู้เกี่ยวกับการที่ไปบอกไม่รู้จักหรือเปล่านะเมื่อวานนี้เอาประเด็นที่ไปเจอมันเป็นหุ้นคาสิโนออนไลน์นะครับตัวชมหุ้นคาสิโนออนไลน์และพนันกีฬาในชื่อ shuffle.com ที่ลึกลงไปเนี่ยซึ่งคุณสิริโชคระบุว่ามีพบตั้งแต่การถือหุ้นไม่ใช่เป็นการระดมทุนทั่วไปด้วยนะเป็นการเข้าไปแต่ต้นตั้งแต่2022แล้วถือหุ้นต่อเนื่องเรื่อยมาและนโยบายก็คือรับเงินปันผลได้ด้วยเนี่ยประเด็นก็คือคุณสิริโชคตั้งคำถามว่ามีเงินลงทุนแจกแจงการลงทุนในบริษัทต่างประเทศหลายบริษัทบางรายการระบุชื่อบริษัทจำนวนรุ่นและมูลค่าแต่ยังหาชื่อประเด็นนี้ไอ้ที่บัญชีทรัพย์สินเนี่ยไม่เจอ
17: ค่ะ
16: คือก็แปลว่ามีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินคู่สมรสเนี่ยมีหลายบริษัทเลยถูกไหม
17: ใช
16: ่หลายบริษัทระบุชื่อบริษัทจำนวนหุ้นและมูลค่า
17: แต่ว่าหาชื่อบริษัทนี้ค่ะ Mix Order Limited เนี่ยไม่เจอ
16: และยังหาหุ้นบุริมประสิทธิ์บุริมประสิทธิ์ 2,160 หุ้น 2,160 หุ้นชุดนี้ไม่เจอเพราะฉะนั้นเจ้าตัวระบุว่าหมายถึงสิริโชคโสภาจะต้องตามต่อไปให้จบว่าในระหว่างวันที่8กันยายน2022ซึ่งได้หุ้นนี้มา
17: จนกระทั่ง
16: ลงทุนเนี่ย
17: ค่ะจนกระทั่งมาถึงวันที่15มีนา2026ที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนที่คุณไอเดียรับตำแหน่งส.ส.เนี่ยค่ะ
16: หุ้น 2,160 หุ้นที่ว่านี้เนี่ยมันหายไปไหนถ้าขายแล้วขายเมื่อไหร
17: ่
16: ถ้าโอนแล้วโอนให้ใครถ้าถ่ายถอนแล้วถ่ายถอนเมื่อไหร่แล้วได้เงินกลับมาเท่าไหร่นี่ฮะท่านผู้ชมซึ่งถ้าในช่างออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นก่อนวันที่ยื่นบัญชีปปช.ก็จะได้ตามต่อได้ว่าหุ้นนี้เนี่ยซึ่งเป็นหุ้นเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์จะได้จะมีการจัดการกันอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงมันจะโยงมาเรื่องบัญชีทรัพย์สินแต่จริงๆคือมันมีตั้งแต่2022
17: ใช่ค่ะ
16: และหลังสุดที่ได้มาเล่มล่าสุดก็ยังอยู
17: ่
16: แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าณวันที่15มีนาที่คุณสุชาดายื่นกับปปช.เนี่ยยังอยู่ไหม
17: ค่ะ
16: แต่คุณจีโชคตั้งคำถามว่าถ้าไม่อยู่แล้วขายเมื่อไหร
17: ่
16: ขายอย่างไรได้เงินกลับมาเท่าไหร่อย่างไร
17: ค่ะ
16: อันนี้เรื่องหนึ่งซึ่งมันก็มีประเด็นที่ไปโยงใยกับเรื่องของกรณีเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเรื่องมันเยอะอ่ะประเด็นที่คุณนรเศรษฐ์นรเศรษฐ์นานหนองตูม ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิผู้ชนไปยื่นหนังสือเมื่อวานนี้ก็ไปตามนัด
17: ไปยื่นหนังสือต่อปปช.ค่ะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะจากกรณีเรื่องนาฬิกาค่ะที่ปรากฏภาพคุณสุชาดาใส่นาฬิกาคล้ายๆ Rolex Cosmograph Daytona แต่
16: 3ล้านกว่า
17: ไม่ได้ปรากฏรายการนาฬิกาเรือนนี้ในการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.
16: คุณรเสระบุว่าในบัญชีที่ยื่นต่อปปช.15 มีนาคมรับตำแหน่งส.ส.ระบุว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์1เดือนเท่านั้นแต่จากการตรวจสอบผ่าน Facebook ของ IG ของเธอเอง
17: ก็พบว่าใส่นาฬิกา
16: อีกเรือนนึง
17: อีกเรือนนึงแต่ยี่ห้อโรเล็กซ์เหมือนกันมูลค่าประมาณ3ล้านตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งมาจนถึงหลังเลือกตั้งก็เลยมาขอให้ปปช.ตรวจสอบ
16: คือยื่นเมื่อรับตำแหน่งนาฬิกาเรือนนี้ใส่มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งยื่นเสร็จแล้วก็ยังใส่อยู่ก็เลยขอให้กปช.ตรวจสอบว่าเข้าข่าย
17: จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดหรือไม่อย่างไร
16: และเรื่องนี้แม้จะมีประเด็นเกี่ยวกับยืมของใครมาคุณรเสดระบุว่า
17: เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วว่าถึงจะยืมใครมาก็ต้องยื่นต่อปปช.เช่นกันค่ะ
16: นี่ฮะคือหลังจากเกิดประเด็นนาฬิกายืมเพื่อนนั่นแหละตอนหลังมีคำพิพากษาศาลฎีการะบุว่ากรณียืมมาก็ถือว่าเป็นหนี้สินที่ต้องใช้คืนไงแนวคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนถ้าจะอ้างว่าซื้อมาภายหลังยื่นปปช.แล้วคุณรเสียก็ตอบก็บอกว่าเขาต้องตอบให้ได้ว่าช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยใส่มาได้อย่างไร

0: หรือถ้าจะอ้างว่าซื้อในภายหลังหรือถ้าอ้างว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่ใช่นาฬิกาของจริงก็ต้องส่งตัวนาฬิกามาให้ตรวจสอบว่าเป็นของจริงไหมถ้าบอกว่าก๊อปก็ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่คือเอาทุกประตูเลยเนี่ย เป็นส.ส.ใส่ของก๊อปที่ผิดนะ อาจจะผิดจริยธรรมแต่คงไม่บอกแล้วเมาของก๊อปเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นนรเศรษฐ์เอาทุกมุมเลยอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชม
1: ถ้าอ้างว่านาฬิกานี้เป็นของเพื่อนนะครับของแฟนของคนรู้จักนะครับของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับแล้วยืมมานะครับผมก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เคยมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วว่าในกรณีถือครองทรัพย์สินแทนก็ถือเป็นหนี้สินที่จะต้องมีการใช้คืนดังนั้นแล้วจึงต้องยื่นต่อทางปปช.เช่นกันหากข้อเท็จจริงอ้างว่ามีการยืมมาแล้วไม่ได้มีการระบุผมก็เชื่อว่าทางปปช.จะนำคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเข้ามาพิจารณาด้วยถ้าอ้างว่ามีการซื้อภายหลังจากที่ยื่นไปแล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าแล้วในช่วงหาเสียงวันที่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้เลยนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยวันที่4วันที่6รวมทั้งวันที่9เนี่ยนะครับใส่มาได้อย่างไรถ้าบอกว่าซื้อในภายหลังและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าบอกว่านาฬิกาเรือนดังกล่าวนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นของก๊อปอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าผู้แทนราษฎรนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อปวงชนเนี่ยนะครับใส่นาฬิกาก๊อปแล้วมันมีโลโก้ที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นประเด็นต่อไปอีก
0: ทุกเม็ดเลยทีนี้รอคุณสุชาดาก็แล้วกันเพราะที่เธอพูดล่าสุดก็คือว่าเธอยื่นทุกรายการที่เธอเป็นเจ้าของ
2: ที่มีชื่อเธอเป็นเจ้าของ
0: 8นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
3: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10บาท
3: ดีนะ
6: สวัสดีปีใหม่ค่ะ
7: ผ่านลุ้นกันนะครับ
8: สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ
9: สินเจลุยสินดีหัวใจ
10: ทุกวันสำคัญเราแสดงความรักด้วยการให้การให้อาจเป็นภัยต่อคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัวเพราะของฝากที่ว่าดีอาจมีอันตรายแฝงมากกว่าที่คิดรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคแบบผิดๆหยุดตามใจปากหยุดมอบโรคให้คนที่คุณรักถึงเวลารักจริงต้องเลือกอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ Healthier Choice เลือกอาหารที่ลดหวานลดมันลดเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรค NCD ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เลือกเพราะของฝากที่ดีที่สุดคือสุขภาพที่ดีที่ทำให้เขาได้อยู่กับเราไปนานๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองเลือกสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice
11: Close up shot
12: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
13: แม่กดไปเลยไม่รู้แม
14: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
15: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
16: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
17: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
18: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 นาทีตอนแรก
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันลวง Premier Night วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นาทีณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
1: เจอกันเยอะๆครับ
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: สนับสนุนโดยใหม่ Passa Long Life Go Plus สูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อตัวตึงถึงไวเคลมเร็วถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็วเลือกธนชาติประกันภัย
2: แปดนาฬิกา14 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคยในช่วงท้ายนะ
3: มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5 ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
2: All New Mitsubishi X-Force HEV อะไรดีวงเล็บว่า All New
3: All New
2: ใกล้ๆนี้จะมี All New ครับท่านผู้ชม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้วงเล็บว่า All New เป็นเงื่อนไข
3: ข้อความมาให้
2: ข้อความให้โดนใจเราต้องการทุกอย่างใหม่และตอนนี้การกู้สถานการณ์เกี่ยวกับอุทกภัยเนี่ยณขณะนี้ท่านผู้ชมวาดภาพปิดท้ายในกทมก็จะเป็นตามชุมชนต่างๆถูกไหมอย่างหมู่บ้านนักกีฬาท่วมนานนับ10 วันขยะกองเต็มพื้นที่เลยท่านผู้ชมหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองต่อจากกรุงเทพกีฬาเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมนักข่าวลงพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ50 เซนตลอดแนวซอยบางจุดเนี่ยต่ำ80 เซนอันนี้ก็เป็นจุดที่กทมจะต้องเข้าไปเร่งระบายหลังจากเคลียร์พื้นที่ใหญ่ก็คือแฟลตคลองจันกับร่มเกล้าที่เป็นเคหะร่มเกล้านอกจากนี้ดูเร็วๆรายละเอียดเดี๋ยวกลับมาต่อกันในคุยนอกจอเพราะเดี๋ยววันนี้ฝนก็จะตกต่อเนี่ยหนองจอกฟอร์วิล 3,000 หลังคาเรือน
3: ยังจมน้ำเนี่ย9 วันแล้วอะค่ะ
2: โอ้โหเห็นฟอร์วิลนี่เป็นที่รันทดหดหู่ท่านผู้ชม
3: ยังสูงอยู่เลยนะคะ
2: ดูภาพเนี่ยยังเป็นทะเลอยู่เลยเนี่ยนี่ฮะพอเข้าไปเจอเนี่ยยังไปเจอหญิงชรายุ18 ปีป่วยล้มเจ็บ
3: แล้วขาดทั้งยาทั้งอาหารนะคะ
2: เนี่ยยังมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะปลัดกทมท่านระบุว่ากำลังเร่งกู้วิกฤตฟอร์เรวิลหนองจอก
3: ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มค่ะ
2: นี่โอ้โหแล้วหนองจอกถัดออกไปนะถ้าเราไปตามสุวินทวงศ์ขวามือเนี่ยก็จะเป็นโซนที่จะลงมาทางสุวินทวงศ์มีนบุรีล่มเกล้าปากน้ำถ้าขึ้นไปทางหนองจอกเนี่ยหมู่บ้านทั้งนั้นใหญ่ๆท่วมยับหมดเลยท่านผู้ชมยังกู้ไม่สำเร็จเลยนะขณะนี้ขณะที่ประเด็นเรื่องการเยียวยาเนี่ยท่านผู้ชมมาดูประเด็นซึ่งเมื่อวานนี้มีภาพขออนุญาตไปที่จุดนี้สักหน่อยท่านผู้ชมสะพานสูง
3: ค่ะ
2: นักข่าวเราลงพื้นที่เขตสะพานสูงที่นี่เนี่ยชาวบ้านบอกเขตดูแลดีครับตั้งจุดรับเรื่องให้คำแนะนำเป็นระบบถึงกระนั้นมันมีปัญหาเรื่องใหญ่ณขณะนี้คือเนี่ยลุงคนอายุ73 ปีอยู่บ่อแบดหมู่บ้านเคหาธานี4สะพานสูงมายื่นขอค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านรวมถึงไอ้ 9,000 บาทเยียวยาเนี่ยอันนี้ยื่นผ่านแอปทางรัฐอันหลังคุณลุงบอกนะครับท่านผู้ชมว่ากังวลเรื่องอะไรรู้ไหมปริ้นรูปปริ้นรูปความเสียหาย
3: คือต้อง
2: ออกไปหาร้านคือมันถ่ายรูปไว้อาจจะด้วยโทรศัพท์ถูกไหม
3: ใช่ค่ะคือต้องเสียเวลาออกไปหาร้านถ่ายรูปข้างนอกเพื่อที่จะปริ้นรูปที่คุณลุงถ่ายเอาไว้เอามายื่นนะคะตอนเช้าเจ้าหน้าที่บอกไม่มีเครื่องปริ้นตอนสายบอกมีเครื่องแล้วคุณลุงก็เสียเวลาบอกมันต้องเดินทางย้อนไปย้อนมา
2: แต่เอาเถอะที่นี่เขาให้ข้อมูลดีอันนี้ต้องยอมรับเขตสะพานสูงคุณลุงว่าอย่างนั้น

0: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
1: ยังไงจะออกมาไหม
2: จะไงดีวะแกทำยังไงต่อฮะ
1: บวรลุยเข้าไปเลยดีกว่ายังไงมันก็ไม่รอดอยู่แล้ว
2: พี่รังยังทำมีเงินจอม
3: ใครฆ่าจอมได้จะมีรางวัลให้ยังไปฆ่ามัน
2: ทำไมไม่บอกกันก่อน
4: นี่คือเรื่องส่วนตัวยังไงขอบใจมากนะ
5: นายผมว่าถอยก่อนดีกว่าไหม
3: เฮ้ยคุณยังต้านไหวเว้ย

นายผมว่าพวกเราหาทางหนีก่อนดีกว่าเชื่อผมเถอะนายเสียงดังตุ้มตามขนาดนี้เดี๋ยวตำรวจมันแหกกันมาหลักฐานที่มีทั้งหมดจะมัดตัวเรานะครับนาย

0: ำรวจทำนาย
1: วอนถอยก่อนดีกว่า
0: ที่นี่เป็นบ้าน
1: ของกลางเต็มไปหมดแบบนี้ศพก็ตายเกิน
0: มันคือเรื่องของสารวัตรไปไปไม่ยอมติดคุกไม่ยอม
2: ไป
0: มาขวาที่ไหวอยู
2: ่ไปแล้วสิ
0: ไปวอนไปเราไปก่อนขอบใจมากนะแยกกันไปปลอดภัยกว่า
3: ฉันมีธุระต้องจัดการต่อ
0: ไปจอมจะไปไหนตำรวจกำลังมาเราถอยดีกว่าไปฉันต้องจัดการให้ได้

นยิงใช่ไหม

0: ่เชียนไม่เชียนไม่เชียนไม่เชียนไปโดนอะไรมาไม่เชียน
1: ที่บ้านคนแถวนั้นก็บอกว่าพรอยู่บ้านพ่อแม
2: ่นี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่เป็นอะไรหรือเปล่า
1: แล้วพ่อแม่พรล่ะ
2: ไม่อยู่จ้ะ
1: พี่ไม่รู้จะไปไหนดีก็เลยมาหาพร
2: ไม่เป็นไรจ้ะพี่อยู่ที่นี่ก่อนก็ได้

0: พี่ทอมพี่ทอมพี่ทอมพี่ทอมพี่ทอมพี่ทอมตื่นสิพี่ทอม
1: ไอ้สาวให้แกไปยุ่งไอ้สังถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเดือดร้อนไปถึงใครมันจะเสียไปถึงใคร
2: ว่าจองก็เป็นคนของสวนไม่ใช่หรอครับ
1: ถามบอกกี่ครั้งว่าไม่ต้องถามถ้าไม่บอกให้ทำก็อย่าทำเลี้ยงเพื่อเขาสุขจริงๆตายกี่คน
2: สวนน่าจะถามว่ามีใครรอด
1: จองกล้าดีเหรอ
2: เปล่าครับผมแค่กลัวสัวเจ็บพอไหมครับพอไหมครับ
1: พอแล้วทีหลังไม่สั่งก็อย่าทำหรือว่าแกคิดจะลงจากหลังเสือแล้วตามไปบวชกับไอ้จอมอีกคน
2: ผมไม่ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกครับสัว
1: ดีไอ้จอมมันไม่ได้บวชหรอกเชื่อสิอีกไม่นาน

0: มันก็จะกลับมาทำงานให้ฉันอีก
1: ดีที่ไม่เป็นอะไรมากกระสุนถากกระดูกไม่นิดเดียวเอาออกแล้ว
2: ขอบคุณมาก
3: บอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลก็ไม่ยอม
4: ดีแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องถึงตำรวจอีก
3: ตรงนี้พี่ไปทำอะไรมาฉันบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าอย่าทำแบบนี้พี่ไม่สงสารฉันบ้างเหรอ
5: เขาถึงเรียกมารพจนไง

0: สัญญากับพระได้ไหมว่าจะไม่ยอมให้มารมันขึ้นมาอีก
1: คุณลุงครับ
0: จอมเราไม่ได้เพิ่งมาเห็นกันนะหลวงลุงเห็นจอมมาตั้งแต่เริ่มจอมไม่ใช่คนแบบนี้ถ้าไม่เห็นแก่ลุงแบนที่ตายไปแล้วก็ให้เห็นแก่คนที่อยู่จอมไม่ห่วงโยมพ่อเหรอ
1: พ
0: ่อบอกกับพระสิว่าจอมจะเอายังไงกับชีวิตดีโยมพ่อเองก็แก่มากแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกสักกี่

โยมแม่จอมมองลงมาก็จะพลอยได้บุญได้กุศลครั้งนี้ไปด้วยตัดห่วงตัดอาฆาตแล้วมาเดินบนทางอภัยทานเถอะนะจอม

0: จะไปไหนก็ไปกูรำคาญ
1: ฉันจะมาขอขมาพ่อ
0: มึงไปทำเลวอะไรอีกมึงถึงมาขอขมาฮะ
1: ฉันจะมาลาบวช
0: เองกำลังพูดอะไรออกมา
1: ฉันจะบวชพ่อจะไปงานฉันไหม

0: แรงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้า

ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: คดีนะที่กระสุนไม่โดนอวัยวะสำคัญ
1: คนยิงคงพลาด
0: หรือไม่ก็แม่นมากคงไม่อยากเอาให้ถึงตาย
1: พอจะรู้ไหมจ๊ะพี่เฉียดไปมีเรื่องกับใครมาเล่าให้ฉันฟังหน่อยเถอะ
0: เอาไว้ถามกันเองก็แล้วกันแต่ตอนนี้ให้อาเฉียดเขาพักก่อน

0: พี่ขอบคุณนะสำหรับทุกอย่างแล้วก็เสื้อผ้าของพ่อด้วย
1: ดูเรื่องโรงแรมแล้วใช่ไหมใครทำเหรอ
0: มันเป็นสัตว์
1: ไม่ใช่พี่ประวรนะ
0: ถ้าเป็นพี่พรพันนี้จะเหมือนเดิมกับพี่ไหม
1: พรเองก็เคยทำผิดอย่างที่ไม่ควรมีใครให้อภัยมาก่อนเหมือนกันพี่สัญญาได้ไหมว่าพี่จะไม่กลับไปทำอย่างที่เคยทำอีก
0: พี่มันเป็นสัตว์สัตว์มันไม่สัญญาตามสัญชาตญาณออกมาเท่านั้นเมื่อมันเจ็บมันจะทำให้หายเจ็บพี่แค่ทำทุกอย่างให้หายเจ็บพรเข้าใจพี่นะ
1: แต่คนอื่นเขาก็เจ็บเป็นนะพี
0: ่คนกับสัตว์ต่างกันไง

0: คนก็แค่นี้นะโยมลุงไม่รู้ว่าจอมอธิษฐานอะไรไว้บ้างแต่ก็อย่าลืมที่สัญญาไว้กับพระนะ
1: ผมไม่ได้สัญญาครับแต่ผมขอสาบานว่าผมจะบวชให้พ่อให้วิญญาณแม่ลุงแบนและทุกชีวิตที่ผมเคยล่วงเกิด
0: จะให้หลวงลุงหาวันดูฤกษ์งามยามสะดวกไว้เลย

0: ันขออนุโมทนาด้วยนะพี่จอม
1: อะไรที่เคยล่วงเกินกันไว้ฉันขออโหสิกรรมด้วยนะพี่
2: จำปาขอให้พี่จอมเจอทางสว่างนะจ๊ะ

0: ไปนะไปกันนะไปทำบุญนะ
1: เดี๋ยวเขาไปช่วยนะ
0: ไปไปไปไปนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นี
1: ่
0: ไปร่วมบุญกันนะ
2: รู้มันดีเดี๋ยวไปลำหน้าหน้ากันได้รู้ครับผม
0: ไปบวชกันนะ
1: ได
0: ้ไปนะไปนะลูกฉันบวชแล้วนะบวชให้แม่เขานะ
3: เอาลุงเจิมสวัสดีลุงเออได้ข่าวว่าจะบวชลูกชายหรือ
0: จะบวชลูกชาย
3: โอ้ดีใจด้วย
0: ใครก็จะบวชให้แม่เขา
3: เออดีใจด้วยนะ
0: เออเรื่องอันนี้เท่าไหร่เนี่ย
3: โอ้ไม่เท่าไหร่หรอกลุงเจิมฝากไปทำบุญด้วยแล้วกัน
0: จ้าจ้า
3: จ้าฝากทำบุญฝาก
0: ขอบใจมากนะ
3: เอออนุโมทน
0: ามากนะขอบใจมากนะ
3: เดี๋ยววันบวชจะไปร่วมงานด้วยนะ
0: เจอกันที่วัดนะ
3: จ้าจ
0: ้า
4: จัดการหรือยัง
5: เรียบร้อยค่ะสัวคงอีกไม่นาน
4: หมายความว่าอย่างไรเรียบร้อยแต่อีกไม่นาน
5: ยังไงซะเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาทำงานให้กับสัว
6: เหมือนข่าวแม่มาละ
4: ตอนนี้สัวเหมือนมีเราอยู่คนเดียว
7: พูดถึงใครจอมจะบวช
0: ขอบใจมาก
8: อ้าวดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับ
9: ลูกชายได้บวช
0: ขอบใจมากนะ
9: ยินดีเด้ฮ่าลูกชายได้บวช
0: ขอบคุณมากบุญไปนะเที่ยวบ้านแล้วของมาให้มาร่วมทำบุญกับเรานะลูกจะบวชแล้ว

0: อมเหรอ
1: คนจะบวชมารอย่าประจนมีอะไรเอาไว้ก่อน
0: เรื่องนี้ไม่ได้จริง
1: ขอ
0: เหมือนกันมีเรื่องอะไรกันพ่อจอม

0: าคนบ้านในหัวบวนพบเอกสารหลายอย่างที่เชื่อมโยงถึงการค้าอาวุธและพาดพิงถึงสารวัตร
1: ทำไมผมเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นผู้ต้องสงสัยฮะ
0: มิได้ครับกองปราบต้องการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
1: ผมขอเข้าห้องน้ำนะ
0: เชิญครับ
1: จ้าผมเป็นผู้บังคับบัญชาคุณนะ

0: พ่อจอมกำลังตกอยู่ในอันตรายสัวกิมไม่อยากให้จอมลงจากหลังเสือเขากำลังทำทุกอย่างเพื่อให้จอมได้กลับไปทำงานด้วยเหมือนข่าวแม่จอม
1: จ่าจ้อยครับจ่าจ้อย
2: อะไร
1: สารวัตรอัศวินครับ
2: สารวัตรอัศวินทำไม
1: สารวัตรอัศวินขับรถไปแล้วครับ

0: มันไม่มีที่ไปเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเอง
1: ก็ไม่น่าที่จะคิดที่จะลงจากหลังเสือ
2: อัศวิน
3: ไม่ต้องตกใจผมมาดีไม่ได้มาเอาคืน
0: นึกจะพาใครเข้ามาไม่ถามก่อน
3: ผมเห็นว่าก็เคยมาอยู
4: ่ขอบคุณสัวนะที่รักษาคำพูด

0: ที่ส่งตัวไอ้เฉียดมาให้ตามสัญญา
1: เด็กมันคงเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยนะแต่สารวัตรก็ไม่ส่งไอ้บวรมาแลกนี
0: ่งั้นก็ถือว่าหายกัน
1: มาที่นี่มีอะไร
0: สัวเราช้าไม่ได้แล้วนะถ้าจะตีเหล็กมันต้องตีต่อร้อน
1: ออกไป
0: ด้วย
1: สารวัตรมีอะไรก็ว่ามา
2: พี่เฉียดนั่งก่อนนะจ๊ะพี่เฉียดดีขึ้นแล้วเหรอจ๊ะแล้วพี่ลุกมาทำไม
3: พี่หิว
2: งั้นเดี๋ยวจำปาเปรียวกับข้าวมาเพิ่มนะจ๊ะหนึ่งนะ

0: ทีเป็นคนเลวนะจำปายังรักพี่ยูอีกเหร
1: อจำปาก็เป็นคนเลวเหมือนกันจ้ะ
0: ก็ยังดีนะคนเลวที่มีคู่สบายใจกว่าเป็นคนดีที่ต้องอยู่ลำพัง
1: พี่เฉียดจะต้องไม่เป็นอะไรนะพี่เฉียดจะต้องอยู่กับจำปาจำปาอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดจำปาไม่มีพี่เฉียดรู้ไหมพี่เฉียด
0: พี่รู้จ้ะ

0: จอมนี่พ่อนายตายทั้งคนนะนายจะไม่ให้ปากคำอะไรเลยงั้นเหรอ
1: ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
0: มีคนฆ่าพ่อนายมีคนฆ่าแม่นายใครที่จะได้ประโยชน์จากการตายของทั้งคู่

0: พี่บวรมาไหว้พระด้วยกันไหมจ๊ะ
1: พรไหว้เถอะพระไม่เคยช่วยอะไรพี
0: ่นี่พี่บวรไม่เอาอย่าพูดแบบนี้มันบาปปาก
1: พระอยู่บนสวรรค์
2: นรกมีมารอยู่พี่สนิทกับมารมารไม่ทำอะไรพี่หรอกถึงแม้พี่ตกนรกก็ตาม
0: ช่างคิดนะ
1: พอร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อยนะจ๊ะพี่อยากฟังจริงๆ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: คำอวยพรจากพวกเราคือขอให้อยู่ดูแลและเป็นกำลังใจให้กันเพราะเราคือครอบครัวว
1: ันนี้คือวันแรกเลยที่ฉันรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ไม่ได้หลงคารมลมปากบานเทพบุตรของพี่ปุริมนี่ขนาดอยู่ที่บ้านเฉยๆยังมีเรื่องมาถึงที่บ้านได้เลยอ่ะทำไมถึงเป็นได้ขนาดนี้นะคนเหรอคน

0: คุณแก้ว
1: แม่เอียด
0: คุณแก้ว
1: สวัสดีครับ
0: โ
1: อ้ยเห็นกันแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เอียดก็คิดถึงคุณแก้วเหมือนกันค่ะ
0: เอียดดูหน่อยค่ะ
1: โอ้แม่เอียด
2: เด็กเหมือนเดิมเลยเห็นไหมงงไหม
3: นิ้วไม่ขาดหรอ
2: ไม่ขาดดูอยากจะดูดีไหมจะดูดีไหม
4: นายเล็ก
2: ครับ
4: สอนหนังสือบ้าง
2: อ๋อครับครูสอนหนังสือก่อนนะ
3: ครับ
2: ถึงไหนแล้วเมื่อกี
0: ้สอนคุณชมคะคุณชม
5: ค่ะแม่เอียด
0: คุณแก้วมาค่ะคุณแก้ว
6: น้าแก้ว
3: น้าแก้วมาหรอครับ
5: คุณแก้วคุณแก้ว
1: คุณชม
5: โอ้คิดถึงจัง
1: คิดถึงมากเลยค่ะ
5: น้อง
7: สวัสดีครับ
1: คุณชนสวัสดีค่ะ
8: สว
1: ั
8: สดีคร
7: ับ ครับ
5: ค
7: ุ
5: ณกรคุณกลมหาน้าแก้วสิลูก
1: โตขึ้นเยอะเลย
5: ลมอะไรหอบมาคุณแก้ว
1: ลมคิดถึงนะสิคะมาถึงก็ได้เจอข่าวดีเลยได้ข่าวว่าคนที่สามใช่ไหมคะ
5: แล้วคุณติ๋ม

0: ณทองไม่มาด้วยกันหรออ
1: ยู่บ้านครับ
0: เอ้าทำไมปล่อยไว้ที่บ้านล่ะตัวนิดเดียวเอง
2: ยังเล็กอยู่เลยค่ะป้าเขาไม่อยากให้มากวน
0: แล้วที่มากันเนี่ยมาทำธุระกันหรอ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: นี่แหละค่ะแก้วถึงต้องมา
3: พี่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะคุณแก้วพี่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
2: แก้วเชื่อค่ะแก้วรู้ว่าคุณชมไม่มีวันทำแบบนั้นแต่หนูชมนะสิทำสำเนาแจกญาติพี่น้องทุกคนเลยนะคะวันก่อนแก้วไปเจอลุงทองทบกับป้ากาหลงมาคุณลุงคุณป้าก็ได้จดหมายจากหนูโฉม
3: นี่แปลว่าหนูโฉมไม่ได้เป็นอะไรละสิเพราะถ้าเป็นอะไรคงจะสำเนาแจกญาติพี่น้องแบบนี้ไม่ได้หรอก
2: ค่ะไม่ตายพี่ทองตราไปเจอค่ะหนูโฉมคงกินยาไปนิดเดียวคงตั้งใจทำประชดพี่ปุริมแต่ก็น่าเห็นใจนะคะเขาว่าพี่ปุริมน่ะไม่สนใจใยดีอะไรเลยค่ะตอนที่หย่านี้ก็ยกสมบัติให้หนูโฉมคนเดียวไปแต่ตัวไปแบบไม่เผาผีเลยนะคะแล้วคุณชมได้ข่าวพี่ปุริมบ้างไหม
3: ไม่เลยตั้งแต่มีเรื่องในวันนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกเอาจริงๆนะพี่ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลยยิ่งท้องอยู่แบบนี้ด้วยญาติพี่น้องก็ไม่ได้อยากจะยุ่งไม่ได้อยากจะรับรู้อะไรด้วยถ้าหนูโฉมเนี่ยจะมาใส่ร้ายอะไรยังไงพี่ก็แล้วแต่พี่ไม่สนใจหรอกเพราะพี่ไม่ได้ทำ
2: แต่แก้วแน่ใจนะคะว่าไม่มีใครเชื่อหนูโฉมหรอกก็ทั้งพี่ทองตาลุงทองเอกป้าพยอมโอ้โหคนดีๆกันทั้งนั้น
3: ก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละต่อหน้าก็ยิ้มหวานพอรับหลังก็นินทาปากคนน่ะยาวกว่าปากกาซะอีกคุณแก้วนึกขึ้นได้พี่ว่าจะขายที่ดินของคุณลุงอีทจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับคนบ้านนั้นอีกตัดขาดกันไปเลยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรกันคุณแก้วว่ายังไง
2: คุณชมว่าไงแก้วก็ว่างั้นแหละค่ะ
3: ขอบใจมากคุณแก้วพี่ก็ต้องถามคุณแก้วก่อนแหละเราก็มีกันอยู่2คน
2: 2คนที่ไหนกันมีนายเล็กลูกคุณชมคุณกรคุณกลมลูกแก้วคุณติ๋มคุณทองโอ้โหหลังจากนี้คงมีอีกเยอะเลยค่ะไหนจะลูกในท้องคุณชมอีก
3: เยอะแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกขออย่าให้วุ่นวายเหมือนญาติพี่น้องของเราก็พอ ดีใจที่คุณแก้วมานะรอบนี้อยู่นานๆนะคุณแก้วหรือว่าจะลงเล่นน้ำไหม
2: คิดถึงแต่ก่อนเลยนะคะ
3: จริงคิดถึงคุณพ่อด้วย
4: เป็นยังไงคะ
3: แม่เอียดดูซิหลานจูงมาน่ารักเชียวค่ะเพิ่งบอกกันว่าคิดถึงเวลาที่ได้ลงไปเล่นน้ำกันสมัยก่อน
2: ใช่ค่ะ
4: โดนตีมาแล้วเนี่ยนาแก้วนี่โดนตีมาแล้ว
5: นาเล็กเขาพานาแก้วลงน้ำ
3: แม่ตีเองกับมือเลยลูกตีนาเล็กก่อนเลย
6: จำไม่ได้หรอก
3: โดนบ่อยเล่นน้ำไหม
4: โอ้ระวัง
3: นาเล็กฝากด้วย
7: นาเล็กอย่าลงไปกับหลานนะ

0: มีไหมเนี่ยมีคนเชื่อไหมเนี่ยหืม
1: คุณกรคุณกรมถ้าเอียดไม่อยู่คุณกรกับคุณกรมต้องเชื่อฟังคุณแม่มากๆนะคะ
2: แล้วย่าเอียดจะไปไหนหรอครับ
1: ถึงคุณแม่จะดุแต่คุณแม่ก็ดุเพราะคุณแม่รักอย่าโกรธคุณแม่นะคะ
3: ครับ
2: ครับ
1: รักคุณแม่มากๆนะคะ
3: ครับผมจะรักคุณแม่ครับ

0: าคุณเกื้อโตขึ้นมาต้องโวยวายแน่เลยที่รูปนี้ไม่มีคุณเกื
1: ้อก็มันจะไปมีได้ยังไงล่ะคะก็ตอนนั้นคุณเกื้อยังไม่เกิดหรือถ้าคุณเกื้อจะโวยวายเดี๋ยวกันก็จะปลุกยายเอียดขึ้นมาให้คุณเกื้อถ่ายรูปด้วยกันแล้วกัน
2: คุณกันยายเอียดเขาขึ้นสวรรค์ไปแล้วอย่าเอายายเอียดมาล้อเล่นอย่างนี้สิ
1: ล้อเล่นที่ไหนกันล่ะก็กันอยากจะเอาใจคุณเกื้อเหมือนทุกคนไง
3: เอาใจแบบเนี้ยเขาเรียกพี่เลน
1: คุณกม
0: โอ้ยโอ้ย
4: อ้าวหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดคุณกันคุณกรมอะไรกันลูกทะเลาะกันอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยแม่บอกแล้วใช่มั้ยว่าให้อยู่ด้วยกันน่ะต้องรักกันต้องดูแลกัน
5: แล้วนี่ทะเลาะอะไรกันล่ะลูก
4: ครูช่วยหน่อยเถอะค่ะนี่อยู่รวมกันทีไรนะทะเลาะกันแบบนี้ทุกทีเลยฉันไม่ไหวเลยจริงๆเนี่ยต้องทํางานด้วยโอ๊ยคิดถึงแม่เอียด
1: คุณแม่เห็นยายเอียดเป็นแค่คนใช้หรอคะ
4: คุณกันอย่าพูดแบบนี้นะลูกแม่เคยบอกแล้วยังไงคุณยายเอียดเป็นเหมือนคนในครอบครัวไม่พูดแบบนี้อีกนะลูก
3: ทุกคนรู้ครับคุณแม่มีแต่คุณกันนี่แหละที่แกล้งทำเป็นไม่รู้แต่คุณแม่ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะคุณกันเนี่ยเป็นคนพิลึกพิลึกพิเล
4: นลมคุณลมพอแล้วลูกคุณกันคุณกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกพอแล้ว
1: ถ้ากันไม่ดีกันไม่อยู่ที่นี่ก็ได้
4: อ
1: ่
4: ะคุณกันคุณกันลูก
5: ชมคุณชมคุณชมไปทำงานเถอะไปผมไปดูลูกเอง
4: ฟังด้วยค่ะครูแต่ละคน
5: คุณกันเป็นอะไรลูกน้อยใจแม่เขาหรอ
1: ไม่ต้องตามกันกันอยากอยู่คนเดียว
5: กันคุณกันมาคุยกับพ่อก่อน
0: ผมไปเก็บดอกที่ตลาดให้ก็ได้ครับคุณแม่จะได้อยู่สาสางงานที่นี
4: ่ขอบคุณมากนะคุณกรงั้นเดี๋ยวเอาในดำไปด้วยดีกว่าแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง
3: ครับงั้นเดี๋ยวกรมช่วยคุณแม่ทำบัญชีเองครับ
6: เก่งไม่ค่อยเก่งบัญชีแต่เดี๋ยวกิ่งช่วยคุณกรมทำอะไรก็ได้ค่ะ
4: ได้จ้ะงั้นดูแลกันนะพี่น้อง
0: ครับ
4: ไปไม่ร้องแล้วลูกไปคุณกรดูน้องด้วย
0: ครับ
4: งั้นเดี๋ยวทำกันไปก่อนแล้วแม่กลับมาตรวจดูความเรียบร้อยอีกทีนึง
0: ครับ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ไปนะครับขายดีๆนะครับค่าแพงครับครบนะครับ
7: คร
0: ับครับ
7: นี่คุณเกื้อดูสิ
8: อุ๊ยตายแล้วนี่ลูกชายคุณกรเหรอจ๊ะน่ารักน่าชังจังเลย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่คุณเกื้อเนื้อทองน้องชายคนสุดท้องครับ
8: แหมไม่ต้องมาโกหกป้าเลยนี่หน้านี่เหมือนกันอย่างกับแกะเลย
0: ไม่ใช่จริงๆครับ
8: ยอมรับกับป้ามาเถอะ
0: นี่น้องผมครับ
8: น่ารักเชียว
0: ไม่ใช่
8: คุณพ่อใช่ไ

0: ปแบบนี้แม่เนียงแม่เนียงก็เห็นตั้งแต่ฉันท้องคุณเกื้อจะพูดอะไรให้ลูกฉันอาย
1: คุณชมฉันแค่พูดเล่น
0: จะพูดเล่นหรือพูดไม่คิดหรือพูดพลอยๆฉันก็ไม่ชอบเดี๋ยวคนผ่านไปผ่านมาแถวนี้เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาจะเข้าใจผิดเอา
1: เข้าใจผิดแล้วยังไงจ๊ะ
2: โอ้โหนี่อายุ

0: นี่แล้วยังมีลูกเล็กๆออกมาอีกอ่ะอุ๊ยอันนี้อายได้อันนี้น่าอายแล้วไงไปเลี้ยงลูกบนหัวแม่เนียงหรือไงไม่คิดใช่มั้ยว่าฉันจะสันดานแบบเนี้ยไม่คิดว่าฉันจะหยาบคายแบบนี้ใช่มั้ยฉันก็ไม่คิดเหมือนกันถ้าไม่ได้มาเจอแม่เนียงจำใส่หัวไว้เลยนะลูกฉันมีปัญญาเลี้ยงไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาแส่แล้วเลี้ยงลูกได้ดีด้วยไม่ให้สันดานเสียอย่างแม่เนียงแน่นอนไปลูกโตขึ้นต้องเป็นเด็กดีพูดจาดีๆนะรู้ไหม
1: ครับแม
2: ่ว่าไงครับ
0: เล็กจัดการต่อเลยนะ
3: ครับคุณชม
0: แย่แย่จริงๆเห็นเกรดลูกหรือยังแย่มากเลยอ่ะ
4: เห็นแล้ว
0: แล้ว
4: ชมคุณชมธรรมดานะเด็กต่างจังหวัดนะสู้เด็กพนักครไม่ได้แล้วนี่มันเกรดปี3มันก็ต้องยากกว่าปี1ปี2อยู่แล้ว
0: ครูพูดแบบนี้ได้ยังไงนี่ปีหน้าลูกจะเรียนจบอยู่แล้วนะถ้าเกรดเฉลี่ยแบบเนี้ยที่ไหนเขาจะรับทำงานฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยถึงเป็นแบบนี้อ่ะลูกไม่เคยเกรดแย่แบบนี้เลยอ่ะแล้วครูคิดดูนะมีอย่างที่ไหนมาถึงมาวางเกรดไว้แล้วก็กลับไปเลยแทนที่จะอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่น้องก่อนนี่ไม่มีอ่ะไม่รู้แหละฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆ
1: เดือนหน้าคุณแม่ไม่ต้องมาก็ได้นะครับพอดีใกล้สอบแล้วก่อนชวนเพื่อนมาอ่านหนังสือที่บ้านกลัวคุณแม่มาเห็นคนเต็มบ้านจะหงุดหงิดใจเสียเปล่าเดินทางปลอดภัยนะคุณแม
0: ่จ้ะ
1: เดือนนี้ผมขอเงินพิเศษคุณแม่เพิ่มหน่อยได้ไหมครับศุกร์หน้ามีงานฉลองปริญญาพี่บัณฑิตนะครับแล้วก็อาทิตย์ถัดไปก็มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วก็งานอะไรไม่รู้อีก 2-3 งานเยอะแยะไปหมดเลยครับเขาติดประกาศไปแล้วแต่ผมจำไม่ได้เลยครับได้ไหมครับคุณแม
0: ่ได้สิลูก
1: ขอบคุณครับ
0: ใจมากคุณกร
4: ใจมากลูก
1: แม่ครับคุณพ่ออันนี้น้ำเปล่าของคุณแม่ครับคุณแม่ครับบ้านเราห้องหับก็เยอะแยะกรขออนุญาตให้เพื่อนมาพักสักห้องได้ไหมครับจะได้มีคนช่วยแบ่งจ่ายค่าน้ำค่าไฟประพลเขาเป็นคนเก่งครับเป็นนักเรียนทุนมหาวิทยาลัยคุณแม่คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับ
0: จะว่าทำไมล่ะลูกนี่แม่ยอมควักเงิน 60,000 ซื้อบ้านหลังนี้เพื่อให้คุณกรได้มาอยู่อย่างสะดวกสบายในตอนที่พ่อกับแม่ไม่อยู่ที่นี่คุณกรจะพาใครมาก็แล้วแต่คุณกรเลยแม่ขออย่างเดียวทำให้แม่ชื่นใจก็พอคุณกรคือความหวังของแม่นะแม่ทำทุกอย่างเพื่อคุณกรรู้ใช่ไหมลูก
1: ครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก่อนจะทำทุกอย่างให้คุณแม่ชื่นใจครับ
0: จ้ะ
1: งั้นก่อนขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะครับ
0: ชื่นใจที่สุดลูกได้ดั่งใจฉันจริงๆเลยครู
4: ดูให้แน่ใจก่อนดีกว่าไหมคุณชมอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรลูกง่ายๆเดี๋ยวก็มาขอเงินเดี๋ยวก็พาคนนู้นคนนี้เข้าบ้านดูให้แน่ใจว่าเป็นเพื่อนจริงๆไม่ใช่ว่าติดผู้หญิง
0: นะครูฉันเลี้ยงลูกมากับมือฉันรู้จักลูกดีกว่าใครลูกฉันเป็นคนดีเป็นเด็กดีไม่มีทางจะมาชิงสุขก่อนหามหรือว่าเห็นโกงจากเป็นดอกบัวอย่างที่ครูว่า

0: ออก
1: เรื่องแบบนี้ว่ากันไม่ได้หรอกคุณชมไม่งั้นจะมีคำพูดว่าคนเราเลี้ยงได้แต่ตัวหรือและอีกอย่างนะคุณชมคุณชมอย่าไปฝากความหวังอะไรไว้กับลูกมากเกิดลูกไม่เป็นดังที่คุณชมหวังคุณชมจะได้ไม่เสียใจ
0: ครูนี่พูดจาขัดใจจริงฉันมีลูกฉันก็ต้องฝากความหวังไว้กับลูกถ้าไม่ฝากไว้กับลูกแล้วเนี่ยจะฝากไว้กับใครล่ะครูครูก็พูดจาพิลึกนะฉันจะไปหาลูกป่ะครู
1: คุณชมคุณชมใจเย็นๆก่อน
2: จะมาใจเย็นอะไรกันเล่าลูกเป็นแบบนี้จะใจเย็นได้ยังไงถ้าครูบอกพี่รีพี่ไรนะมานี่ฉันไปเองครูไม่ต้องไปอยู่นี่แหละโอ๊ยโอ๊ย

0: คุณแม
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะ
1: คุณแม่จะมาทำไมไม่บอกครับ
2: ทำไมแม่ต้องบอกด้วยในเมื่อที่นี่มันเป็นบ้านของแม
1: ่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับผมหมายถึงคุณแม่มีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าครับถึงมากระทันหัน
2: คุณกรล่ะ
1: คุณกรเข้าคณะตั้งแต่เช้าแล้วครับพอดีมีเรียนคาบแรก
2: แล้วประพลไม่ต้องเรียนกับเขาด้วยหรอมีอะไรปกปิดแม่อยู่หรือเปล่าอย่าโกหกนะบอกมาประพล
1: คุณกรณ์มีคนรักครับตอนเช้าคุณกรณ์จะไปช่วยเขาขายของที่ตลาดพอสายๆก็กลับมาเปลี่ยนชุดไปเรียนครับ
3: มันก็น่ารักดีนะคุณ
4: เขาว่าเด็กผู้ชายอ่ะเป็นคนรวยต่างจังหวัดแต่ถึงอย่างนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ถือตัวหรอกนะ
5: ตื่นเช้ามาทุกวันช่วยแม่ยายขายของขยันขันแข็งช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัว
6: สวัสดีค่ะ
4: ฉันว่ากันนะเขาคงอยากจะเก็บเงินไปแต่งงาน
2: แต่งงาน
5: โอ๊ยฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเด็กก็แหมผู้ชายเขาดูออกจะยอมซะขนาดนี้ก็คงรักคงหลงแหละ
4: นี่นะถ้าเกิดว่าได้ตกได้แต่งงานกันนะ
3: ฉันว่าคุณจะเป็นวาสนาของผู้หญิงเลยแหละ
2: ยังไง
3: อ๋อไอยาอ๋อปียามันเป็นเด็กกำพร้านะคุณอยู่กับป้านุ่นนะนุ่นนุ่น
4: แต่ไอยามันเป็นเด็กขยันนะเด็กดีอย่างนี้นะฉันอยากให้มันได้ผัวดีๆแหละ
3: สักชิ้นไหมจ๊ะ
4: ไม่เป็นไร

0: ไรนะครับคุณแม่ใจคุณกรมมาอยู่ที่นี่ด้วยเหรอครับ
1: อืมทำไมต้องตกใจขนาดนั้นคุณกรไม่ดีหรอมีน้องมาอยู่ด้วยอยากได้อะไรจะได้ไหว้วานให้น้องไปทำให้ไปหามาให้จะได้ไม่ต้องตะลอนออกไปหากินที่ตลาดตั้งแต่เช้า

0: ุณแม่กรมอยากเรียนต่อที่นี่กรมไม่อยากไปพระนคร
1: แต่ที่พระนครจะทำให้กรมมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะลูกไปเถอะแล้วแม่ก็จะฝากดูคุณกรด้วยแม่ไม่ไว้ใจคุณกร
0: ก็ได้ครับเดี๋ยวกรมไปดูคุณเกื้อก่อนนะครับแม่สีเขาจะได้พัก
1: จ้ะคุณกรมต่อหน้าต่อตาเลยนะดูสิ

0: ชม
1: คะ
0: ทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยทั้งเรื่องตะกอนตะกรมไหนจะเรื่องขับรถอีกนี่ดีนะที่รถไม่ชนไม่งั้นเรื่องใหญ
1: ่ฉันก็ไม่ได้อยากจะขับเองซะหน่อยก็ครูนั่นแหละมัวแต่พี่ริพี่ไรชักช้าอยู่นั่นฉันก็เลยจะต้องขับเองนะสิ
0: ผมว่าใจเย็นลงก่อนดีกว่าไหมโดยเฉพาะเรื่องตะกอนเนี่ยเด็กจะรักจะชอบกันก็ปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวก็ได้วุ่นวายโกลาหลแบบครั้งคุณแก้วอีกแต่เท่าที่ผมฟังคุณชมเล่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ได้มีอะไรน่ารังเกียจนะออกจะน่าชื่นชมด้วยซ้ำทั้งกตัญญูขยันขันแข็งเป็นเด็กดี
1: ฉันก็ไม่ได้เถียงแต่ครูลืมไปแล้วเหรอว่าคุณกรเป็นลูกชายคนแรกของเราเขาเป็นความหวังของเราแล้วก็เป็นทุกอย่างของเราเพราะฉะนั้นเขาควรจะได้สะใภ้ที่ดีกว่านี
0: ้ชมที่คุณชมพูดเหมือนคนดีเขาวัดกันที่ฐานะชาติตระกูลชื่อเสียงเงินทอง
1: ก็นั่นคือทุกอย่างที่ทำให้เราเชิดหน้าชูคอครูคนรวยที่เขาเป็นคนดีมันก็มีถมไปไม่ใช่จะต้องมีเฉพาะคนจนที่เป็นคนดีเสมอไรกันล่ะและในเมื่อครอบครัวเราก็มีทุกอย่างเพียบพร้อมลูกเราก็ควรจะได้ผู้หญิงที่เขาดีแล้วก็เพียบพร้อมมาเป็นคู่ครองเหมือนกันไม่ใช่เหรอครูฉันรู้ว่าครูไม่พอใจในสิ่งที่ฉันพูดแต่สักวันครูจะต้องขอบคุณในสิ่งที่ฉันทำดูทำหน้าเข้าแล้วน้ำปรุงดอกชมนาทเนี่ยครูก็เลิกทำได้แล้วนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะครูแล้วถ้าเกิดว่าครูคิดว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรต่อก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะฉันปวดหัววุ่นวายกับเรื่องงานจะแย่อยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็จะไม่มีเวลาอยู่แล้วแค่เรื่องลูกก็จะแย่อยู่แล้วเนี่ยมาลูกมาเก่งมากคุณจากคุณการ
2: เอาที่ไหนไปลงบ่อนวะหรือว่าจะลงบ่อนอย่างนี้ก็จะแดกเลยเนี่ย
3: คุณชมคะฉันขอยืมเงินหน่อยได้ไหมจ๊ะ
4: ว่าไงนะจะยืมเงินคุณชม
2: แหลมจะแหกปากทำไมเนี่ย
4: ก็ฉันจำได้ว่าแม่เนียงน่ะทั้งด่าทั้งว่าทั้งนินทาคุณชมแล้วไหนตอนนี้ยังจะกล้ามายืมเงินคุณชมล่ะหน้าไม่อาย
2: นี่แหลมกูไม่เคยด่าคุณชมมึงอย่ามาใส่ความกูนะ
3: คุณชมเจ้าขา
4: เจ้าขาเจ้าขาขึ้นมาเลย
2: โอ้ยแหลมมึงอย่าทำตัวไม่เท่ขวางคลองได้ไหมวะกูกำลังจะตั้งใจเจรจากับคุณชมเขาเว้ย
1: แม่เนียงจะเจรจาอะไรกับฉันว่ามา
3: คือฉันอยากจะขอยืมเงินคุณชมนะเจ้าค่ะสัก 2,000
1: 2,000
2: จ้ะแต่ว่ายืมไม่นานนะจ้ะคือถ้าได้เงินจากญาติมาแล้วเนี่ยจะรีบคืนให้คุณชมเลยจ้ะ
5: ได้คืนจากญาติหรือได้คืนจากบ่อนฮะ
2: โอ้ยพวกมึงเนี่ยนะเข้ากันเป็นปีกเป็นขุยเลยเจ็ดมาทำตัวเป็นสู่รู้นักเลยมึงรู้ไหมถ้าไม่จำเป็นเนี่ยกูไม่มายืนขอแบบนี้หรอกไม่มีใครเขาอยากเป็นหนี้หรอกเว้ยคุณชมก็รู้ว่าฉันน่ะตัวคนเดียวลูกผัวฉันก็ไม่มีถ้าฉันไม่ได้เงินก้อนเนี้ยฉันต้องแย่แน่ๆเลยจ้าคุณชม
1: ก็เพราะรู้แบบนี้ไงฉันถึงอยากจะช่วยแต่เงินที่แม่เนียงจะมากู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยนะถ้าเกิดว่าแม่เนียงไม่มีเงินมาคืนฉันแล้วฉันจะทำยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: ยึดแผงฉันไปเลยจ้ะใช่จ้ะก็แผงที่คุณชมเดินมาเก็บดอกอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละจ้ายึดไปได้เลยจ้ะถ้าฉันไม่เอาดอกมาคืนไม่เอาเงินต้นมาคืนยึดไปทั้งหมดเลยจ้ะ
1: เอาตามนั้นก็ได้ ถ้าอย่างนั้นฉันให้เวลาแม่เนียง4เดือนเพื่อเหลือเพื่อขาดออกพรรษาแม่เนียงจะต้องมาใช้คืนฉันให้หมดถ้าพ้นจากนี้แล้วแม่เนียงยังใช้คืนฉันไม่หมด
2: ยึดแทนฉันไปเลยยึดไปเลยจ้ะ
5: แกพูดแล้วนะแล้วก็จำคำพูดของแกไว้ให้ดีๆด้วยแล้วจำไว้ด้วยว่าคุณชมช่วยพ่อหวังดีอย่าหลงลืมคำพูดตัวเองซะละ
2: เออกูรู้แล้วนะ
6: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
7: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
8: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
9: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
5: อย่าหลงลืมคำพูดตัวเองซะละ
2: เออกูรู้แล้วนะขอบคุณเหลือเกินจ้ะคุณชมเป็นบุญหัวอีเนียงจริงๆค่ะสมแล้วค่ะที่ใครๆก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้มาหาคุณชมขอบพระคุณมากค่ะคุณชม
1: ขอบคุณทำไมแม่เนียงฉันไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับแม่เนียงซะหน่อยนี่มันเรื่องของธุรกิจ
5: เซ็นซะ
2: ทำไมต้องเซ็นอ่ะฮะไหนบอกว่าจะช่วยเพราะหวังดีไงอ๋อนี่คิดจะยึดแผงฉันจริงๆเหรอฮะ
1: หวังดีนั่นก็ส่วนนึงแต่เงินน่ะมันก้อนใหญ่ทำหนังสือสัญญาน่ะดีแล้วฉันจะได้สบายใจแม่เนียงก็จะได้สะดวกใจไม่ต้องมาคิดเรื่องบุญคุณอะไรกัน
2: ไม่เซ็นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ก็ฉันบอกแล้วไงมันเป็นเรื่องของธุรกิจก็ตรงๆฉันให้แม่เนียงยืมเงินถึงเวลาถ้าแม่เนียงไม่มีเงินมาคืนฉันก็ยึดแผง

0: ถ้าอยากจะได้เงินก้อนเซ็นซะนี่เหรอ
1: ครับ
0: ชัดดี
2: เธอถ้ามาเป็นหวังดี
1: ให้ผมฉีกสัญญาทิ้งได้ไหมครับ
2: เฮ้ย
0: ให้โอกาสแม่เนียนเขาหน่อยไอ้เล็ก
2: ไปได้ยังอ่ะ
1: เรียบร้อยครับแม่เนียน

0: ก็เหมือนกับที่พ่อเคยบอกแหละตะเล็กการกู้ยืมเงินก็เหมือนการพนันหลอกให้ได้ยืมแล้วมันก็ติดต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปคดโกงใครเขาถ้าเขามีเงินมาคืนก็จบดอกเบี้ยก็เหมือนค่าตอบแทนพี่ไม่เคยอยากได้ของใครไม่เคยอยากจะยึดของของใคร
1: เล็กทราบดีครับคุณชม
0: ถ้าเขามีเงินมาถ่ายถอนก็คืนเขาไปนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวระยะนี้เนี่ยพี่คงจะต้องไหว้วานเล็กหน่อยนะพี่ก็มัวแต่วุ่นวายกับเรื่องของลูกๆไหนจะทั้งคุณกรไหนจะคุณกลมอีกนี่คุณกลมจบมายังหางานทำไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าพี่ว่าพี่คงจะต้องเข้าพระนครบ่อยหน่อยจะไปช่วยคุณกลมเข้าหางาน
1: ถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณชม
0: ก็แค่ไปรับส่งนะอะไรช่วยเขาได้ก็อยากจะช่วยเขาเออแล้วก็ยายกิ่งอีกเพิ่งเข้าปีหนึ่งอะไรอะไรมันก็ยังไม่เรียบร้อยไม่ลงตัวต้องไปช่วยดูแลซะหน่อย
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทางนี้เล็กดูแลครับ
0: ขอบใจมากทะเล็กพี่ฝากด้วยนะแล้วดูติดโทรศัพท์มาก็หวังว่าลูกคงจะโทรกลับมาหาบ้างสักวันแต่ก็ไม่เคยมีเลย
1: คุณกรณ์จะโทรมาได้ยังไงล่ะครับคุณชมในเมื่อคุณกรณ์ยังไม่รู้หมายเลขโทรศัพท์บ้านเราเลย
0: จริงสิพี่ลืมขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
1: เดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวค่อยบอกนะครับ
0: แซวพี่นะตาเล็ก
2: คุณสวัสดีครับขอย้ายเก็บค่าเช่าครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงขออนุญาตเก็บค่าเช่าครับ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
2: ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับน้าปิวน้าดำ
1: รถกลับบ้านก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอไปซื้อของกินก่อนเดี๋ยวผมซื้อไปฝากนะ
3: ขอบคุณครับคุณเล็ก
1: ครับ
3: ครับไปกันเถอะ
4: อันนี้นะจ๊ะ
1: สามีอะไรเหลือบ้างพี่เอาหมดเลย
0: น้องชายคุณชม
4: พี่เล็กไม่ต้องเหมาหรอกค่ะเหมาของสาทุกวันเลยสาเกรงใจเดี๋ยววันนี้สาให้กินฟรีค่ะ
1: ไม่ได้หรอกสาของซื้อของขายของจะได้หมดไวๆไง
4: ขอบคุณนะคะนี่จ้ะ
5: พี่อิ่มแล้วล่ะสาจริงๆวันนี้พี่ตั้งใจจะมาซื้อฝากคุณแม่แล้วก็น้องๆของสานะ
4: ขอบคุณมากนะคะที่นึกถึงครอบครัวของสาพี่เล็กรู้ไหมคะว่าตั้งแต่พ่อสาเสียไปเรา5คนพี่น้องต้องอยู่กันอย่างยากลำบากแค่ไหนแม่หลงสามีใหม่จนลืมลูกๆทุกคน
5: อย่าว่าแม่เลยนะสายังไงท่านก็เป็นแม่ถึงแม้ว่าท่านจะทำอะไรไม่ถูกใจสาแต่ท่านคงจะมีเหตุผลของท่าน

0: มีเหตุผลหรือว่าถูกหลอกแม่ถึงได้หลงผู้ชายคนนั้นหัวปักหัวปั๊มพอสาเตือนว่าผู้ชายทรงเจ้าเข้าผีไว้ใจไม่ได้แม่ก็โกรธสา
1: ถ้าอย่างนั้นเอาขนมไปฝากคุณแม่ไหมแม่จะได้หายโกรธไง
0: สารู้นะคะว่าพี่เล็กพยายามทำให้สาสบายใจสาก็อยากจะสบายใจค่ะแต่ว่าสาทำใจไม่ได้ทั้งค่าเช่าบ้านค่าเช่าแผงค่าน้ำค่าไฟเงินที่สาจะให้น้องๆไปโรงเรียนสาไม่มีเลยบางวันสาต้องอดหลับอดนอนทำขนมไปขาย

0: อะไรคะ
1: พี่ให
0: ้สาขอบคุณมากนะคะแต่ว่าสารับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะ
1: สา
0: เงินนี้มันไม่ใช่เงินของพี่เล็กนะคะแต่มันเป็นเงินของคุณชม
1: เงินพี่ก็เหมือนเงินน้องสาไม่ต้องห่วงนะคุณชมเขาใจดีเขาช่วยเหลือได้ทุกคนถ้าสาเดือดร้อนทำไมคุณชมจะไม่ช่วยล่ะไม่ต้องเกรงใจนะสาเก็บไว้ใช้ก็นี่พี่อยากให้สาเก็บไว้สารู้ใช่ไหมว่าพี่รู้สึกไงกับสาพี่อยากให้สาสุขสบายอยากให้สามั่นใจว่าพี่ดูแลสาได้และพี่ก็อยากที่จะดูแล
0: เป็นบุญของสาเหลือเกินค่ะที่พี่เล็กเมตตาสาสารักพี่เล็กนะคะสาอยากอยู่กับพี่เล็กค่ะ

0: อย่าบอกนะเว้งจะหลงมันจนลืมพี
1: ่พี่เฉิดหน้าตาเซ่อๆอย่างนั้นใครจะไปเอาลงดูหน้าก็รู้แล้วว่ามันอาภัพอายุสั้นฉันไม่อยากเป็นม่ายตั้งแต่ยังสาวนะพี่ที่ฉันทนทำไปทั้งหมดเนี่ยฉันก็ทำเพื่อพี่นั่นแหละเงินเนี่ยฉันให
0: ้แล้วเองจะไม่เก็บไว้ใช้หรือ
1: เดี๋ยวไอ้เล็กมันก็ไปหามาให้ฉันอีกมันบอกว่ามันจะพาฉันหนีไปตั้งตัวกับมัน
0: อย่าบอกนะว่าเอง
1: โอ๊ยอย่าโง่ได้ไหมพี่เชิดถ้าฉันจะหนีไปกับมันจริงๆฉันจะเอาเงินพวกนี้มาให้พี่หรือหน้าที่ของพี่ก็คือต้องดูทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีๆเพราะถ้าวันไหนอีนางคุณชมมันสงสัยขึ้นมาฉันต้องรอดส่วนไอ้เล็กจะเป็นจะตายไงก็ช่างหัวหัน

0: สารที่ไปติด
1: นะครับ
2: คุณแม่คะคุณแม
0: ่ใหญ่กันตะกมแม่ฝากหน่อยนะ
1: ได้ครับผม
3: เอ้าน้าเล็กไปทำอะไรตรงนั้นนะครับ
1: น้าขึ้นมาดูเฉยเมื่อกี้เห็นคนเดินขึ้นบ้านมาน้าตกใจก็เลย
3: เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็น
3: น้าเล็ก
4: ครับ
3: น้าเล็กทำอะไรตกหรือเปล่าครับ
1: อ๋อจริงด้วยนะลืมขอบใจนะคุณกรม
0: ยายกันมีอะไรลูกเรียกเสียงดังเชียว
5: คุณแม่คะเราจะไปพระนครกี่วันคะกันจะได้จัดเสื้อผ้าถูก
0: อีกตั้งหลายวันกว่าจะไปจะรีบจัดอะไรตั้งแต่วันนี้ทำเหมือนไม่เคยไปพระนครไปได
5: ้กันก็แค่อยากจะให้คุณแม่ช่วยเลือกอะค่ะ
0: อยากใส่อะไรก็เลือกไปเถอะลูกใส่สวยทุกชุดนั่นแหละคุณกิ่งช่วยน้องดูหน่อยสิ
5: ค่ะ
0: และคราวหน้าถ้าไม่มีอะไรสำคัญไม่ต้องเรียกแม่นะไม่ยุ่งเข้าใจไหมลูก
5: ค
0: ่
5: ะ
0: อ้าวครูมาก็ดีแล้วช่วยลูกเลือกเสื้อหน่อยสิตื่นเต้นจัดกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฉันยุ่งอยู่นะ
5: คุณแม่ยุ่งตลอดเลยอ่ะคุณแม่เขาต้องทำงานคุณการยังเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่เขาต้องทำงานแต่คุณพ่อไม่ต้องทำงานหรือไงคุณพ่อก็ทำงานไม่เห็นจะยุ่งเหมือนคุณแม่เลยก็คุณพ่อเขาเป็นข้าราชการคุณแม่เป็นนักธุรกิจเขาก็ยุ่งไม่เหมือนกันมาคุณการอยากใส่ชุดไหนเดี๋ยวพี่ช่วยเลือก
6: ตัวนี้ดีไหมนี่ก็สวยนะ
7: ขาดเหลืออะไรก็บอกนะลูกอย่าไปวุ่นวายทำได้ไม่โดนแม่เขาดุอีก
6: ฉันคุณพ่อก็ช่วยเลือกเลยค่ะนี่ตัวนี้สวยไหมคะเอาอันไหนดี
1: อันนี้ที่เก็บมาได้วันนี้ครับคุณชมยังขาดของตาอาคนขายปลาแกไม่ค่อยมีครับช่วงนี้ที่ผ่านมาแกจ่ายตรงตลอดเล็กก็เลยไม่ได้ทวงอะไรครับแล้วก็ของเมียคนขับเรือขอติดไปก่อนของประจันคนขายปลาขอติดไปก่อนครับแล้วก็อีกหลายคนเลยครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับคุณชมเดี๋ยวซักวันที่10กว่าเดี๋ยวเล็กไปตามให้ใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ส่วนที่เหลือครับ
0: ขอบใจตาเล็ก
1: เล็กขอตัวก่อนนะครับคุณชม
0: ขอบใจมาก
8: ทำสดสดใหม่ๆมาเลยจ้าขนมจีบซาลาเปาจ้าอีหนูขนมจีบซาลาเปาป้าไหมลูกนี่ร้อนๆเลยนะป้าขนมจีบซาลาเปาจ้าทำไมวันนี้มันขายไม่ได้เลยวะเอาเงินไหนไปลงบ่อนมะครู
9: หรือจะเอาเงินดอกเบี้ยไปลงบ่อนก่อนดีกว่าวะ
1: เก็บค่าเช่าจ้ะ
8: คุณเล็กฉันขออีกสักเดือนได้ไหมจ้ะคือเดือนที่แล้วญาติฉันยังไม่ส่งเงินมาให้เลยอะจ้ะ
1: เดือนที่แล้วของป้ามันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะ
8: แหมผัดนิดผัดหน่อยเองคุณชมนาถคงไม่ล่มจมหรอกมั้งจ้ะทวงอยู่ได้นะจ้ะ
1: เขามันตามสัญญาไงป้าป้าลืมไปแล้วหรอนี่มันก็ออกพรรษาแล้วนะถ้าป้าไม่มีเงินคืนคุณชมป้าก็ต้องยกแผงนี้ให้คุณชม
8: ทำเป็นใจดีที่แท้ก็อยากได้แผงกู
1: ถ้าจะไปสาดกลับถึงกับจำไม่ได้นะป้าป้าเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าไม่มีเงินให้มาเอาแผงไป
8: โอ้โห
1: ใช่ไหม
8: เออแล้วมึงก็เอาดอกเบี้ยไปก่อนละกันจะได้เลิกต่อใหญ่

0: ีเอาไปดิมึงอยากได้เงินไม่ใช่หรอเอาไปเลย
1: ป้าจะเก็บให้ฉันดีๆหรือจะก้มลงบีบให้ฉันเพราะถ้าฉันกระชากคอป้ามันคงไม่จบที่ป้าคลานลงไปเก็บเงินให้ฉันแน่พอฉันจะ
0: ขึ้นป้าต่อไหมโอ้มึงเอามาหิดกับคนจนแบบนี้เหรอวะฮะเฮ้ยทุกคนดูเว้ยไอ้นี่เว้ยมันเป็นลูกน้องของคุณชมนาฏอีชมนาฏแม่งยังนักเลงว่ะกลัวจะตำรวจมาลากคอพวกมึงพวกมึงข่มเหงคนจนอย่างพวกกูเว้ย
2: เอาเลยป้าแจ้งตำรวจเลยเอาดิ
1: ตำรวจจะได้ช่วยมันยึดแผงป้าไว้ไงเพราะในสัญญามันระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วตอนนี้ขณะนี้ที่ตรงนี้เป็นของคุณชมป้าจะเก็บเงินให้ฉันดีๆ

0: ถ้าจำเอาไว้นะป้าจะทำสันดานแบบนี้กับใครเองเป็นหนี้ก็ต้องใช้อย่าหัวหมอหน้าด้าน
1: กูเอาคืนพวกมึงแน
2: ่นี่ถ้าไม่ติดวันเล็กเป็นผู้ชายแล้วมันยังเป็นคนแก่นะสงสัยมีเรื่องไปแล้วคุณชม
1: พี่ไม่น่าให้คนแบบนี้ยืมเงินเลยนี่ขนาดพี่มัวแต่ยุ่งเรื่องลูกนะไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ผ่านมาตั้งหลายเดือนยังไม่คืนเงินเลยอ่ะ
2: ความผิดของแม่เนียงครับไม่ใช่ของคุณชม
1: ก็นั่นแหละผิดที่พี่ไว้ใจไงทั้งที่รู้จักสันดานแม่เนียงดีอยู่แล้วเชียวไม่จำแต่เล็กไม่ต้องโทษตัวเองนะเล็กทำดีที่สุดแล้วทำดีมากๆแล้ว
2: ผมขอโทษนะครับคุณชม
1: ไปพักเถอะไป

0: พักนี้ไม่รู้เป็นยังไงเก็บเงินใครไม่ได้เลยมีแต่คนชักดาบ
1: ยังเหลือใครหรอครับผมจะได้ไปตามเก็บให้ครับ
0: ก็เห็นตาเล็กบอกว่ามีตั้งหลายคนที่ยังไม่ได้จ่ายใครนะตาอาที่ขายปลาเมียคนขับเรือยังมีป้าจันอีกที่ขายผักแล้วล่าสุดนี่ก็แม่เนียง
2: แต่ผมเห็นกับตานะครับคุณชมตาอาป้าจันแล้วก็มีคนขับเรือก็จ่ายกันครบทุกคนนะครับ
0: เอ้าเหรอจ่ายครบหมดแล้วเหรอ
2: ครับ
0: หรือว่าฉันจะจำผิด
1: แล้วแม่เนียงจะให้ทำยังไงต่อครับ
0: ฉันใจดีมากเกินไปแล้วแม่เนียงมาทำแบบนี้กับตาเล็กได้ยังไงฉันไม่ยอม
3: ผ้าใหม่สวยๆจ้าผ้าใหม่สวยๆล้ำสมัยเลยเขามาดูได้เลยนะจ๊ะหมวกจ้าผ้าใหม่จ้าสวัสดีจ้าเอาอะไรไหมจ้าป้า
4: น้ำแพงกู
3: ฮะสนใจอะไรไหมจ้าป้า
4: น้ำแพงกูมึงใครเนี่ย
3: ฉันวิไลจ้าเพิ่งมาขายใหม่ป้าสนใจรับอะไรดีจ้ามีทั้งผ้าใหม่มีทั้งหมวกด้วยมีให้เลือกเยอะเลยนะจ้านี่จ้าหมวกจ้า
4: น้ำแพงกูมึงออกไปเลยมึงไปเลยพวกของมึงออกไปเลย
3: ป้า
4: ไม่เรื่องแพงกู
3: นี่มันแพงฉันจ้าป้า
4: แพงกูมึงแพงมึงอะไรเล่า
3: ไม่ใช่จ้าป้า
4: เอาของของมึงไปเลย
3: ป้าฉันเช่าที่มาจากคุณชมมาหน้าจ้ะป้า
4: ตอนนี้มันแผงของกู
3: หยุดเดี๋ยวนี้
4: มันแผงกูมึงเอาของ
3: ฉันเช่าที่มาจากคุณชมมาหน้าจ้ะป้า
4: ฉันเป็นคนที่ใหญ่เช่าแผงเพราะนี่มันคือที่ของฉันอีชมมาหน้ามึงทำกูขนาดนี้เลยเหรอฮะนี่กูแก่แล้วเป็นแม่มึงได้แล้วนะมึงรังแกคนจนอย่างกูได้ยังไง
5: ฉันทำตามสัญญาแม่เนียงก็ควรจะทำตามสัญญาด้วยเหมือนกัน
4: มึงขี้โกงอีชมมานาดกูเขียนหนังสือไม่เป็นเว้ยมันบังคับให้กูเซ็นนี่มึงดูเลยกูเขียนหนังสือไม่ได้นะซ้ำดูลายมือก็รู้เนี่ยมึงขับมาคูให้กูเซ็น
5: วันที่อยากจะกู้ทุกคนในที่นี้ก็ได้ยินฉันจะบอกอะไรให้นะในชีวิตฉันเกลียดคนอยู่สองประเภทพวกมูสาจนเป็นนิสัยแยกแยะไม่ออกเลยว่าอะไรคือความจริงความลวงคนประเภทนี้ให้โทษกับฉันมากเพราะสามารถปั้นแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาจากผิดเป็นชอบได้และอีกประเภทนะพวกที่รู้มากหัวหมออวดดีชอบอ้างกฎหมายบ้านเมืองมาเพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่ต้องการอะไรพร้อมที่จะเอ่ยอ้างทุกอย่างสารพัดชักแม่น้ำทั้ง5ขึ้นมาเพื่อได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่พอถึงเวลาได้เงินไม่อยากจ่ายและหนำซ้ำยังมาข่มขู่เจ้าหนี้อีกมันใช้ได้ที่ไหนกันแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้คนประเภทน่าเกลียดทั้งสองประเภทนี้มันอยู่ในตัวแม่เนียงเพียงคนเดียว
4: เฮ้ยชมนาดมึงด่ากูมึงกูแล้วตำรวจมาจับมึงมึงมันหน้าเลือดมึงมันอำมหิตมึงขี้โกงมึงบังคับให้กูเซ็นกูจะตำรวจมาจับมึงอีชมนาด
5: ที่แม่เนียงด่าฉันฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่ฉันแต่ไม่ต้องเดือดร้อนเรียกคุณตำรวจหรอกเพราะว่าทองเติมเขาพาตำรวจมาให้แล้ว
6: ฟังเลยครับยากหรอก
7: คนนี้ครับคุณตำรวจ
5: หนังสือสัญญาค่ะรบกวนคุณตำรวจช่วยให้ความเป็นธรรมกับฉันด้วยค่ะ
6: จ้าเอาตัวไปห้องขัง
4: มันมาฆ่ากู
8: ไปลง
4: มันมาฆ่ากู
8: ไปลงมัน
4: มาฆ่ากู
6: มัน
4: โอ้ยชมนาคไม่ยอมเงินทองไปเยอะแยะทำไมวะฮะกูขอสาบแช่งมึงขอให้ครอบครัวมึงชิบหายขอให้ลูกหลานมึงวุ่นวายแล้วเขาไม่มีใครจะใช้เงินใช้ทองมึงแล้วไอ้ชมนาคมึงมันหน้าเลือดมึงก็จับดิไอ้ชมนาคเลือดอย่ามาเห็นโอ้ยไม่ก็
7: แล้วผู้ชมจะคืนแผงให้แม่เนียงไหมครับ
5: ทีแรกก็คิดว่าจะคืนแต่พอให้คนมาขู่พี่แบบนี้พี่ไม่คืน
7: ชาวบ้านมาเล่าให้ผมฟัง ว่าแม่เนียงต้องไปอยู่วัดต้องขอข้าววัดกินเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นเรื่องของแม่เนียงไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยตะเล็กอย่าไปใจอ่อนแม่เนียงอะทำตัวเองคนทำมาค้าขายอาจจะไม่ได้ดิบไม่ได้ดีแต่มันก็ไม่อดตายมันจะมาอดตายเพราะเล่นการพนันเนี่ยแหละคนที่ต้องรู้สึกผิดบาปคือไอ้ผู้ใหญ่หัวไม่ใช่เราไม่ต้องไปสงสารเลยเล็ก
7: ครับผู้ชม
0: โอ้ยมีแต่เรื่องปวดหัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝากทางนี้ด้วยนะพี่ไปโอนเงินให้หลานก่อน
7: ครับ
0: ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันมีน้องแค่คนเดียวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลย
8: คุณชม
0: คุณชมคุณครับ

0: ขณะฉันทำใจมาตั้งนานฉันยังทำไม่ได้เลยที่จะต้องเห็นหน้าแก
1: อยู่ใกล้คนพวกนี้ก็มีแต่จะเดือดร้อนฉันไม่อยากมีเรื่อง
0: ยิงฉันอย่างมากก็แค่ตายแต่กระสุนทุกนัดที่ผู้ใหญ่มีมันจะเพียงพอต่อการจบทุกปัญหาตรงนี้หรือเปล่าถ้าแม่ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หรอก

0: ็สามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ตื่นแล้วเหรอคะท่านชายมีรับสั่งให้ทำกับข้าวของโปรดของหม่อมทั้งนั้นเลยค่ะ
1: แล้วท่านชายอยู่ไหนล่ะคะ
2: ท่านชายน่าจะอยู่ในห้องทำงานเก่าของเสด็จพ่อปอด
0: ทุกครั้งที่มาที่นี่ท่านชายก็จะอยู่ห้องนั้นนานๆทุกครั้งล่ะค่ะ
1: ท่านชายสนิทกับเสด็จพ่อมากเลยป่ะคะ
2: ขอรับท่านชายเสียใจมากตอนที่เสด็จพ่อท่านสิ้นแล้วสิ้นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ดูใจด้วยขอรับเห็นเขาว่าเสด็จพ่อพลัดตกเขาที่ปางไม้ทั้งเหนือขอรับ
0: ตอนนั้นน่ะท่านชายยังเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองนอกอยู่เลยนะคะพอได้ข่าวเสด็จพ่อท่านสิ้นน่ะท่านก็รีบบินด่วนกลับมาเลยแล้วก็เลยต้องรับช่วงปางไม้ต่อจากเสด็จพ่อของท่านอย่างกระทันหัน

0: งที่ทุเรศที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยพี่ชายท่านขอหย่ากับเธอแล้วยังมีหน้าเร่ตามเขามาถึงที่นี่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจะจับเขาข้อหาค้าฝิ่นเถื่อนใส่กุญแจมือโดยที่ไม่ให้เกียรติกันเลยและรู้เอาไว้ด้วยนะถ้าพี่ชายทัดไม่แต่งงานกับเธอเนี่ยสมบัติทุกอย่างต้องตกเป็นสาธารณกุศลแล้วตอนนี้เธอมันก็หมดประโยชน์แล้วเขาถึงได้ขอหย่ากับเธอยังไงล่ะ
1: ไม่จริง
0: ไม่จริงไม่จริงเธอก็ลอง

0: ามพี่ชายคะดูสิอ๋อและที่เขาทำดีกับเธอทุกวันเนี่ยอย่าคิดว่าเขามีใจผู้หญิงอย่างเธอมันก็เป็นได้แค่ของเล่นของเขาเท่านั้นแหละ
1: ผมแต่งงานกับนันดีแล้วตามคำสั่งของเสด็จพ่อแล้วนะครับ
2: มันจริงใช่ไหมที่พินัยกรรมของท่านพ่อของคุณระบุว่าถ้าคุณไม่แต่งงานกับฉันสมบัติทั้งหมดของนารันคุณจะตกเป็นของสาธารณกุศลน่ะ
1: เธอรู้ได้ยังไงเล็ก
3: โอ้ย
1: ยิงขวัญ
3: มันไม่หักของหญิงขวัญแล้วก็หยุดเสแสร้งได้เหรอเธอใช่ไหมที่เป็นคนบอกนันดีรัตน์ว่าถ้าพี่ไม่แต่งงานกับเขาทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของสาธารณกุศลนะ
0: พี่ชายทัศน์จะรีบไปตามยีเล็กเหรอคะพี่ชายทัศน์คงยังไม่รู้ว่าหลังจากที่หย่ากับยีเล็กแล้วยีเล็กจะแต่งงานกับคุณพศวรรษทันที
1: พี่ขอได้ยินจากปากนลีรัตน์เองก็แล้วกัน

0: แผลแห้งแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีรอยแผลเป็นนิดหน่อย
1: รอดมาได้ก็บุญคงแล้วล่ะค่ะ
2: พี่ได้จัดการกับพวกที่ทำร้ายอุตสาห์แล้วนะเสียดายที่ไม่ได้ลากพวกมันมากราบขอโทษถึงที
1: ่ช่างกันค่ะพี่วัดผมตายไปแล้วเขาคงได้ชดใช้กรรมกับสิ่งที่เขาทำแล้วล่ะค่ะ
2: แต่พี่ก็ยังมีความคิดอยู่นะที่จะลากตัวท่านชายทิฏฐะมาลงโทษ

0: คุณอุตสาครับจำไว้นะครับผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลานะ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
2: พ่อใหญ่นะเหรอทำหนูบูบูชาทอง
3: ใช่ครับคุณภัทรคุณภัทรต้องรีบจัดการให้พ่อใหญ่แต่งงานกับลูกสาวผมให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ฉันผิดหวังในตัวคุณหมอที่สุดคุณหมอมาหลอกให้ความหวังฉันทำไมอ่ะ
0: คุณอุตสาครับผมขออธิบายให้คุณอุตสาฟังได้ไหมครับ
1: ไม่ฟังค่ะฉันได้ยินมาเต็มสองหูแล้วคุณหมอกลับไปเถอะนะคะฉันอยากพัก

0: ูชา
1: ฟื้นขึ้นมาบอกความจริงกับคนอุทาทีสิ
2: ยายเล็กกลับมาแล้วเหรอท่านชายเป็นยังไงบ้าง
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: พี่ใหญ่อย่าถามเขาได้ไหมคะเล็กไม่อยากได้ยินชื่อเขาอีก

0: ิดอะไรขึ้นที่หัวหินเล็กท่านชายทำอะไรเล็ก
1: ขอเล็กอยู่คนเดียวก่อนนะคะพี่ใหญ่เล็กไม่อยากเจอใครไม่อยากพูดกับใครตอนนี้อ่ะ

0: ฉันขอปรึกษาเรื่องคนเล็กหน่อย
1: เวลานี้คงไม่เหมาะหรอกกระหม่อมเดี๋ยวนี้คงไม่ยอมเจอหน้าท่านชายแน่ๆ
0: แต่ฉันมีเรื่องต้องอธิบายให้เขาฟัง
1: กระหม่อมว่ารอให้ยายเล็กใจเย็นลงก่อนเถอะแล้วค่อยคุยกับเขาดีกว่าถึงพูดไปตอนนี้

ายทัดไม่แต่งงานกับเธอสมบัติทุกอย่างต้องตกเป็นสาธารณกุศลแล้วตอนนี้เธอมันก็หมดประโยชน์ละเขาถึงได้ขอหย่ากับเธอยังไงล่ะอ๋อและที่เขาทำดีกับเธอทุกวันเนี่ยอย่าคิดว่าเขามีใจละผู้หญิงอย่างเธอมันก็เป็นได้แค่ของเล่นของเขาเท่านั้นแหละ

ลับมาก็ดีแล้วลูกจะได้ทำเรื่องหย่า กับแม่นั่นให้เรียบร้อยอะไรกันเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้

เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกลมากแค่ไหนอาจจะยากเกินที่จะทำให้เธอเปิดใจให้กับฉันแต่จะขอลองทุกทางยอมให้เธอได้เห็นใจสักวันจะทำให้เธอหันมาอยู่ในสายตาเธอทุกวันจะยอมทำทุกอย่างให้เธ

ค่เพียงแต่ใจอ่อนยอมให้ฉันได้พิสูจน์ขอแค่เธอได้ลองดู

0: ักวันจะทำให้เธอหันมาอยู่ใน
1: เธอจำไว้นะนาทีละทุกวันฉันไม่มีวันทำร้ายเธอเพราะฉัน
2: ไม่ต้องพูดแล้ว

0: พ่อใหญ่แม่เล็กกลับมาจากหัวหินแล้วใช่ไหมลูกแล้วท่านชายล่ะเป็นยังไงบ้างแล้วแม่เล็กกับท่านชายเขาจะไม่อยากกันแล้วใช่ไหม
1: ผมก็ยังไม่ทราบเลยครับคุณย่า
0: ถ้างั้นเดี๋ยวย่าขึ้นไปถามแม่เล็กเองดีกว่านะ
2: คุณใหญ่คะทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณบัวบูชาฟื้นแล้วค่ะ

0: ันมาแล้วลูก
1: คุณบัวเป็นอะไรไปอะคะ
2: คันเป็นพิษลูก
0: แต่คุณหมอบอกว่าเด็กในท้องปลอดภัยแล้วนะสวัสดีค่ะ
1: หนูบัวโอ้ยแม่คุณเอ้ยบุญรักษาภาคคุ้มครองนะลูกนะจากนี้ไปขออย่าได้เจ็บได้ไข้อีกนะลูกนะแล้วตัวของหนูก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าพ่อใหญ่น่ะจะรับผิดชอบทุกอย่างที่สำคัญย่าน่ะจะจัดงานแต่งงานระหว่างหนูกับพ่อใหญ่ให้เร็วที่สุดนะจ๊ะ
3: ไม่ได้ค่ะบัวแต่งงานกับคุณใหญ่ไม่ได้ค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะจ๊ะลูกเราจะมารีรอชักช้าอยู่ต่อไปไม่ได้นะเพราะว่าเด็กในท้องเนี่ยเขาจะโตขึ้นทุกวันเราต้องรีบจัดงานแต่งงานให้เร็วที่สุดก่อนที่คนอื่นจะรู้นะจ๊ะ
3: เด็กในท้องนี้ไม่ใช่ลูกของคุณใหญ่ค่ะ
0: คุณพระ
3: ท้องนี้เป็นลูกของบัวกับพอค่ะบัวคบกับพอตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ที่เมืองนอกอะค่ะแล้วนี่อีกไม่กี่วันพอก็จะบินมาที่นี่อะค่ะ
0: แล้ว
3: บัวกับคุณใหญ่ไม่เคยมีอะไรเกินเลยก่อนนี้ค่ะความจริงบัวคิดจะบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่ตอนพ่อกลับมาเมืองไทยอะค่ะแต่ถ้าเอิญเกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนบัวต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ
0: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจ้านะ
4: ขอโทษคุณหญิงด้วยนะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ในที่สุดปัญหาของพี่ใหญ่ก็คลี่คลายสักทีเล็กดีใจด้วยนะ
6: แล้วปัญหาของเล็กล่ะ
5: พี่ใหญ่ไปพูดถึงเขาเลยค่ะ
7: เสียแรงที่ฉันตะเกียกตะกายตามพี่ชายทัดไปถึงหัวหินสักทีเดียวหรอกนะวิไลถึงจะยังทำให้พี่ชายทัดใจอ่อนกับฉันยังไม่ได้แต่ฉันก็ทำให้พี่ชายทัดกับยายเล็กผิดใจกันได้ความหวังที่จะเป็นสะใภ้นรังปูเนี่ยก็ยังพอ
8: ยิงขวัญนี่ร้ายจริงๆเลยนะเอาความลับเรื่องพี่นายการไปบอกคุณเล็กได้ยังไง
9: พี่หญิงขวัญก็บอกได้ว่าหลังหย่ากับฉันแล้วเขาจะแต่งงานกับพศวรรษทันที
8: คำพูดหญิงขวัญเนี่ยมันเชื่อได้หรือวะ
9: ฉันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้นารีแล้วไม่ยอมคุยกับฉันเลยฉันเพียรไปหาเขาทั้งที่บ้านที่กระทรวงกี่ครั้งแล้วก็ไม่เคยได้พบ

0: คุณเล็กครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยครับ
1: เรื่องเอกสารการหย่าใช่ไหมคะคุณเขียนลงไปเลยนะคะว่าฉันไม่เอาสมบัติของราชสกุลนรางกูลแม้แต่อย่างเดียวขอแค่อิสรภาพแค่นั้น
0: เลยครับคือผมไม่ได้มาเรื่องเอกสารการหย่าหรอกนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าท่านชายเนี่ยท่านไม่ได้อยากหย่ากับคุณเล็กอยู่แล้วนี่แสดงว่าคุณเล็กไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆท่านชายแอบหลงรักคุณเล็กมานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ที่ท่านชายเห็นคุณเล็กกระโดดน้ำลงไปช่วยหนูแดงโดยที่ไม่สนตัวเองเลย
2: ท่านหญิงฝันขอหนังสือเรียนของหนูแดงคืนด้วยไหมคะ
3: ถ้าอยากได้คืนก็ตามไปเอาสิ
2: อย่าทำไมท่านหญิงฝันทำแบบนี้เพคะ

0: น้องอุตสาจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้แล้วเหรอวะ
1: เดี๋ยวเรารีบไปรับอุตสาพากลับบ้านแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำงานตอนบ่ายต้องจับท่านชายทันทีแล้ว

0: ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าคนที่ผักหนูแดงตกน้ำคือท่านหญิงขวัญนั่นแหละครับทำให้ท่านชายไม่คิดจะรักท่านหญิงขวัญเลยแต่ว่าท่านชายรักคุณเล็กแล้วก็อยากจะแต่งงานกับคุณเล็กคนเดียว
1: ไม่จริงที่เขายอมแต่งงานก็เพราะว่าพินัยกรรมระบุไว้ว่าถ้าเขาไม่ยอมแต่งสมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของสาธารณกุศล
0: คุณเล็กครับผมจะบอกอะไรให้นะครับเงื่อนไขนั้นเนี่ยท่านชายเองก็เป็นคนที่บอกให้ผมเป็นคนเติมลงไปในพิธีการฉบับจริงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าท่านชายอยากให้ท่านหญิงกัลยายอมให้ท่านชายแต่งงานกับคุณเล็กง่ายขึ้นท่านชายรู้ครับว่าท่านหญิงกัลยาเนี่ยกำลังจะยัดเยียดท่านหญิงสารให้กับเขาแค่นี้คุณเล็กพอจะตาสว่างแล้วรู้หรือยังครับว่าจริงๆท่านชายรักคุณเล็กขนาดไหน

0: ายอมแต่งงานก็เพราะว่าพินัยกรรมระบุไว้ว่าถ้าเขาไม่ยอมแต่งสมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของสาธารณกุศล
1: เงื่อนไขนั้นเนี่ยท่านชายเองก็เป็นคนที่บอกให้ผมเป็นคนเติมลงไปในพินัยกรรมฉบับจริงเพราะว่าท่านชายอยากให้ท่านหญิงกัลยายอมให้ท่านชายแต่งงานกับคุณเล็กง่ายขึ้นแค่นี้คุณเล็กพอจะตาสว่างแล้วรู้หรือยังครับว่าจริงๆท่านชายรักคุณเล็กขนาดไหน
0: แต่ถึงยังไงฉันก็รักคุณไม่ได้ตราบใดที่ฉันยังไม่รู้ว่าคุณเป็นพวกพาฟินเถื่อนหรือเปล่า

0: ียมที่อยู่บนรถคัน
1: มึงล่ะพี่ไปไหนเนี่ย

0: ไหร่ฉันจะกลับบ้านได้คะคุณหม
1: อวันนี้ก็น่าจะกลับได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่คุณอุตสาจะกลับผมมีใครบางคนอยากจะแนะนำให้คุณอุตสารู้จักครับ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่อบัวบูชาที่ฉันมาที่นี่วันนี้ก็เพื่อที่จะบอกคุณว่าฉันกับคุณใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างที่คุณเข้าใจนะคะฉันกำลังจะแต่งงานกับพ่อที่แท้จริงของเด็กในท้องในเร็วๆนี้ค่ะ
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping

0: การทำปางไม้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโชคดีที่มีคุณวินัยมาช่วย
1: คุณแหละครับเรากลับมาที่นี่กันทำไมล่ะครับคุณแหละ

ขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับจริงๆแล้วรางวัลนี้ไม่ควรจะต้องเป็นของผมเป็นคนเดียวนะครับรางวัลนี้ควรจะต้องเป็นของพระองค์เจ้าอัญชรุตผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ร่วมกันกับผมน่าเสียดายนะครับที่พระองค์ท่านสิ้นไปก่อนด้วยอุบัติเหตุอย่างน่าตกใจแต่ถึงยังไงทุกวันนี้ทายาทเพียงคนเดียวของพระองค์เจ้าอัญชรุตก็ได้กลับมาทำงานกับผมหม่อมเจ้าอัญชรัตน์นรังคุณครับ

0: ดีใจกับรางวัลนี้มากเลยนะตาชอบในรายการโบราณมากเลยนะเราจะเก็บรางวัลนี้ไว้ที่ไหนดีเอาไว้ที่สำนักงานไหม
1: เก็บไว้ที่คุณอาเถอะครับมันเป็นของคุณอาครับ

0: ไปในบ้านก่อน
1: นี่ค่ะพอดีว่าเห็นมันตกอยู่นะคะ
2: ขอบใจมากนะ
1: ประจักษ์ฉันรู้แล้วว่าใครอยู่ในรถคันนั้นคุณวินัยและนี่ก็คือหลักฐานว่าเขามาที่นี่นั่นหมายความว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกับท่านชายเรื่องค้าฟินเถื่อนเหมือนกับที่เขาเป็นหุ้นส่วนบางไม้นรังคุ้ม
2: มึงไม่กดเป็นหัวหน้ากระบวนการค้าฟินเถื่อนตัวจริง
1: ประจักษ์ที่ไปบอกคนสวัสดิ์ให้ไปเจอฉันที่บ้านคุณวินัยด่วน
2: ครับ
3: ขณะที่กิจการปางไม้ของเรากำลังเจริญรุ่งเรืองข่าวลือเรื่องการขนฝิ่นเถื่อนด้วยรถของเราเนี่ยก็มีเข้าหูมาไม่ขาดสายเหมือนกันนะ

0: ้ว่าการขนฝิ่นเถื่อนด้วยรถขนไม้นรางกูลเป็นฝีมือของวินัย
1: คุณอาวินัยเป็นพวกค้าฝิ่นเถื่อน
0: นอกจากนี้คุณวินัยก็ยังมีหุ้นส่วนค้าฝิ่นเถื่อนด้วยอีกคน
1: เสด็จพ่อบันทึกไม่จบใครเป็นหุ้นส่วนกับคุณอาวินัย

0: พี่ชายทัพรู้แล้วนะว่าคุณลุงค้าฟินเถื่อนอะ
1: รู้ได้ยังไงเพคะ
0: พี่ชายทัพไปอ่านสมุดบันทึกของใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นของท่านลุงอติรุธฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันต้องรีบไปบอกคุณลุง
1: ค่ะไปค่ะ
2: จ้าโอ้แล้วเดี๋ยวนัดกันนะที่ไหนดีล่ะได้
0: คุณป้าคุยโทรศัพท์อยู่ถ้าฉันจะขับรถไปเตือนคุณลุงวินัยที่บ้านต้องไม่ทันพี่ชายทัพแน่ๆวิไล

0: หน่อยครับ
1: ผมเห็นว่าตอนนี้เราไม่เหลือโรงเก็บฟินเลยผมเลยให้ลูกน้องไปดักพ่นฟินเถื่อนจากคู่แข่งเราเราจะได้มีไว้ขายให้กับลูกค้าเราครับนาย
2: ดี

0: ้าไม่ยอมวางสายเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิไล
1: วิไลคิดออกแล้วไปคะท่านหญิง
2: ตายแล้วจบแล้วเจอกันตายแล้วมาได้ยังไงวะเนี่ย

0: สักครู่ครับ
1: นายครับท่านหญิงขวัญโทรมาบอกมีเรื่องด่วนมากครับ

0: วรรค์โทรมามีธุระด่วนอะไร
1: คุณลุงคะพี่ชายทัดรู้แล้วนะคะว่าคุณลุงเป็นคนค้าฝิ่นเถื่อนแล้วตอนนี้ก็กำลังไปที่บ้านคุณลุงค่ะ
0: แล้วอดีตท่านรู้ได้ยังไง
1: ฝันเห็นพี่ชายทัดอ่านสมุดบันทึกของท่านลุงอดิรุธค่ะ
0: ไอ้อดิรุธนี่ขนาดมึงตายไปตั้งหลายปีนะยังอุตส่าห์หางามให้กูอีกไอ้พันอดิทัศน์มันรู้แล้วว่าพวกเราค้าฝิ่นแล้วกำลังจะมาที่นี
2: ่แล้วเราไงต่อดีข้างในผมเอากระเป๋าไปเก็บไว้ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบไปกันครับ
3: ท่านจะยิงก็ยิงเลยเพราะฐานที่ผมมันโง่เง่าไม่เคยเอกใจว่าคนที่ทำลายชาติด้วยการค้าฝิ่นเถื่อนโดยเอาไม้นรังกูลบังหน้าคือคนที่ผมรักและไว้ใจที่สุด

0: แล้วคุณก็เปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของผมร้านรู้อย่างนี้แล้วจะเอาไงต่อผมให้คุณอาหนีไปไม่ได้หรอกครับแต่ผมอยากให้คุณอามอบตัวมากกว่าโทษนะจะได้กลายเป็นเบา
1: คงไม่ได้หรอกอดีตท่านอาเลือกเดินทางนี้แล้วและอาก็มาไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับแต่ถ้าหลานอยากจะช่วยอาเนี่ยก็ทำเป็นปิดหูปิดตาซะปล่อยให้อาทำธุรกิจต่อและอาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้
0: ผมไม่เอาเงินสกปรกของอาหรอกครับแต่ถ้าอาไม่ยอมมอบตัวให้ตำรวจจับดีๆผมก็คงต้องจับคุณอาครับ

0: ของเสียด้วยนะคุณอาไปโหดสิให้คนตายเพราะการค้าฝิ่นของคุณอาต่อในคุกเถอะครับ
1: มาล้างร้อนเนี่ย
0: คุณอามีอะไรจะแก้ตัวอีกเหร
1: ออาไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียว
0: มีใครอีกครับ
2: นอกจากนี้คุณวินัยก็ยังมีหุ้นส่วนค้าฝิ่นเถื่อนด้วยอีกคน
0: เสด็จพ่อบันทึกไม่จบใครเป็นหุ้นส่วนกับคุณอาวินัย

0: ประหลัดแก๊สตาย
1: มันไม่จริงใช่ไหมคะพี่ใหญ
2: ่พี่พูดความจริงเลยเล็กควรจะรีบไปรับท่านหญิงกัลยาแม่ของท่านชายมาที่นี่ให้เร็วที่สุด
3: คนอย่างเธอมันเหมาะแล้วล่ะที่จะต้องไปอยู่ในคุกในตาราง
1: เรายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกตั้งมากมายอ่ะฉันเสียใจที่ฉันมองคนผิดมาตลอดเมื่อคุยกับฉันก็

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัด

0: ดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California Casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
2: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: จับตาความพร้อมและโอกาสด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกหลังน้ำท่วมกรุงเทพมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี8ตุลาคม 5 ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
4: ผมเป็นทหารภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
5: ทุกคนยกมือขึ้น
6: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
7: ทุกคนอยู่ในความสงบ
8: มินทดา
9: องศา
8: พี่ชาติข้าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
10: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
11: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
12: คาเซ
13: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
14: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
18: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
19: โปรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
5: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

0: อยากเห็นแม่หญิงกลับมาด้วยตาตัวเองแต่เผลอหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู
1: ้อาถรรพ์ของเตียงนี้คงไม่อยากให้คุณเห็นว่าฉันกลับมายังไงฉันดีใจเหลือเกินค่ะที่ได้กลับมาหาคุณอีก
0: คิดถึงแม่หญิงผมคิดถึงแม่หญิงแพรนวลเหลือเกิน
2: เชื่อในรักแท้ที่เจอแม้จะไกลเท่าไหร่

0: ผมไม่รู้จะไปตามหาแม่หญิงที่ไหนจึงมารอแม่หญิงตรงที่ที่เราพบกันครั้งแรก
1: นี่คุณปลูกต้นลั่นทมเองเลยเหรอคะ
0: ปลูกต้นรักเพื่อความรักที่

จ้านางเรืองระยับเจอนาฬิกาแม่หญิงตกตรงหน้าห้องผมซ่อมสายสร้อยที่ขาดให้แล้วแม่หญิงอย่าทำหายอีกนะ

0: ฉันจะไปชวนพี่เรืองระยับมาอาบขมิ้นด้วยกันตอนเช้ามืด
1: จันส่งไปตามให้ก็ได้ค่ะ
0: ฉันไปเองดีกว่าเดี๋ยวพี่เรืองระยับเห็นจันส่งแล้วจะหงุดหงิดอีก
1: งั้นเดี๋ยวจันส่งเตรียมเครื่องอาบน้ำที่ห้องอาบน้ำให้นะคะ
2: หล่อนกล้ามากเลยนะเข้ามาถึงห้องฉัน
3: เจ้านางเอาแม่ป๋องมาใส่ไว้ที่ชุดของอูซองแล้วเจ้านางก็วางยานอนหลับฉัน
2: แล้วไงไม่มีใครกล้าตบหน้า
3: โดนไว้ซะบ้างเพื่อความสูงศักดิ์ของคุณมันจะได้ลดลง
2: ฉันจะฆ่าหล่อน
3: เจ้านางฆ่าฉันได้แต่เจ้านางฆ่าความจริงไม่ได้ผู้หญิงที่สูงส่งในกระจกกำลังจะลดค่าของตัวเองเพราะความริษยาและต้องการเอาชนะด้วยวิธีสกปรก
2: หล่อนแย่งเหล่าเฟิงไปจากฉันถ้าบอกว่าหล่อนเป็นศัตรูของฉัน
3: ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเจ้านางก็คือใจของเจ้านางเอง
2: ตอนนี้หล่อนคงจะเกลียดฉันมากเลยสินะ
3: ความเกลียดเอาชนะความเกลียดไม่ได้ฉันให้อภัย
2: ฉันไม่รับและจะไม่มีวันยอมแพ้ด้วยรีบไปบอกทุกคนสิว่าฉันคิดจะฆ่าหล่อนพิธีแต่งงานของน้องตองริลสานแปงจะได้วุ่นวาย

0: ที่เรืองระยับทำร้ายคุณแพรนวล
1: จะเปลี่ยนตำแหน่งของแม่หญิงในขบวนแห่พรุ่งนี้แม่หญิงคิดว่ามันจะหลีกเลี่ยงอันตรายได้แต่ถ้ามันร้ายแรงกว่าเดิมล่ะ
0: ชุดนี้เข้ากับสีผิวของฉันไม่ทองเพ็ง
2: ถ้าเจ้านางตองริ้วไม่ได้ใส่ชุดที่อูซอให้แล้วอูซอจะจับตัวเจ้านางเรืองระยับทำไม

เราจะให้บทเรียนกับพวกที่คิดแข็งข้อและตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราเวียงขินจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของฉันผู้หญิงของไอ้ลาเปิงต้องเป็นของฉันคนเดียว

0: ซึ่งนางงามกว่าแม่หญิงไทยเขินคนไหนๆอีกค่ะ
1: หล่อนก็รู้ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดนี
0: ้เสร็จพิธีก็เปลี่ยนชุดแล้วค่ะ

0: นี่พี่กำลังจะแต่งงานกับเทพธิดาเลยนี
1: ่เราต้องรีบลงไปถ่ายรูปก่อนเริ่มงานพิธี
2: รีบตามไปดูเจ้านางเร็ว

0: ผมไม่อยากให้แม่หญิงไปร่วมพิธีแต่งงานแล้ว
1: ทำไมล่ะคะ
0: หวงไม่อยากให้ใครมองแม่หญิง

0: ี่ยนใจกลับมาใส่ชุดของคุณในขบวนแห่
1: ไอ้ลาวเปอร์มันมีลูกไม้อะไร
2: แพจะใส่ชุดเจ้าสาวเดินกลับหอคำเองค่ะ
3: ทำไมต้องเป็นแม่หญิง
4: สายเลือดของเวียงขิงจะไม่มีวันลืมแผ่นดินเกิดของตัวเองและหวังว่าจะได้เห็นบ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้ง
5: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.

0: เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจักรวาลที่หยดอยู่แล้วครับพอมาเป็นเรื่องสมิงขาวขวางรู้สึกว่าภาคนี้ทำดีมากอะไรที่มันๆเนี่ยคือยัดมาในภาคนี้หมดเลย
1: ตื่นเต้นเราใจแล้วก็น่ากลัวมาก
2: ลุ้นตลอดไม่มีให้หยุดลุ้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆแล้วก็จุดไคลแม็กซ์ตอนจบก็คือแบบว่า Amazing มากทั้งแสงสีเสียง
3: ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงทุกช็อตต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เองเลยค่ะกระพริบตาไม่ได้เลย
4: ที่หยดสมิงขาวขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: แถวนี้ของเราจะพาท่านไปที
1: ่ปิ่นเกล้า
0: เดี๋ยวนี้หาเย็นตาโฟที่มันถูกใจดีๆที่มันเก่าแก่กินจริงๆมันยาก
2: ยังเป็นโฮมเมดอยู่เลย
0: หนังปลานี่ดูนะครับกรอบบัวลอยอันชันโวคาโทครับ
3: เขาทำได้อย่างลงตัว
0: มันเป็นอะไรที่แตกต่างและใหม่มากๆอีกอย่างนึง
2: สดชื่นเลยครับ
3: ไม่เลี่ยนแล้วกินได้หมดแก้วแล้วประกันว่าหมดแก้ว
0: ของคุณเขาให้น้อยหรือไงครับ
3: ให้น้อย
4: ครัวคุณไป
5: พาไปเที่ยวชุมชนชุมชนหนึ่งแล้วเวลานี้เหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทยนั่นก็คือชุมชนบ้านบาด
6: ค้อนกระทบเหล็กที่ดังก้องกังวานคืออัตลักษณ์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า250ปีที่นี่คือแหล่งผลิตบาดพระทำมือแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาน
5: ี่อายุเยอะแล้วนะบอกมีความสุขถ้าวันไหนไม่ได้ทำเฉานะ
7: พูดยิด

0: นับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เบนดิกซ์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะเอ้าก็เมื่อวานนี้ในโหนกระแสนะครับก็ทำเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมอ่ะเนาะแล้วก็บอกว่าตัวแกเองเนี่ยโดนลูกชายแท้ๆนะครับจับส่งไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนหลังถึงได้มาทราบนะครับว่าเป็นเหมือนกับนอสเซอรี่ในการที่ดูแลผู้เป็นผู้สูงอายุเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมลองติดตามดูนะฮะเพราะเรื่องราวมันโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยเพราะมันหลายขยักมากเมื่อวานนี้นะฮะพอจบรายการปุ๊บเนี่ยผมก็ส่งทีมงานติดต่อกับทางกองปราบแล้วก็ลงพื้นที่เลยเพราะอยากลงเดี๋ยวนั้นอยากให้ลงไปเพื่อจะได้เห็นเดี๋ยวนั้นไม่อยากให้มีเวลาที่มันเป็นกั๊บช่องว่างในการที่ไปแล้วมันจะมีการย้ายเข้าของกันปรากฏก็ไปเจอหลายอย่างเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เมื่อเช้านี้รู้สึกว่าทางผู้ว่าจะลงใช่ไหม
2: ลงพื้นที่ไปอีกค่ะ
1: เดี๋ยวมาว่ากันนะฮะไปดูข่าวน้ำท่วมก่อนคุณผู้ชมครับปราจีนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับวิกฤตน้ำท่วมนะฮะที่บ้านสร้างจมไป 100% ครับคุณผู้ชมครับลองดูครับนี่ฮะเมื่อเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับไปสำรวจก็พบมวลน้ำนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็ไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็ยังมีน้ำจากทางจังหวัดนครนายกไหลเข้ามาสมทบนะครับก็ทำให้อำเภอบ้านสร้างนั้นกลายเป็นพื้นที่รับน้ำหลายจุดครับถูกน้ำนั้นล้อมนะฮะแล้วก็มีระดับน้ำที่สูงขึ้นถึง 2-3 เมตรการเดินทางไปด้วยความเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับโดยจังหวัดเองเนี่ยก็ประกาศห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านเส้นทางนี้นะครับตลอดจนถนนภายในหมู่บ้านเองตอนนี้ถูกน้ำตัดขาดไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เองครับต้องใช้เรือนะครับเพื่อเข้าถึงชุมชนแล้วก็พยายามเร่งอพยพประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กนะฮะแล้วมีการนำอาหารสิ่งของจำเป็นเนี่ยเข้าไปแจกจ่ายกับทางชาวบ้านในพื้นที่นะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาออกมาไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับขณะที่การอพยพประชาชนนะครับก็เรียกว่าเป็นไปอย่างทุลักทุเลจริงๆคุณผู้ชมครับต้องนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำออกมาต่อรถบรรทุกก่อนที่จะเดินทางกว่า40กิโลเมตรนะครับไปที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนศรีรักบำรุงนะฮะคุณผู้ชมครับที่อำเภอบ้านสร้างครับซึ่งทางอบจ.ปราจีนบุรีใช้เป็นศูนย์พักพิงของชาวบ้านนะครับในตำบลบางแตนเกือบ200ชีวิตนะฮะ
2: ส่วนแนวทางการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

0: บ้านสร้างมวลน้ำจะไหลต่อไปที่ลุ่มน้ำบางปะกงฉะเชิงเทราก่อนจะออกสู่อ่าวไทยขณะนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกงก็เปิดบานระบายน้ำเขื่อนก็ตอนนี้เปิดทั้ง5ช่องค่ะเขื่อนทดน้ำบางปะกงแล้วก็ยกบานขึ้นสูงสุดเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้เต็มที่แต่ข้อจำกัดสำคัญจะไปอยู่ที่พื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ท้ายน้ำเพราะว่าสถานการณ์ตามแนวแม่น้ำบางปะกงระดับน้ำคือสูงหลายจุดระดับน้ำในพื้นที่แทบจะใกล้เคียงกับระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็ทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่บางปะกงและออกสู่อ่าวไทยต้องทำควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์พื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดส่วนที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ไปเจอคราบน้ำมันจากโรงงานอุตสาหกรรมลอยมาตามน้ำที่ท่วมเมื่อวานนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ประกาศให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราวมีคำสั่งให้ไปแก้ไขปรับปรุงทั้งการปิดหลุมและการฝังกลบไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเหลวหรือว่าของเสียจากกองกักอุตสาหกรรมแล้วก็สำรวจให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกโรงงานรวมไปถึงให้มีการปรับปรุงระบบการบำบัดน้ำเสียด้วยนอกจากนี้ยังมีการนำน้ำมันที่ไหลไปกับน้ำท่วมไปวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าเป็นคราบน้ำมันไม่มีสารพิษอื่นปนเปื้อนแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะหลังจากเจอน้ำท่วมก็ไปส่งผลกระทบกับฟาร์มหมูมีหมูจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งขนย้ายหมูที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนจะเร่งจัดการกับซากหมูตามหลักสุขาภิบาลใช้รถบรรทุก6ล้อ5คันรถตักอีก1คันรถแบ็คโฮสำหรับขุดหลุมฝังกลบแล้วก็ยังมีเรือท้องแบนเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงแล้วก็การเข้าถึงฟางเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ลำเลียงซากหมูไปฝังกลบแล้วประมาณ50ตัวได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ฟาร์มแล้วก็พื้นที่โดยรอบขณะที่การจัดการกับซากหมูส่วนที่เหลือก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็เพื่อจะป้องกันโรคระบาดลดปัญหากลิ่นแล้วก็ผลกระทบทางด้านสุขอนามัย
1: เนี่ยครับผู้ชมครับไปพื้นที่ถัดจากประจินบุรีกันหน่อยนะฮะฉะเชิงเทรานะครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหนักไม่แพ้กันนะครับเพราะว่ารับน้ำจากหลายพื้นที่ครับทั้งประจินบุรีนครนายกน้ำเนี่ยไหลมารวมกันนะครับที่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็ยังมีน้ำทะเลนั้นหนุนขึ้นมานะครับฝนก็ตกหนักในพื้นที่ด้วยน่ากังวลใจครับท่านผู้ชมครับลองดูครับนี่คืออำเภอบางคล้าครับของฉะเชิงเทรานะครับเกือบทุกตำบลขณะนี้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่ตำบลหัวไซนะครับแล้วก็ตำบลบางกระเจ็ดถูกน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่นะครับถนนหลายสายนั้นถูกตัดขาดและน้ำนั้นท่วมสูงนะครับชาวบ้านชาวช่องส่วนใหญ่ก็ต้องอพยพนะครับไปอยู่นอกพื้นที่ส่วนบ้านที่มี2ชั้นนะครับก็ยังคงพออาศัยอยู่บนชั้น2ได้บ้างแต่ก็มีสภาพเหมือนที่ติดเกาะนะฮะเพราะว่าน้ำนั้นล้อมรอบไปหมดแล้วครับผู้ชมครับจะออกไปไหนนี่ไม่ได้นะฮะมันลำบากจริงๆก็ต้องรอให้หน่วยงานนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายทีมข่าวนะครับลงไปสำรวจที่วัดลาดบัวขาวครับน้ำนั้นท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำนั้นไม่ต่ำกว่า1เมตร50เซนนะฮะพระสงฆ์เองท่านเองก็ต้องย้ายไปจำวัดที่อื่นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยโทษนะฮะบางรูปนะครับก็ต้องไปที่ศาลาการเปลี่ยนว่างั้นผู้ชมลองดูเนี่ยฮะที่วัดเนี่ยฮะดูดิครับผู้ชมครับเนี่ยฮะ
2: ต้องการอพยพไหมครับ
1: มีพระสงฆ์นะครับบางรูปเนี่ยไปจำวัดนะอยู่บนศาลาการเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยก็มีร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ด้วยนะครับเอาไว้ที่โรงเย็นครับซึ่งก็ยังไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้นะฮะเพราะน้ำเนินท่วมญาติก็ไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับก็เลยต้องตั้งเอาไว้แบบนั้นชมครับ
3: รอให้น้ำท่วมจะด่วน
4: ขึ้นมานอนพักตรงนี้แหละครับ
5: มาเลี้ยงแมวดี
1: ขณะที่กู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้านะครับร่วมกับกู้ภัยฮุก31นครราชสีมาครับทำการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมตำบลปากน้ำซอยท่าลานส่งศูนย์พักคอยวัดโพนะฮะที่อำเภอบางคล้านะครับซึ่งระดับน้ำค่อนข้างจะสูงคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมากแต่ว่ารถสูงเองก็พอที่เข้าไปได้บ้างแต่บางจุดนี่เรืออย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมครับได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองนะฮะน้ำหนักกว่า100 กิโลคุณผู้ชมครับเอาออกมาจากบ้านนะครับ โดยต้องใช้เรือในการขนย้าย

0: ไว้ก่อนจะนำส่งไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเรามีภาพไหมฮะอันนี้ใช่ไหมนี่กำลังขนย้ายใช่ไหมนี่อยู่ในเรือเลยนะอ๋อนี่
1: ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: ก็นอนอยู่ที่เรือเลย
0: ครับ

0: อยท่านผู้ชมครับประมาณสัก10เซนรถเล็กเนี่ยตอนนี้ยังคงสามารถสัญจรได้อยู่นะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะน้ำมันก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันเบื้องต้นตอนนี้ครับได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมคลองนะครับรวมไปถึงผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวบอกว่าต้องเฝ้าระวังกันนะฮะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำนั้นสูงขึ้นไปอีกนะฮะนี่คือฉะเชิงเซานะครับซึ่งที่ฉะเชิงเซาเองเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวดราม่า
1: ของทางคุณบุ๋ม
0: ปนัดดาด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่ามันมีเจ้าที่เจ้าทาง
1: คือว่าทางพี่บุ๋มเข้าไปแล้วไม่ขออนุญาตก่อนไม่แจ้งก่อน
0: เนี่ยนะฮะแต่ทางคุณบุ๋มเขาบอกว่าเขาก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
1: ใช่ค่ะ
0: เราระดับขออนุญาตเหร
1: อระดับน้ำที่คุณบุ๋มไปก็คือประมาณอกอย่างนี้เลยค่ะ
0: แล้วไปบอกว่าแกเป็นอะไรนะดารา
1: ตกยุค
0: ตกยุค
1: ค่ะ
0: แหมอย่างบุ๋มมนดาตกยุคและไอ้ที่นั่งอยู่สองคนเนี่ยเรียกตกอะไรโอ้ตายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มีไหมพี่หมวย
1: มีกรุงเทพค่ะกรุงเทพหลายจุดน้ำลดลงนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งที่น้ำท่วมต่อเนื่องมา11วันแล้วไม่ลดแล้วตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นชาวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่เหม็นธรรมดามันคือเหม็นมากจุดนี้คือซอยบึงขวางที่เขตมีนบุรีค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปบริเวณท้ายซอยพบว่ายังมีน้ำท่วมแล้วสภาพคือดำแล้วก็เหม็นมากภายในมีโกดังของบริษัทเอกชนที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแอร์รวมถึงวัสดุก่อสร้างคือเสียหายเยอะกองทิ้งเอาไว้แบบนี้วันนี้เจ้าของและพนักงานเดินลุยน้ำมาที่โกดังเพื่อจะย้ายแล้วก็ยกอุปกรณ์ขึ้นที่สูงเพิ่มเติมค่ะคือทุกคนบอกว่า11วันแล้วที่อยู่ในสภาพนี้น้ำลดแต่มันลดลงแค่นิดเดียวทีมข่าวคุยกับเจ้าของบริษัทชื่อว่าคุณยุภาพรบอกว่ามีโกดังทั้งหมด2แห่งทำธุรกิจรับตกแต่งภายในและผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบบิลท์อินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทั้งนี้คือไม่ต่ำกว่า 300,000-400,000 บาทอยากให้ทางเขตมาช่วยเร่งระบายน้ำออกหน่อยโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายซอยตอนนี้ดำแล้วก็เหม็นมาก
2: เนี่ยวันที่26ถึงวันประมาณ10วันแล้วค่ะที่ว่าน้ำไม่ลดเลยก็ลดลงมาแต่ว่าลดไม่หมดน้ำเน่าเหม็นมากเอาของที่สามารถเอาออกไปได้เผื่อฝนตกอีกเผื่อน้ำมันท่วมสูงขึ้นมามันเครื่องมือแล้วก็จะเสียหายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยอะค่ะค่าเสียหายนี้ก็คือประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าค่าเครื่องมือของงานเฟอร์นิเจอร์มันมีราคาแพงค่ะชิ้นหนึ่งก็ตกเป็นหมื่นสองหมื่นค่ะมันแพงมากแล้วก็ไม้แต่ละแผ่นก็ตกรับแผ่นละพันสองพันขึ้นไปแล้วนี้ค่าเสียหายนี่ไม่ต่ำกว่า300,000-400,000นะคะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เข้ามาช่วยดูดน้ำออกจากซอย 12/2 ให้หน่อยเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาในซอยนี้เลยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปให้ทางหน่วยงานไหนมาช่วยเพราะว่าเราก็ฝากบอกเพื่อนๆบ้านที่อยู่หน้ารีสอร์ทว่าถ้าเกิดมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยก็ให้ฝากให้มาดูดน้ำในซอยนี้ออกไปให้หน่อยเพราะว่ามันเน่าเหม็นแล้วก็ข้าวของก็เสียหายแล้วก็ไม่สามารถเอาออกได้หมดทุกชิ้นได้เป็นบางชิ้นนะคะเพราะมันเสียหายเยอะมาก
1: คือถ้าดูจากคราบน้ำมันก็ลดลงไปไม่เยอะอย่างที่เจ้าของบริษัทบอกแล้วตอนนี้เกิดปัญหาก็คือกลิ่นแล้วก็น้ำขังแบบนี้มานานมากขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะก่อนจะประชุมครม.นายกรัฐมนตรีก็ยังเดินทางไปประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายกอนุทินชาญวีรกูลโดยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งระดมกำลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่โดยเฉพาะพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราจุดนี้นายกบอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วตอนนี้เกิดสภาวะเน่าเหม็นนอกจากนี้ก็ยังได้กำชับให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้

0: เงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายละเรียนย้ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอที่จะต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อนะครับมายังกรมปภ.ขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนอย่าให้มีการล่าช้า
1: ค่ะ
2: นะครับโอเคพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของคุณบุ๋มมนัสดาเนอะ
1: ค่ะที่ฉะเชิงเทรา
2: ที่ฉะเชิงเทรานะครับว่ามีประเด็นกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันสักนิดนึงนะสำหรับประชาสัมพันธ์ชัยนาทนะครับเพราะว่าเห็นมีการเอาเพจของหวนกระแสแล้วก็ไปว่าสื่อในการนำเสนอนะครับว่าป้าเดินซื้อน้ำปลาเพราะว่าไม่อยากกินเกลือแล้วก็ไปบอกว่าจรรยาบรรณสื่ออยู่ตรงไหนไปนำเสนอข่าวนี้ทำไมไม่นำเสนอข่าวหน่วยงานของทางชัยนาทที่ไปช่วยเหลือเขาที่ช่วยเหลือคนนู้นคนนี
1: ้
2: ก็แล้วไงอ่ะคือมันเป็นเรื่องของปากท้องชาวบ้านสื่อนำเสนอไม่ได้ต้องถามถึงจรรยาบรรณแล้วประชาสัมพันธ์ว่าไงตอนนี้เห็นว่ามีการออกมาขอโทษเหรอยังขอโทษยังไงอ่ะ
1: เพราะว่าเอาไปแขวนแล้วก
2: ็
1: ตั้งคำถาม
2: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโรออนเต่าเหยียบโลก
4: โอป้าเขาจะมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: ไม่มี
3: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคแป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
7: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสทิพร

0: เป็นพิเศษตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมเป็นช่วง10วันอันตราย
1: รายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีการโอ

0: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
1: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วี
2: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
3: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
6: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันลวงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินิเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
7: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
9: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำยังไง
10: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
3: Please loveรักได้ไหมสุก 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: สีปุ่มสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
1: มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่า Black and Crab ไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Green Active Booster
2: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
3: ้ Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
4: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real
6: เดี๋ยวจุดเชิ
7: ญเดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
11: ่ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
12: Based on your notes there are some great
11: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
13: สนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันปีโป้จุ๊บจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
14: คุณผู้ชมครับไปดูประเด็นดราม่ากันหน่อยนะครับมันมีประเด็นของคุณบุ๋มปนัดดานะฮะแกก็อยู่องค์กรทำดีนะครับแล้วตัวแกเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปหลากหลายพื้นที่ในการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจริงๆแกไม่ได้เพิ่งจะลงนะแกลงในหลายสมัยหลายครั้งหลายฤดูกาลที่มันมีการช่วยเหลือประชาชนนะครับคือแต่เหตุครั้งนี้ไปเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะปรากฏคุณบุ๋มเข้าไปคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปทำข้าวกล่องเนี่ยไปให้กับทางชาวบ้านนะฮะเขาได้กินกันที่เนี่ยฮะที่ทางฝั่งของตัวฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปเจอทางฝั่งของกู้ภัยนะเอาลองดูกู้ภัยเขาโพสสิเอากู้ภัยเขาโพสสินี่นี่นะฮะเป็นของทางพี่ปัญญาหลำประเสริฐนะฮะอยู่ที่บ้านบางกระเจ็ดนี่ฮะกูอยากจะรั่วไอ้พวกดาราตกยุคผันตัวมาเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาคนะ
15: โพสแบบนี้ว่าพอเข้าพื้นที่มาก็มาขอรับบริจาคด้วย
14: เสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นล่ะฮะทางฝั่งของตัวคุณสรปุกนะซึ่งเป็นก็คนสนิทของคุณบุ๋มด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็พอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยสรปุกเขาก็สวนเลยเหมือนกันบอกอ้าวพี่พูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะถ้าเกิดว่าพี่ลงแบบนี้เดี๋ยวจะโดนคนอื่นก็ถอนงอกก็ได้นะนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามันก็จะมีทางฝั่งของตัวพี่ปัญญาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นน่าจะเป็น LGBTQ เป็นสาวหล่อเขาก็โพสต์เหมือนกันนะเอามาดูสิอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อีกอันนึงอีกอันนึงมันมีอีกอันนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคือเรื่องมันเยอะแหละไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเยอะนะมันก็จะเป็นกรณีที่คุณตอลปุกเขาเปิดวอลเลยกับทางฝั่งของเขาเรียกอะไรนะทำหัวไก่มาแล้วปึ๊บมาเดี๋ยวดูหน้าพี่กับพี่หมวยนานเกินไปคนจะเบื่อ
15: ค่ะ
14: มาเปิดขึ้นมานี
15: ่
14: อันนี้สรปุกนะใช่ไหมอันนี้เขียนว่าเอาของกูไปแชร์
15: แต่ปิดความคิดเห็น
14: ก่อนจะแชร์ถ้ามึงเป็นคนไทยนะช่วยอ่านให้เข้าใจก่อนนู่นนี่คือมันมีอีกอันนึงด้วยที่ทำของกูแกคิดจะดึงงอกกูอะไรนั่นน่ะทีมงานลองดูผมบอกไปตั้งแต่เมื่อวานนั้นจริงแล้วอ่ะมันก็จะเห็นหมดแล้วฮะอันนี้คือเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับทีนี้คุณบุ๋มแกก็เลยเข้าไปตอบเลย
15: ค่ะแล้วก็มีคุณบุ๋มเองก็ได้มีการชี้แจงด้วยประเด็นที่บอกว่าเป็นอันนี้ค่ะ
14: คุณลุงหมายถึงใครคะ
15: แล้วก็ติดแฮชแท็กกู้ภัยฉะเชิงเทรา
14: สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับคำตอบมาจากทางฝั่งของตัวคุณปัญญากับทางลูกน้องคนเมื่อสักครู่นี้จริงๆอ่ะมันตัวพีคเนี่ยมันคือตัวลูกน้องด้วย

0: ีมงานไม่ลองดูดิฮะมันจะมีอันนึงอ่ะคนเมื่อกี้แหละคนเมื่อกี้แหละไอ้ที่เขาบอกเป็นทอมนั่นแหละ
1: แต่ประเด็นเรื่องของดาราตกยุคอะค่ะเห็นทางคุณบุ๋มโต้เหมือนกันนะคะบอกว่าแสดงว่าคุณไม่เคยเข้ากรุงเทพอยากให้ลองเข้ามาที่กรุงเทพจะเห็นว่ามีบิลบอร์ดที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตั้ง9ตัว
0: นั่นนะครับ
1: แล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าทำไมเวลาจะเข้าพื้นที่ฉะเชิงเทราอะต้องขออนุญาตไทยด้วยหรอ
0: หลังจากนั้นแล้วครับก็ประชาชนก็เข้าไปสาด
1: สมาชิก
0: เนี่ยเข้าไปสาดกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็คือบอกว่าคุณบุ๋มก็ทำถูกแล้วที่เข้าไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทีมงานบางคนเขาบอกว่าโอ้โหถ้าแบบนี้เขาก็ไม่ไหวนะถ้าจะต้องเข้าไปขออนุญาตแบบนี้เขาขออนุญาตไม่เข้าพื้นที่เลยละกันถ้าอย่างนั้นคุณบุ๋มก็เลยออกมาแก้บอกว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะยังไงก็ยังเข้าไปอยู่บุ๋มก็ยังยืนยันที่จะเข้าไปแล้วก็จะเอาข้าวไปแจกอยู่เพราะแจกในตรงนี้เป็นแสนกล่องแล้วมั้งคุณบุ๋มเนี่ย
1: แล้วคุณบุ๋มเองก็มีการประสานทางผู้ว่าทางทีมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอยู่แล้วในการเข้าพื้นที่แต่ละจุดของทีมของคุณบุ๋มอะค่ะแล้วก็ลงภาพที่คุณบุ๋มลงพื้นที่ไปท่วมช่วยคนที่ติดอยู่น้ำท่วมอันนี้ใช่ไหมคะ
0: เนี่ยเน่ใช่เนี่ยคุณพิชยาพรเนี่ยถ้าด่าพี่กูอีกมึงโดนถอนงอกแน่อย่าดีแต่เห่ามึงเข้ามาเลยพี่มึงอะเคยเป็นหลานสะใภ้เขาถ้ามึงอยากรู้มึงไปถามพี่มึงดูแล้วมึงจะรู้ว่ามึงกำลังเล่นอยู่กับใครนะถ้าบ้านกูบาดาลบ้านมึงก็ขุมนรกนะเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บคุณสรปุกก็เอาเลยฮะมาร่วมสนุกกันค่ะมั่นใจมากข้อความด้านบนคือของดีฉันเนี่ยฮะโอ้เห็นไหมล่
1: ะ
0: เนี่ยฮะก็เลยเป็นวิวาทะคุณสรปุกก็เรียกว่าเป็นทอมหัวไก่หรือสักอย่างนะที่เขามีการไปวิวาทะกันอยู
1: ่
0: เนี่ยครับคือประเด็นง่ายๆหลายคนก็ถามว่าการที่จะเอาของเข้าไปบริจาคเนี่ยมันจำเป็นต้องขออนุญาตหรือเปล่าม
1: ันไม่ต้องขออนุญาตกู้ภัย
0: คืออันนี้ที่เราเปิดชื่อได้เลยหรือเปิดหน้าได้เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาลงเป็นสาธารณะ
1: ค่ะ
0: เขาลงเป็นสาธารณะเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยทางพี่ปัญญาเขาก็ลงสาธารณะเขาต้องการประกาศให้ชาวโลกรู้อยู่แล้วเราก็แค่เป็นสื่อกลางในการเอามาให้เห็นว่าพี่เขาอยากประกาศแบบนี้เราก็ให้เขาเต็มที
1: ่ค่ะ
0: คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ
1: แต่คุณบุ๋มก็ไม่ท้อคุณบุ๋มก็ยืนยันว่าจะเข้าพื้นที่ต่อเนื่องแล้วก็จุดที่ไปแต่ละจุดก็คือน้ำท่วมเนี่ยอกเกือบจะถึงคอ
0: ครับอันนี้คือฉะเชิงเทรา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกู้ภัยนะครับเอ้าไปดูระดับจังหวัดกันบ้างระดับจังหวัดชัยนาทหน่อยสิมาระดับจังหวัดแหมทำไมล่ะไอ้น้ำท่วมเนี่ยมันต้องแสงมันเยอะหรือไงมันจะต้องมีแสงกันหรือไงเอาชัยนาทคุณผู้ชมผมบอกแบบนี้จริงๆก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวของคุณยายท่านนึงนะครับคุณยายท่านนี้ชื่อคุณยายสมพงษ์อายุ78ปีนะฮะนี่ครับคือตัวแกเองเนี่ยเดินตุ๊ปั๊บตุ๊เป๋ลุยน้ำมาแบบนี้ครึ่งอกปรากฏผู้สื่อข่าวเนี่ยแกพายเรือไปเจอแกก็เลยถามคุณยายคุณป้าคนนี้บอกป้าไปไหนป้าก็บอกอ๋อฉันจะไปซื้อน้ำปลา
1: ค่ะ
0: ฉันจะผัดผักบุ้งอยากกินน้ำปลาฉันไม่อยากกินเกลือยอมตายแต่ขอให้มีน้ำปลาแต่ไม่กินเกลือ เนี่ยฮะปรากฏว่าสื่อก็เอาไปลงกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเดลี่นิวข่าวสดไทยมีอะไรนะพุทธอภิวันช่อง8ช่องวันช่อง7ช่องสารพัดช่องโหนกระแสเพจโหนกระแสลงนู่นนี่นั่นเขาก็ลงให้ดูความทุกข์ยากของชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: ว่าเขาเดินลุยน้ำออกมาแล้วก็อยากกินน้ำปลา
1: ไปผัดมะละกอ
0: เพราะบ้านก็อยู่สุดซอย
1: ค่ะ
0: อย่าผัดมะละกอผัดกับกุ้งของแกเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะลงกันทุกสื่ออ่ะปรากฏมีคนใจบางเอาเปิดสิใจบางนี่ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาททุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างแต่ป้าเดินมาเอาน้ำปลาดราม่าทำไมแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณสื่อคืออะไรเนี่ยจรรยาบรรณคือพี่ประชาสัมพันธ์รู้ไหมการไปถามถึงจรรยาบรรณกับสื่อเนี่ยเขาถือกันมากน
1: ะ
0: เขาถือกันมากนะคือการที่เขานำเสนอเรื่องราวเนี่ยของคุณป้าท่านหนึ่งเป็นความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยนำเสนอภาพเนี่ยมันเสียหน้านักเหรอทำไมอ่ะ

0: หรือยังไงหรือว่านายคุณไม่ได้รู้คุณเปิดแทนนายว่างั้นขนนักแข้งคงเต็มท้องอ่ะฮะ
1: ซึ่งมันก็เป็นข้อเท็จจริงเป็นความเดือดร้อนของยาย
0: ก็นั่นไงแล้วลงอะไรเนี่ยเพ้อเจอเปล่ากดแอคเคาท์ผิดหรือเปล่าเนี่ยสลับผิดหรือเปล่าฮะโอ้อย่าอ้าปากนะเดี๋ยวขนนักแข้งนายหลุดออกมานะแหมต้องนำเสนอโอ้ยทำดีเขาไม่ต้องเอาหน้ากันหรอกทำดีประชาชนเขาเห็นเองไม่เห็นจำเป็นต้องเสนอหน้าให้สื่อเขาบอกเลยว่าเนี่ยทำดีแล้วดูมันลงแบบนี
1: ้
0: ที่สำคัญไอ้ที่ผมโกรธไม่ใช่หรอกนะผมเข้าใจพี่น้องสื่อเลยเขาลงนะแต่มันเอาเพจโหนไปแขวนด้วย
1: ใช่
0: เอาดูสิ
1: ค่ะนี
0: ่นี่
1: อันที่เพจโหนลงอะค่ะ
0: ทำไมครับเพื่ออะไรอ๋อตอบให้เลยตรงนี้ครับในฐานะเจ้าของเพจโหนทำเพื่อนำเสนอปากท้องของชาวบ้านไงฮะสงสัยอะไรครับสงสัยมานี่ช่อง3มาถามนี่จะตอบให้ผู้ว่าคุณยังกล้าคุยเลยเนี่ยฮะโอ้แต่มาถึงต้องพูดให้ได้นะขนนักแข้งอย่าจุกคอนะเออแหมมาถามหาจรรยาบรรณกับสื่อกับไอ้การนำเสนอปากท้องชาวบ้าน
1: ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นคำพูดที่ยายพูดออกมาเลยนะคะยายพูดเลยว่าตายเป็นตายเนี่ยตามนี้เลย
0: ฟังยายพูดด้วยอ่ะมีเสียงยายดูสิ
2: ซื้อน้ำปลา
3: ซื้อแบงค์ไทย
4: ซื้อน้ำปลาเหรอคะ
2: น้ำปลาเดี๋ยวไม่ค่อยไปไหนลูกแม่ใจไม่ออกไปแช่น้ำเย็น
3: ใช่
2: แล้วตะคิวกินขา
3: แล้วมาเดินทำไม
2: จม
4: แล้วมาเดินทำไม
2: มือปีกายก็จมหลานก็โดดเรือนช่วยเนี่ยหลานก็ไม่อยู
4: ่แล้วไม่มีใครอยู่เหรอคะเอาแล้วต้องออกมาเอาน้ำปลาไปทำอะไรคะ
2: เอาไปทำกับข้าวกินข้าวยังไม่ได้กินข้าววันเลย
4: ทำเมนูอะไรคะ
2: จะผัดมะละกอกิน
4: เอามะละกอจากไหนมาม
2: ะละกอตะปูไว้ตายแล้วน่ะจังเลย
4: ก็เอาลูกมันมาผัด
2: ก็มาซื้อวันนี้แหละประจำมีขวดลูกเดียว
4: ถ้าไม่มีน้ำปลาเป็นเกลือได้ไหมหรือมันไม่อร่อยอะยาย
2: โอ้เกลือไม่อร่อยทำอะไรกินเคยแม่อร่อย
4: ก็ตัดสินใจเดินมาเลย
2: เห็นใจมาไม่ใช่ใจตายอยากกินแล้ว
0: ประชาสัมพันธ์ใช้หน้าถามว่านำเสนอทำไมข่าวเนี้ยนำเสนอทำไมดราม่าทำไมในประชาสัมพันธ์เขาถามมา
1: ก็เป็นความเดือดร้อนเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้บิดเบือนอะไรเลยค่ะ
0: แล้วประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าทำไมไม่นำเสนอหน่วยงานของใช้หน้าที่ไปช่วยเหลือบ้างเนี่ยจะตอบยังไงดีเอาที่เขาช่วยเหลือมาสิหลังจากข่าวออกไปหน่วยงานมีภาพอ่ะที่เขาไปช่วยอ่ะมีไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าไม่มีภาพที่ไปช่วยเหลือนะเขามีลงพื้นที่อ่ะทีมงานเรามีนะเดี๋ยวผมส่งไปให
1: ้ค่ะ
0: แม่เขาจะได้หน้าได้ตากันบ้างเขามีนะแต่เอาพี่หมวยล่าสุดเขาลงอะไรนะพี่หมวย
1: ล่าสุดเช้านี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทค่ะอยากจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏว่าไปเจอประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทคุณวีรภัยแพร่งสุวรรณคุณวีรภัยบอกว่าก่อนอื่นต้องขออภัยทั้งสื่อมวลชนและประชาชนที่ได้รับข่าวสารที่ทำให้เกิดความขัดข้องหมองใจในการโพสต์ข้อความดังกล่าวเจตนาจริงเมื่อเราทราบข่าวเรื่องคุณยายเดินลุยน้ำมาซื้อน้ำปลาเห็นว่าสื่อไปนำเสนอแล้วทำให้ประชาชนส่วนมากโจมตีว่าคุณยายไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งที่หน่วยงานในจังหวัดลงพื้นที่แล้วก็พยายามเข้าไปช่วยในทุกจุดอาจมีขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่จริงๆอยากให้เผยแพร่ส่วนอื่นๆด้วยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ทุกคนต้องบาดหมางกันในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดกับสื่อเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วไม่เคยมีประเด็นเรื่องใดๆกันทำงานด้วยกันอย่างดีเสมอมาประเด็นที่สื่อสารออกไปอยากขอโทษและขออภัยจากใจจริงอันนี้คือที่ผู้สื่อข่าวไปที่สารกลางจังหวัดแล้วไปเจอกับคุณวีรภัยเป็นประชาสัมพันธ์ของชัยนาทค่ะ
0: ส่งไปให้แล้วนะ
1: ภาพที่ทางประชาสัมพันธ์เขาลงพื้นที่ไปช่วยใช่ไหมคะ
0: ไปช่วยให้ดูสิเอานี่นะ
1: ค่ะ
0: ขยายสิขยายมาให้เขาหน่อยเห็นหน้าค่าตากันหน่อยนี่ฮะอำเภอสัพพยาเร่งดูแลคุณยายวัย78ปีหลังปรากฏเป็นข่าวนี่นะ ก็ถามคำเดียวถ้าไม่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยน้ำปลาจะไปถึงไหมล่ะนี่แหมอยากจะให้น้าแอดแต่งเพลงให้เหลือเกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หืออ่ะเนี่ยคือสื่อเขานำเสนอความทุกข์ยากชาวบ้านเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านปรากฏประชาสัมพันธ์กลับมาบอกว่า
1: ดราม่า
0: ดราม่าต้องนำเสนอที่ไปช่วยสิ
1: อ
0: ะไรวะเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันใช่เรื่องเหรอเนี่ยนะฮะก็ผมเข้าไปถามคำถามไว้ก็ช่วยมาตอบหน่อยผมอยากจะรู้คนที่โพสต์เนี่ยคือใครอยากจะรู้แค่นั้นแหละว่าคิดยังไงอยากถามเขา
1: ค่ะ
0: เนาะอายอ่ะบอกเลยบางคนกินน้ำปลาแต่บางคนกินขนหน้าแข้ง
1: ค่ะมีความเห็นจากสสชัยนาทค่ะพี่หนุ่มเรื่องนี้คุณอนุชานาคาสายสสชัยนาทของพรรคเพื่อไทยท่านเองทำงานอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะบอกว่าตัวเองก็เห็นดราม่าที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นดราม่าที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยมันทำให้สังคมอ่อนแอซึ่งสื่อก็นำเสนอในมุมมองที่หลากหลายแล้วเหตุการณ์น้ำท่วมที่ชัยนาทจริงๆก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติทุกปีทุกคนอยู่กับน้ำมาตลอดตั้งแต่เด็กยิ่งเกิดประเด็นที่มีการนำเสนอเพื่อต้องการความช่วยเหลือคือท่านพูดเลยนะคะบอกว่าก็ควรจะช่วยกันเพราะว่าการช่วยเหลือบางครั้งอาจจะตกหล่นหน่วยงานก็ต้องช่วยกันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ควรดราม่า
0: ก็เนี่ยทางฝั่งของตัวผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ควรดราม่า
1: ไม่ควรดราม่า
0: อ้าวแล้วประชาสัมพันธ์ไปดราม่าอะไรฮะร้อนแทนนายเหรอ
1: ค่ะ
0: ฮะเดือดร้อนแทนนายว่างั้นต้องนำเสนอเนี่ยทุกหน่วยผมติดใจมากทุกหน่วยงานในชัยนาทระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นำเสนอบ้างบอกให้นำเสนอสิเขาไปช่วยต้องนำเสนอแต่ป้าเดินเอาน้ำปลาดราม่าทำไมจรรยาบรรณคืออะไร
1: งงตรงคำว่าดราม่าทำไมดราม่าทำไมแค่อยากเรียกกระแสหรืออะไรจรรยาบรรณคือเราก็นำเสนอตามคำพูดของป้าเลย
0: ก็นั่นน่ะดิ
1: ใช่ไม่ได้มีการตัดเสียงอะไร
0: คุณต้องยอมรับอย่างนึงก่อนว่าก่อนที่มันจะก่อนที่จะเป็นข่าวป้าเขายังไม่ได้รับการช่วยเหลืออ
1: ๋อแล้วป้าบอกเลยบอกว่าเนี่ยบอกตรงๆยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยก็เลยตัดสินใจเสี่ยงชีวิตออกมาเดินลุยน้ำออกมาเพื่อจะมาขอแบ่งซื้อน้ำปลา
0: เนี่ย
1: ยังไม่ได้กินข้าว
0: เขายังไม่ได้กินข้าวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอสื่อนำเสนอไปปรากฏว่าประชาสัมพันธ์เดือดร้อนเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปด่าหน่วยงานเหรอต้องออกตัว
1: ว่าไม่ได้เข้าไปช่วยป้า
0: ก็สุดท้ายเนี่ยพอเป็นข่าวอ่ะคุณถึงได้มีการเอาของไปช่วย
1: ค่ะ
0: คุณต้องดูเหตุและผลก่อนสื่อเขานำเสนอเนี่ยเนี่ยฮะแล้วดันเอาเพจไปแขวนอีกเอาอนุนตั้งเฉยๆยังไม่เท่าไหร่นะเอาเพจนู้นไปแขวนอีกมันควรเหรอเนี่ยมันควรแล้วเหรอทำทำไมครับเพื่ออะไรถามนั่นแหละเพื่ออะไรที่ทำนั่นน่ะฮะอันนี้ผู้ภาษาชาวบ้านนะต้องถามตัวมึงเนี่ยแหละมึงทำอะไรเนี่ยโอเค
1: อ
0: ่านอะไรนะประชาสัมพันธ์เหรอ
1: ได้อ่านไปแล้วค่ะ
0: อ่านไปแล้วอ่านไปแล้วอ่านไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าเขาขอโทษใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆควรไปขอโทษในเพจนะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับผู้ชมครับก็สุดช็อกนะฮะเมื่อวานนี้นำเสนอไปใช่ไหมพี่หมวย
1: ใช่ค่ะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็มีกรงเหล็กเป็นเรื่องราวของคุณแม่ค่ะที่ก่อนหน้านี้แม่เองก็ทำเป็นโรงงานเครื่องสำอางหลังจากนั้นมีปัญหากับลูกชายลูกสะใภ้แล้วจู่ๆวันนึงอะค่ะแม่ก็เข้าใจว่าลูกนัดถามแม่บอกว่าแม่อยู่ที่บ้านไหมเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของโรงงานปรากฏว่ามีผู้ชาย2คนมาล็อกตัวแม่ล็อกเลยแล้วก็เอาขึ้นรถไปส่งที่ศูนย์คือพอไปที่ศูนย์นะคะแม่เองก็ยังเล่าว่าตอนที่อยู่ที่ศูนย์ก็คือถูกข่มขู่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วถูกบังคับให้กินยาด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่อยากจะให้มีการตรวจสอบนะคะ
0: ครับคือเมื่อวานนี้หลังจบรายการโหนกระแสนะครับทางผมเองเนี่ยก็เลยให้ทางคุณอาร์มนฤชากมุตโยธินนะครับประสานกับทางตำรวจนะฮะเป็นกรมกับการ5กรมกับการปราบปรามเนี่ยก็คือให้ลงพื้นที่เลยครับคุณผู้ชมครับไปที่โสธรชัยนอร์ซิ่งโฮมนะฮะคือที่โสธรชัยเนี่ยอยู่ที่ตำบลท่าม่วงนะฮะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยพึ่งพิงนะฮะ คือหลังจากที่มาออกรายการกันไป

0: เนี่ยก็อยากจะรู้เพราะทางเจ้าของศูนย์ที่ชื่อว่าพี่แมวเขาบอกเลยว่าคุณหนุ่มอยากจะให้ส่งทีมงานมาเลยเอามาดูเลยผมเนี่ยส่งเลยผมส่งเลยผมอยากรู้เลยนะฮะก็ปรากฏว่าพอไปถึงนะฮะก็บริเวณศูนย์เนี่ยมีการติดตั้งรั้วเหล็กแบ่งพื้นที่ไปหลายจุดนะฮะลักษณะคุณผู้ชมครับเป็นกรงเหล็กบางส่วนครับมีการติดลวดหนามหีบเพลงไว้กับรั้วเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับนี่ตอนที่ไปนะเดี๋ยวดูนี่ฮะเป็นกรงเห็นไหมข้างบนนะฮะเห็นไหมฮะตั้งลวดหนามหีบเพลงไว้แบบนี้คุณผู้ชมครับขณะที่ภายในห้องพักบางส่วนนะครับเป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยจิตเวชยังพบกรงเหล็กที่ติดตั้งยึดกับเตียงผู้ป่วยโดยล็อกกุญแจจากด้านนอกนะฮะทำให้ภาพที่ปรากฏมีลักษณะคล้ายกับพื้นที่ควบคุมหรือว่ากักขังผู้ป่วยแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยให้ดูแบบนี้นะฮะเนี่ยครับไอ้นี่มันสถานกักกันหรือมันคุก
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็ตรงกับทางคุณแม่ที่เมื่อวานมาออกรายการโหนกระแสเขาพูดเลยแต่เขาก็บอกว่ามันเป็นการป้องกันผู้ป่วยจิตเวชหนี
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับตำรวจเองที่ไปด้วยเนี่ยนะครับก็มีการสอบถามป้าแมวแล้วฮะซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้บริหารบอกว่าเดิมเนี่ยป้าแมวเขาจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศมานะรับราชการจนกระทั่งติดยศร้อยเอกครับแล้วก็ลาออกมาทำโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปี49หลังจากนั้นเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือเวชกรรมชั้น1ก่อนจะปรับปรุงนะฮะมาเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงทั้งผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยพักฟื้นตั้งแต่ปี64โดยศูนย์ดังกล่าวครับระบุบอกว่าได้รับการอนุญาตนะฮะและอยู่ภายใต้การตรวจสอบและของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กระทรวงสาธารณสุขหรือสบส5และมีการต่อใบอนุญาตเป็นประจำทุกปีล่าสุดเพิ่งต่อไปนะครับเมื่อ3สิงหาคม69นะครับจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์พบว่าปัจจุบันนั้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอยู่19คนแบ่งเป็นชาย3หญิง16ผู้ป่วยทั้งหมด92คนครับเป็นผู้ป่วยชาย75คนแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช68คนผู้สูงอายุอีก5คนและผู้ป่วยฟื้นฟูอีก2คนขณะที่ผู้ป่วยหญิงมี17คนนะฮะเป็นผู้ป่วยจิตเวช13คนผู้สูงอายุ3คนผู้ป่วยฟื้นฟูอีก1คนครับคุณผู้ชมครับ
1: แล้วก็ถ้าไปดูภายในศูนย์นะคะมีการแยกพื้นที่พักอาศัยระหว่างผู้ป่วยชายกับผู้ป่วยหญิงแล้วก็มีการแบ่งเป็นห้องพักตามลักษณะของอาการมีห้องเดี่ยวที่ติดเครื่องปรับอากาศมีห้องพักรวมที่ติดเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีห้องเดี่ยวที่เป็นพัดลมแล้วทุกห้องจะมีลูกกรงเหล็กติดตั้งอยู่ด้วยส่วนประเด็นที่ไปเจอเตียงแล้วมีกรงเหล็กภาพที่เห็นคือหลายคนบอกว่ามันหดหูมากอะค่ะคือนอนแล้วก็จะมีกรงเหล็กครอบปิดเตียงมาแบบนี้ทางป้าแมวชี้แจงบอกว่าผู้ป่วยบางคนมีอาการด้านจิตเวชแล้วบางคนจะคลุ้มคลั่งการใช้วิธีมัดบางทีผู้ป่วยก็จะดึงกระชากแล้วก็ทำให้ข้อมือบวมข้อเท้าบวมได้รับบาดเจ็บก็จำเป็นต้องทำลูกกรงครอบไว้คือทางป้าแมวบอกว่าคือถ้าทำลูกกรงครอบไว้แบบนี้ไม่ต้องมัดเพราะถ้ามัดเดี๋ยวมือเขาบวม
0: เนี่ยคุณผู้ชมซึ่ง
1: นี่คือเหตุผลที่เขาชี้แจง
0: คือเมื่อวานนี้ที่คุยกับทางตัวคุณแม่ที่มาออกรายการโหนกระแสแล้วคนได้ดูนะเดี๋ยววันนี้จะมีภาค2นะฮะที่คุณแม่เขามาออกเขาบอกเขาโดนจับยัดเข้าไปเหมือนกรงหมา
1: ค่ะ
0: พี่หมวยได้ดูใช่ไหม
1: หมวยดูย้อนหลัง
0: เขาบอกเหมือนกรงหมาคุณผู้ชมดูดิแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพเมื่อสักครู่นี้ดูภาพเมื่อกี้ดีกว่า
1: ค่ะ
0: ภาพไอ้กรงเมื่อกี้ที่เข้าถูกยัดเข้าไปนอนอ่ะ
1: ทางป้าแมวยังชี้แจงว่าเนี่ยเขาก็ยื่นมือออกมาได้เปลี่ยนอิริยาบถได้มันดีกว่าการถูกมัด
0: ป้าแมวต้องลองเข้าไปนอนอยู่สักสองสามคืน
1: ค่ะ
0: ทดสอบเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วอ่ะเมื่อวานที่ผมมีโอกาสสัมภาษณ์ป้าแมวอ้าวเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ป้าแมวอยู่เมื่อวานก่อนไหม
1: ค่ะ
0: ในรายการหนกระแสเรามีไห
1: ม
0: เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวเขาหาก่อน
1: มีค่ะเหมือนจะม
0: ีขอในโหนนะ
1: ค่ะของป้าแมวอะค่ะน่าจะมีประเด็นที่พี่หนุ่มถามป้าแมวว่าตอนที่รับทางคุณแม่มาเนี่ยรับมายังไงทางป้าแมวยืนยันว่าคือแบบลูกหลานเอามาส่งแล้วเป็นรถแอมบูเลนซ์มาแล้วมาถึงไม่ได้มีการจับแก้ผ้าเลยคือตอนที่ให้สัมภาษณ์อะค่ะเหมือนทางคุณแม่จะบอกว่าไปถึงก็คือถูกจับแก้ผ้าป้าแมวก็ยืนยันว่าไม่มีลองฟังเสียงป้าแมวดูค่ะ
2: แล้วคุณไปเชื่อได้ยังไงอะครับว่าผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์คุณเขามีอาการแบบนั้นนะครับ
3: จริงค่ะ

0: ตามศูนย์ที่รับดูแลเนี่ยนะคะถ้ามันจะมีทั้งผู้สูงอายุที่ญาติต้องการฝากเราดูแลนะคะบางคนก็เป็นผู้สูงอายุธรรมดาหรือว่าเขาจะมีปัญหาครอบครัวอะไรกันก็ตามแต่เนี่ยแต่เราจะรับเฉพาะคนที่มีลูกหลานมาฝากเราเลี้ยงโดยตรงไม่ใช่อยู่ๆจะเอาใครเข้ามาโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยเราก็เอ๊ะเขาเป็นอะไรกันเอามายังไงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยหลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่ก็คือลูกหลานเอามาส่งค่ะเพราะว่าดูแลกันไม่ได
1: ้ครับ
0: เราก็ถือว่าเป็นเจ้าของใครที่ถูกต้อง
1: ผมถามนิดนึงตอนที่ไปรับตัวทางฝั่งของตัวคุณณภัทรมาเนี่ยไปรับกันมายังไงฮะคุณส่งคนไปรับใช่ไหม
0: เราไม่ได้ไปรับค่ะลูกชายพามาค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อลูกชายพามาเองนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: รถแอมบูเลน
0: ส์ลูกชายติดต่อมาเป็นรถแอมบูเลนส์เอกชนมาค่ะ
1: เป็นรถแอมบูเลนส์นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมแม่ใช่นะมีคนพาไปเนาะโอเคแล้วตอนเข้าไปเนี่ยเห็นก็บอกว่าจับแก้ผ้าเลยใช่ไหม
0: ไม่มีอะค
1: ่
0: ะ
1: ใส่แพมเพิร์ดเขาบอกบอกใบไม้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ทำไมคนชอบเขียนสอบประสบอ่ะนี่คุณผู้ชมครับคือที่สำคัญที่สุดนะฮะเมื่อวานเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับทางฝั่งของตัวรองอธิบดีด้วยนะครับซึ่งทางฝั่งป้าแมวเนี่ยก็ฟังอยู่นะฮะเดี๋ยวอยากให้ลองฟังเสียงอธิบดีรองอธิบดีก่อนนะครับคือรองอธิบดีท่านบอกเอาไว้เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำแบบนี้คือมันผิดมันผิดนะฮะคือหนึ่งเนี่ยเป็นแค่ศูนย์ที่แบบ
3: ดูแล
1: ผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูแลเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชหรือให้ยาหรืออะไรได้เลยถูกไหมฮะยังไม่มานะโอเคอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงที่พอดีก่อนก็ได้ถ้าอย่างนั้นยังไม่มาอีกนะ
3: ค่ะ
1: ยังไม่มีอะไรมาม
3: ีเสียงคุณบีมีเสียงคุณบีที่คุณบีเนี่ยก็เคยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เหมือนกันแล้วคุณบีเล่าให้พี่หนุ่มฟังนะคะบอกว่าคือเวลาที่ใครไปทะเลาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถูกจับเข้ากรงเหมือนถูกจับขังเอาไว้แล้วในห้องไม่มีมุ้งลวดด้วยก็คือยุงกัดคือเขาก็อยู่มานานมากแต่ละวันเนี่ยค่ะพี่หนุ่มถามเรื่องของการขับถ่ายคือขับถ่ายเนี่ย8คนนอนรวมกันถ่ายอุจจาระอยู่ในถังแฟ
1: บ
3: นะคะแล้วก็คือแกใช้คำว่าดมขี้ดมเยี่ยวแล้วก็มีการล็อกประตูด้วยไม่ให้ออกมาเหมือนพี่แก้วถามว่าอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ออกมาขับถ่ายข้างนอกออกมาจากห้องนั้นทำไมไปถ่ายในถังแฟบเขาบอกว่าถูกล็อกประตูทุกคนไม่ได้ออกก็คือต้องอยู่ในนั้นสุขอนามัยก็ไม่มีลองฟังเสียงคุณบีดูค่ะเป็นคนที่เคยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้
1: ไม่มีอีกไม่มีอีกมีอะไรบ้างไหมเนี่ยทีมงานเรา
4: เส
1: ีย
4: ง
1: ด
4: ีมีใช่ไหมวันนี
1: ้ตกลงเอาเสียงเอายี่ดีกว่าจะให้เปิดให้เราเปิดเสียงอะไรที่คุณมีอยู่อธิบดีเปิดมา
5: ขออนุญาตเป็นอะไร
6: ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงค่ะ
5: แต่ไม่ได้รับรักษาถูกไหม
6: ไม่ได้รักษาไม่ได้เลยค่ะ
5: สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทำมากกว่าที่ขออนุญาตเพราะว่าไอ้ที่เห็นนี่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่แล้วก็ดูแลในลักษณะของการดูแลผู้ป่วยแต่ว่าอันนี้มันเป็นทั้งคนไข้เลยทั้งคนไข้ที่เป็นจิตเวชแล้วก็ที่มีเรื่องพวกสมองเสื่อมอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้มันอยู่ในลักษณะของเรื่องของการรักษาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มีเรื่องกลุ่มคนไข้บำบัดยาเสพติดถ้าจะทำตรงนี้มันจะต้องขออนุญาตนะแล้วก็ต้องมีผู้ดำเนินการก็คือหมายถึงว่ามีทางวิชาชีพดำเนินการตามมาตรฐานเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือที่ขอนี่ขอดูผู้สูงอายุ
6: ผ
5: ู้ป่วยพึ่งพิงนี่ก็คือหมายถึงติดเตียงที่จะต้องมาดูแลโดยผู้ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชมันเข้าข่ายในเรื่องของสถานพยาบาล
1: ผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวให้เขาเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันต้องไล่เรื่องเป็นสเต็ปคนจะได้เห็นภาพว่ามันคืออะไรเพราะมันมีสิ่งที่ทางฝั่งของตัวพี่แมวเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสู้อยู่ในมุมหนึ่งเหมือนกันนะฮะเขาก็พยายามจะสู้ว่าไอ้กรงที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆนั่นเป็นกระบวนการในการรักษานะเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่อยากจะผูกแขนคนไข
3: ้
1: เพราะถ้าผูกแขนคนไข้เนี่ยเดี๋ยวมันจะ
3: มือบวม
1: รอยมือบวมต่างๆนานาก็เลยเอาตะแกรงมาครอบแบบนี้ผมถามคำนึงถ้าไฟไหม้ทำไง
3: ใช่
1: ถูกไหมนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคุณเป็นแค่ศูนย์พักพิงฟื้นฟูคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ยาใครด้วยซ้ำผู้ป่วยจิตเวชก็ไม่ได้นะ
3: ซึ่งเมื่อเช้านี้เหมือนเขาก็พยายามชี้แจงบอกว่าคือเขาไม่ได้ให้ยาส่วน

0: ใหญ่แล้วจะเป็นผู้ป่วยที่ไปที่โรงพยาบาลแล้วได้ยาจากหมอมาแล้วก็มาอยู่กับเขาแล้วเขาก็ดูแลเรื่องการกินยาการทำกายภาพต่างๆ
1: อ่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
5: มันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ๊ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
8: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
8: อ้าวมาแล้วเด็ก
9: ๆ
3: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
8: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5533ไทยประกันชีวิต
10: สดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
11: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
12: ้หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
13: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดและเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
14: นั่นไม่ใช่ดวงแต่เป็นอะไรก่อนพี่ที่สิงหน้ามันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
15: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
16: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
17: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เดี๋ยวไปเลย
13: ไซเรนเสียพี่
19: เบนโต
0: กเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
12: สนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับก็มาคุยกันต่อนะฮะเรื่องของทางฝั่งคุณแม่ที่ยืนยันนะว่าลูกชายเองเนี่ย ได้ให้คนมาอุ้มแม่ไปนะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่นอสเซอรี่แห่งหนึ่งครับเป็นที่ที่ดูแลผู้สูงอายุที่นั่นชื่อว่า
0: โสธรชัย
1: โสธรชัยคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผมให้ทีมงานลงไปนะครับแล้วก็ไปเจอเนี่ยฮะแบบลูกกรงแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งนึงนะอันนี้เป็นลวดหนามนะเป็นหีบเพลงนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีเตียงที่เป็นลูกกรงครอบลงไปอันนี้เป็นที่เดินเข้านะ
0: ค่ะ
1: เขาจะอยู่กันแบบนี้นะ
0: ทุกอย่างคือมีลูกกรงหมดเลย
1: มีลูกกรงหมดเขากันหนีหมดเนี่ยนะครับโอเคเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอเตียงนะฮะเตียงนี่อันนี้นะคุณแม่ครับสวัสดีนะคุณแม่ครับ
9: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณแม่ครับวันนี้คุณแม่ไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรแล้วนะ
20: ไม่ใส่อะไรแล้วค่ะ
1: แม่เปิดเลยเหรอ
20: เปิดเลยค่ะให้โลกได้รู้เลยค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
20: เปิดเลยค่ะเพื่อแสดงตัวตนว่าเรามีเราเนี่ยให้เขาเห็นว่าเราเป็นคือคนนี้แล้วโดนกระทำจริง
1: ๆไม่ปิดแล้วนะ
20: ไม่ปิดแล้วค่ะ
1: คุณแม่ผมขออนุญาตนะครับผมให้คุณแม่ดูเพื่อเป็นการยืนยันนิดนึงสถานที่ที่คุณแม่อยู่เนี่ยที่ลูกชายเอาไปอยู่เนี่ยคุณแม่เคยเห็นสภาพเตียงนี้ไหมเอาเปิดเตียงสิ
20: เคยเห็นค่ะ
1: เจาะหน้าคุณแม่เลยครับขอเจาะหน้าคุณแม่ไว้ให้เลยวินโดไว้เลยให้คุณแม่ได้เห็นว่าคุณแม่เห็นนี้แล้วยืนยันเลยยังไง
20: เคยเห็นค่ะ
1: เดี๋ยวนะคุณแม่แป๊บนึงให้เขาเจาะวินโดนิดนึงอ่ะโอเคคุณแม่ไม่ต้องเอาหน้าเราก็ได้ครับเอาคุณแม่เคยเห็นนะ
20: เคยเห็นค่ะ
1: คุณแม่เคยนอนไหม
20: เตียงนี้ตรงนี้ไม่เคยนอนค่ะ
1: เขามีไว้ทำไมแม
20: ่ก็ตอนเย็นเขาก็จะเอาคือในตลอดทั้งวันน่ะเขาก็จะเอาคนนอนมัดที่เตียงนี้แล้วก็เพื่อตอนช่วงกลางวันน่ะเขาก็จะหมุนเตียงขึ้นมาเพื่อป้อนข้าวแต่ทุกคนก็จะโดนมัดนะคะตอนกลางวันแต่พอตอนหลังสี่โมงเย็นแล้วอ่ะเขาก็จะเอาตัวเหล็กครอบอ่ะมาครอบแต่ถ้าวันไหนเจ้าหน้าที่เขาน้อยเขาก็จะครอบไว้อย่างนี้แล้วตอนจะป้อนข้าวเขาก็จะถึงจะเอาเหล็กออกแล้วก็หมุนเตียงขึ้นมาป้อนข้าวค่ะ
1: โอ้มันมีกี่เตียงครับแม่แบบนี้แม่พอจะจำได้ไหม
20: ในห้องนี้ที่เขาเรียกว่าตึก2
1: นี่คือตึก2นะฮะ
20: ค่ะเขาเรียกว่าตึก2จะมีประมาณ12เตียง12ค่ะประมาณนี
1: ้12เตียง
20: ค่ะ
1: ไอ้ที่มีลูกกงทับอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยนะแม่
20: ใช่ค่ะในห้องนี้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้ทางการเขาลงไปแล้วนะ
0: อธิบดี
1: ลงนะครับแล้วเราก็ส่งทีมข่าวเราไปอีกเมื่อเช้าไอ้เตียงนี่หายไปแล้ว
0: อ๋อเหรอคะ
1: ไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปไหนแต่เมื่อวาน
0: อ
1: ะที่ผมให้อามไปอะภาพที่เห็นอยู่เนี่ยผมให้อามเก็บมาหมดเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้เป็นภาพตอนเช้าภาพท่านอธิบดีเมื่อกี้ตอนเช้าเพิ่งลงไป
1: โอ้แล้วไอ้ที่แม่บอกแม่ถูกขังอยู่ในกรงหมา มันเป็นยังไงแม
20: ่มันจะมีอีกรูปนึงค่ะที่เมื่อวานเห็นทางนักข่าวเขาถ่ายมา
1: อ่ะทีมการเปิดรูปเลยนะเปิดให้คุณแม่ดูที่คุณแม่บอกว่าเป็นอันนี้เป็นที่เรียกแทนว่าเป็นกรงหมาเนี่ยมันคืออันไหน
20: แล้วเมื่อวานแม่คุยกับนักข่าวเนี่ยพอดีว่านักข่าวได้ออกมาแล้วเขาไปถ่ายที่กรงหมาที่แม่โดนขังอ่ะคือแม่ได้ทำตำหนิไว้ที่กรงด้วยนะฮะตอนที่ได้ข่าวว่าจะมีคนออกมาแม่ได้ขอแบบแอบขอปากกาเมจิกกับนั่นแล้วก็พี่แม่ก็ทำตำหนิไว้แต่ว่านักข่าวเข้าไปอ่ะไปถ่ายตรงนั้นไม่ทันเนี่ยค่ะ
1: อันนี้ฮะ
20: ต้องเลยไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกงนึงที่เป็นห้องกงเป็นกงที่อีกภาพนึงค่ะ
1: อีกภาพนึงนะ
20: ค
1: ่
20: ะ
1: เดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แม่
20: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะโอเคเราเก็บภาพมาเยอะมากเมื่อวานเนี้ยแล้วก็เมื่อวานเนี้ยผมก็ส่งภาพไปให้กับหลายที่เหมือนกันเพื่อให้เขาดูว่าเนี่ยที่เขาบอกอันนี้ป่ะแม่
20: ใช่ค่ะ
1: นี่กรงหมานะ
20: ใช่ค่ะแม่โดนขังล็อกกรงที่2
0: ค่ะ
20: ภาพเมื่อกี้นะคะ
1: ขอภาพเมื่อกี้ครับขอภาพเมื่อกี้ฮะ
20: ค่ะภาพนี้
1: ภาพนี้นะ
20: อันนี้จะเป็นกรงลิมกรงแรกแม่โดนขังกรงที่2ค่ะ
1: เขาเรียกกรงลิงนะ
21: กรงลิม
1: ใช่ไหมแล้วมีกรงหมาอีกนะ
20: กรงหมาข้างหลังแต่ว่าในภาพอ่ะเห็นว่าเขาเอาผนังมาปิดแล้วค่ะอีกภาพนึงค่ะที่เขาเป็นอันนี้ก็เนี่ยค่ะแม่โดนขังกรงที่สองที่ถัดจากกรงนี้ไป
1: เขาไปข้างในนู้น
20: ใช่ค่ะอันนี้เป็นกรงแรกที่เคยเห็นเขาขังคนแล้วกรงที่สองก็คือถัดจากกรงนี
1: ้โอ้โห
20: โดนขังอย่างนี้เลยค่ะอยู่ในนี้24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ค่ะที่แม่บอกว่าอยู่11เดือนนี่ก็คือกรงนี้ใช่ไหมคะหรืออีกกรงนี
20: ้ไม่ใช่ภาพนี้นะกรงเมื่อกี้นี
0: ้กรงเมื่อกี้คืออยู่11เดือน
1: อยู่11เดือนอยู่ในกรงเนี้ย11เดือนนะ
20: กรงนี้ค่ะ
1: แล้วแม่ได้เดินออกมาข้างนอกไหม
20: เขาจะให้เจ้าหน้าที่พาเราออกมาตอนที่จะให้เราไปอาบน้ำค่ะ
1: แล้วก็พากลับเข้าไปใหม่
20: แล้วก็พากลับเข้าไปใหม
1: ่เหรอ
20: คะแล้วก็จะมีถังให้อึให้ฉี่ในนั้นเป็นถังมีเป็นถังผงซักฟอก
0: ถังแฟบถังผงซักฟอก
20: ค่ะ
1: ครับแม่ทราบไหมวันนี้ลูกชายแม่มา
20: ทราบค
1: ่
20: ะ
1: แม่พร้อมเจอไหม
20: พร้อมค่ะ
1: แม่พร้อมเจอนะวันนี้ลูกชายแม่มาลูกเบนซ์ของแม่มาพร้อมกับภรรยาเขาเลย
20: ค่ะ
1: แม่พร้อมนะ
20: พร้อมค่ะ
1: ถ้าแม่ไม่อยากเจอบอกผมนะผมไม่ให้เจอ
20: เจอได้ค่ะพอคุณหนุ่มบอกลูกเบนซ์ของแม่เนี่ยค่ะเขาเป็นลูกเบนซ์ของแม่จริง
1: เ
20: ขาร
1: ู
20: ้ว่าวันนี
1: ้
20: เขารู้ว่าวันนี้จะได้ลูกจะมาแม่ก็เลยแบบไม่ต้องไม่ใส่แมสไม่ใส่แว่นอะไรละอยากให้เขา
1: แม่ครับผมถามแม่นิดนึงแม่คิดว่าลูกชายแม่เนี่ยคือลูกเบนซ์เนี่ยเขารู้ไหมว่าสถานที่ที่เขาพาแม่ไปเนี่ยมันคือที่แห่งเนี้ย
20: รู้ค่ะ
1: เขารู้เหรอ
20: เพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเขาก็ต้องรู้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางคนที่เขาเมตตาแม่ก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆนะ
1: ครับ
20: เพราะว่าลูกสั่งพี่แมวว่าถ้าเป็นอะไรไม่ให้พาไปหาหมอให้ตายอยู่ในนี้เลยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดแม่มีอาการที่ผิดปกติให้ถ่ายวิดีโอไปเขาจะไปร้องศาลอะไรว่าแม่เป็นจิตเวชแล้วเขาก็จะขอเป็นผู้ปกครองอะไรแบบเนี้ย
1: ครับแม่อ่ะไม่เป็นไรงั้นผมขอญาติเดี๋ยวผมจะเอาทางคุณเบนซ์กับทางภรรยาไว้ด้านบนก่อนแล้วกันผมยังไม่ให้ลงมาเจอดีกว่าแม่เดี๋ยวผมขอดูความเป็นไปก่อนสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวอีวันนี้อีก็พร้อมที่จะเจอนะทางตัวน้องสาวพร้อมนะฮะเพราะว่าทางฝั่งคุณเบนซ์เนี่ยเขายังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวคุณบีมซึ่งเป็นน้องสาวที่เป็นตัวตั้งตัวตีต้องการจะส่งแม่ไปและมีการข่วนเขินหน้าอะไรกันด้วยนะมีการเอามืองัดปงงัดปากมีเหตุการณ์ไหม
20: มี
1: ใช่ไห
20: มเพราะว่าตอนนั้นน่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะแม่คือบีมเคยทำอย่างนั้นกับแม่ใช่ไหม
20: เคยทำแต่ว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เขาพูดมันไม่มีครอบครัวไหนที่แม่กับลูกไม่เคยเถียงกันหรือทะเลาะกันมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่พอเกิดการเถียงกันงอนกันวันนั้นน่ะแม่จำได้เลยว่าแม่เถียงอะไรกับบีมก็ไม่รู้แล้วก็แม่ก็จะตีเขาอย่างเงี้ยจะมือตีบีมก็แบบปัดแล้วก็มาโดนหน้าแม่ส่วนเรื่องที่แม่ไลน์ไปบอกพี่เบนซ์น่ะเพราะว่าเอาจริงแล้วเมื่อก่อนน่ะพี่เบนซ์เขาก็ไม่เคยได้มาเจอแม่หรือมาอะไรอย่างเงี้ยอ่
1: ะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันตรงนู้นนะครับก็มันมีหลากหลายเรื่องราวคุณผู้ชมครับวันนี้เพราะว่ามันก็มีเรื่องราวของคุณเบนซ์มาแล้วเหรออยู่ข้างบนใช่ไหมผมขออนุญาตนะตัดภาพที่คุณเบนซ์นิดนึงนะฮะสวัสดีคุณเบนซ์นะครับ
9: สวัสดีค่ะ
1: คุณเบนซ์สวัสดีนะคุณเบนซ์สวัสดีในกล้องได้เลยแล้วก็ภรรยาคุณเบนซ์แล้วก็น้องชายใช่ไหมฮะคุณเบนซ์ยังคงยืนยันใช่ไหมครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากน้องสาวที่ให้คุณต้องการให้คุณแม่ไปอยู่ที่สถานที่แห่งนั้น
9: ใช่ครับ
1: ยืนยันนะครับ
9: ยืนยันครับ
1: คุณเบนซ์เคยทราบมาก่อนไหมครับว่าที่นั่นมันเป็นแบบนั้น
9: ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนนะ
9: ไม่เคยครับ
1: คุณเบนซ์ภรรยาและน้องชายของภรรยาไม่ใส่แมสเลยนะ
9: ครับ
1: เปิดเลยนะ
9: ครับผม
1: โอเคนะครับผมขออนุญาตแยกชั้นไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะ
9: ครับ
1: โอเคครับโอเ
0: ค
1: มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับแต่ว่าทางคุณแม่เนี่ยเขามาร้องคุณแม่เนี่ยมาร้องนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจริงๆทางนี้เขาก็บอกว่าเขาต้องการชี้แจงในมุมของเขาเหมือนกันก็เดี๋ยวลองไปว่ากันดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าอันไหนที่มันพอจะลงได้ก็ต้องลงอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะคือข้อเท็จจริงยังไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวไปว่ากันในหนกระแสกันแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆป้าแมว
0: ค่ะป้าแมววันนี้ก็เข้าชี้แจงกับทางอธิบดีของสบส.ที่ลงพื้นที่ไปอะค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีสบส.อันนี้ก็เป็นช่วงที่ได้มีการพูดคุยทางอธิบดีก็บอกว่าทางศูนย์ทำเกินกว่าขอบเขตที่ขออนุญาตเอาไว้ก็คือมีการรับดูแลแล้วก็รักษาทั้งผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยสมองเสื่อมรวมทั้งผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดซึ่งถือเป็นการดำเนินงานในลักษณะสถานพยาบาลที่ต้องขออนุญาตที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพด้วยคือทางอธิบดีก็พยายามอธิบายนะคะว่าถ้าคนไข้มีอาการต้องส่งโรงพยาบาลตอนนี้สิ่งที่เห็นมันเป็นการกระทำที่มากกว่าที่ขออนุญาตฟังเสียงอธิบดีค่ะขณะที่ทางป้าแมวเจ้าของศูนย์ก็อธิบายนะคะประเด็นของเตียงลูกกรงอะค่ะโดยบอกว่าเป็นไอเดียความคิดของตัวเองเพื่อให้ผู้ป่วยได้พลิกตัวได้เปลี่ยนอิริยาบถคือถ้าถูกมัดเอาไว้ตลอดเวลาอย่างที่เราบอกก็คือป้าแมวบอกว่ามือเขาจะบวมแล้วก็ถ้ามัดไว้ตลอดมันก็ไม่มีช่วงเวลาที่แบบเขาได้รีแลกซ์ได้พักแต่ว่าการทำเตียงลูกกรงครอบแบบนี้ทางผู้ป่วยจะได้มีโอกาสได้พลิกตัวได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องถูกมัดมือส่วนการขออนุญาตที่ผ่านมาก็ขอเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงที่มีประวัติการไปหาหมอแล้วก็ต้องกินยาทางศูนย์ก็รับมาดูแลเพื่อจะให้เข้าระบบแล้วก็ให้กินยาอย่างต่อเนื่องกินยาให้ครบตามที่คุณหมอสั่งก็ยืนยันนะคะว่าเจตนาเดิมคือต้องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้ดีที่สุด
4: มันไม่ได้นอนทั้งนั้นทั้งวันคนไข้ต้องออกมานั่งนะต้องออกมานั่งมาทำกิจกรรมนะแต่ถ้ายกเว้นว่ามือบวมมากทำไงก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอ่ะพี่จะจำเป็นต้องเอาให้เขานอนบนเตียงถ้าเรานอนแล้วผูกอีกจะเกิดอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนไข้เลยใช่เพื่อไม่ให้คนไข้ปีนถ้าคนไข้ตกเตียงล่ะใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่านี้ตกมาแขนหักหัวฟาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าอยู่อย่างนั้นถึงถามว่าพี่ทำตรงนั้นเพื่ออะไรอยากให้คนไข้ได้พลิกตัวเองนะเขาก็พลิกมาพลิกไปพลิกไปพลิกมาอะไรของเขาเนี่ยแล้วเราก็จะนวดมือให้ทุก2ชั่วโมงลักษณะที่พี่ทำก็คือทำเพื่อจะผ่อนคลายให้มือเขาเนี่ยได้ไม่บวมเพิ่มขึ้นน่ะ
21: แล้ววันนี้เตียงนั้นคือเอาออกไปละไอ้ที่ผมเข้า
4: คือตอน
21: วันนี
4: ้คือตัวเตียงพี่ยังตั้งให้อยู่แล้วก็ไม่ดิ้นตกเตียงแล้วก็ไม่อะไรเงี้ยเราก็จะให้เขานอนพลิกตัวไปมาได้บ้างเพื่อให้มือมันหายเพื่อให้มือมันหายบางทีคนไข้ดึงจนมือถลอกเลือดออกอ่ะพี่บินไปกวางโจวเลยนะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องให้คนไข้หายเร็วขึ้นนะไอตัวหัดเดินแม้แต่ไอเตียงพวกนี้พี่ก็ไปพยายามหาดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีวัตกรรมอะไรออกมาหรือเปล่าวะนะมันอาจจะมีเตียงอะไรที่แบบนะนอนแล้วมันดีกับคนไข้ปรากฏมันไม่มีพี่ไปที่กวางโจวเลยนะบินไปเลยไปหาอุปกรณ์การแพทย์มาเพื่อจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอ่ะแต่มันก็ไม่มีทำยังไงอ่ะพี่ต้องทำให้คนไข้ดีขึ้นทุกวันทุกวัน
21: พี่เป็นเจ้าของนะเมื่อวานที่บอกในรายการ
1: ผู้ชมครับเดี๋ยวมีตำรวจนะ
0: ค่ะมีทางผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกธนวัฒน์ค่ะท่านเองบอกนะคะว่าการเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ไม่ได้เป็นการเข้าไปค้นแต่เป็นการเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากเป็นเคสที่มีการนำเสนอผ่านสื่อจริงๆแล้วก็มีคนมาร้องตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาด้วยท่านเองอธิบายถึงสถานที่พักพิงแห่งนี้นะคะก็แบ่งการดูแลเป็นผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุแล้วก็ผู้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับการทารุณกรรมการใช้ความรุนแรงอะค่ะที่ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าเจอไหมท่านเองบอกว่าคือจากการตรวจสอบยังไม่พบประเด็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเรียกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวมาสอบสวนกระบวนการต่างๆตั้งแต่การส่งตัวไปการรับตัวแล้วก็คือจะต้องดูว่าทางผู้เสียหายได้รับผลกระทบอะไรบ้างซึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องด้วย แล้วท่านเองก็อธิบายว่าการตรวจสอบสถานที่ก็ต้องมีการตรวจสอบลักษณะอาคารสถานที่รวมทั้งใบอนุญาตของทางสบส.ก็ตอนนี้ก็ท่านเองก็ยังมีการติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะเรื่องของสถานที่ความถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงก็จะเป็นหน้าที่ของทางสบส.ค่ะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท่านดูประเด็นเรื่องของความรุนแรงที่ได้มีการถามมาอย่างต่อเนื่องก็ต้องรอการเรียกคนในครอบครัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ

0: เมื่อวานคนที่ดูหนกระแสก็จะพอจะเข้าใจแหละว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดอะไรแล้วทำไมถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าทางฝั่งของตัวคุณแม่ซึ่งอ้างว่าลูกชายจับส่งไปอยู่สถานที่แห่งนี้2ปีครึ่งคุณแม่ใช้ทุกวิถีทางในการที่จะหนีออกมานะครับสุดท้ายโดนจับอยู่ในกรงหมา11เดือนนะที่เขาเรียกนะเขาเรียกกรงหมาแล้วก็โดนเหมือนกับขังอยู่ในนี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยรู้ว่าจะมีคนเนี่ยถูกส่งตัวออกมาคุณแม่ก็เลยเขียนเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวฝากมาให้บอกช่วยบอกคนนี้ให้มาช่วยฉันหน่อยปรากฏคนที่ออกมาเขาส่งโทรศัพท์ไปหาทางฝั่งของตัวน้องสาวของคุณแม่แล้วบอกเนี่ยรู้ไหมว่าแม่เนี่ยว่าน้องว่าพี่สาวเธอเนี่ยโดนแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยู่สุดท้ายถึงได้มีการไปช่วยเหลือกันออกมา
1: ะ
0: นะฮะพอออกมาเนี่ยคุณแม่ก็เลยไปแจ้งความตัวลูกชายว่าลูกชายเนี่ยกระทำแบบนี้แล้วลูกชายเองเนี่ยได้มีการยึดโรงงานไปนะครับแล้วก็มีการยึดเอาตู้เซฟไปนะฮะแล้วก็เอาคุณแม่เนี่ยไปเก็บไว้ที่นี
1: ่ค่ะ
0: มันก็เลยเป็นประเด็นเรื่องราวเกิดขึ้นทีเนี้ยทางเราก็เลยมีการไปตรวจสอบว่ามันเป็นอย่างที่คุณแม่พูดจริงไหมเมื่อวานมีการโทรศัพท์ไปหาทางฝั่งของตัวคุณแมวซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่เนี่ยนะฮะแล้วเคยเป็นพยาบาลทหารมาก่อน
1: ค่ะ
0: เป็นทหารอากาศใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วลูกจะมีพี่ชายดุๆหน่อยนะพี่ชายดุๆแล้วไม่ค่อยเกรงกลัวอะไรเลยนะบอกว่าผมรู้จักเยอะแถวเนี้ยเขาอวดอ้างอย่างนั้นเลย
1: เขาเคยเป็นบุรุษพยาบาล
0: เออเขาอวดอ้างเขาใหญ่โตมีมั้ยมีเสียงไหมล่ะมีไหมพี่หมวยได้ยิน
1: ได้ฟังตอนไลฟ์ได้มีท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมาชี้แจงอยู
0: ่
1: ค่ะ
0: เขาดุหน่อย
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยแหละครับก็บอกเขาทำถูกแล้วอันเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางคุณแม่บอกมีการเอายงเอายาให้กินแต่สถานที่อย่างนี้เขาบอกว่าห้ามเลยนะยาเนี่ยให้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับความผิดมันเกิดแน่ๆเนี่ยดูทรงแล้ว
1: เมื่อวานเมื่อเช้านี้พี่ผู้ชายที่ดุๆค่ะพยายามจะอธิบายว่าคำว่าที่ทางพี่แมวบอกว่าศูนย์แห่งนี้ค่ะรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแกก็พยายามอธิบายคำว่าผู้ป่วยพึ่งพิงนะคะให้กับทางผู้สื่อข่าวฟังแต่ว่าถ้าฟังจากท่านอธิบดีแล้วคือทำเกินกว่าที่ขออนุญาตถ้าเป็นผู้ป่วยที่พึ่งพิงก็จะต้องเหมือนต้องเป็นลักษณะของสถานพยาบาลเพราะเขาดูแลทั้งจิตเวททั้งสมองเสื่อมแล้วก็ผู้ป่วยที่บำบัดยาเสพติดด้วย
0: ครับถ้ามีเวลาขอญาติฟังเสียงท่านรองที่พอดีเมื่อวานที่คุยกับเราสักนิดนึงเอาลองฟังดูนะ
2: ครับท่านในศูนย์แห่งนี้เขาสามารถมีลักษณะเหมือนกรงขังคนเอาไว้ได้ไหมครับเขาบอกว่าพอดีถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเสียงดังโวยวายเนี่ยสามารถเอาไปแยกขังได้โดยที่สปส.5เนี่ยอนุญาตเพราะว่าตรวจสถานที่แล้วอนุญาตให้มีแบบนี้อนุญาตให้ได้ไหมครับ
3: คือเขาจะมีแคร์กิฟเวอร์นะครับที่คนหนึ่งก็จะดูแลเตียงที่ไว้ดูแลผู้สูงอายุนะครับครับปกครองหนึ่งต่อห้าคุณภาพไหมฮะแคร์กิฟเวอร์หนึ่งคนดูแลได้5เตียงตรงส่วนนี้นะครับตามมาตรฐานจะเป็นอย่างนี้ยกเว้นกรณีที่คนไข้ที่มีอาการบางอย่างต้องอ่อนยาใช่ไหมครับตามแพทย์แต่จะมีอาการเครียดคุ้มข้างตรงส่วนนี้ถ้าเกินศักยภาพเนี่ยเขาต้องรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลครับ
2: ครับ
3: แต่ไม่ใช่ว่าเรามาสร้างกรงขังสร้างอะไรไว้แบบนั้นซึ่งมันจะไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการให้บริการถ้ามีเหตุการณ์ที่เราไม่ไหวเนี่ยเราต้องมีคอนแทคกับโรงพยาบาลแล้วส่งต่อไปโรงพยาบาลให้เขาได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปครับครับ
2: พี่ครับขอนิดเดียวครับท่าน
0: คืออันนี้ชัดเจนท่านบอกเลยว่าจะมีกรงขังอะไรเงี้ยไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ผิดเลยไม่ได้เลยแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยชุดใหญ
1: ่แล้วทุกจุดเลยอะค่ะ
0: คือเอาตรงๆเนี่ยผมยังดูไม่ออกว่าเป็นนอสเซอรี่ตรงไหนคุณผู้ชมดูตรงไหนเป็นนอสเซอรี่เนี่ยอันเนี้ยดูยังไงมันก็คุกอะ
1: ค่ะ
0: ผมว่ามันดูแล้วมันขดหูอะ
1: มาก
0: เนี่ยเป็นคนนอนในตะแกรงเนี่ยคุณผู้ชมผมว่ามันออกแบบมาลักษณะเหมือนตะแกรงปิ้งปลาพี่หมวยเคยเห็นไหมที่มันวางเป็นตะแกรงข้อไปแล้วก็พลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนตะแกรงปิ้งปลาแล้วผมถามนิดนึงถ้าเกิดไฟมันไหม้ขึ้นมาไฟเฟยช็อตขึ้นมาทำไงเนี่ยออกมายังไงเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไอ้การที่นอนแล้วมีตะแกรงปิดอยู่อย่างเงี้ยมันลำบากนะมันต้องทรมานนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนแก่ด้วย
1: ในมุมที่แกชี้แจงแกก็จะบอกว่าเนี่ยมันทำให้ไม่ต้องมัดแล้วก็ยังมีตะแกรงที่สามารถจะเคลื่อนไหวร่างกายไ

0: ในมุมที่เมื่อเช้าที่ดูตอนแกไลฟ์นะคะดูตอนแต่ละช่องไลฟ์อะค่ะแล้วแกก็บอกว่าที่ต้องมีลูกกรงก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบผู้ป่วยวิ่งหนีออกไปโดนรถชนอย่างเงี้ยแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะ
1: ปวดหัวเลยเห็นแล้วปวดหัวมันยังไม่จบแค่นี้นะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ไอ้ตะแกรงนี่มันหายไปไหนแล้วอันนี้อยากรู้เนี่ย
0: เหมือนล่าสุดผู้สื่อข่าวส่งเข้ามาค่ะบอกว่าเตียงยังอยู่แต่ว่าไม่มีคนเข้าไปนอนแล้วตอนนี้ปล่อยมารีแลกซ์เพราะว่าเป็นชั่วโมงการรีแลกซ์
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าในชั่วโมงการออกกำลังกายทุกอย่างห้องออกกำลังกายมันก็จะมีลูกกรงอะค่ะเท่าที่ได้ดูภาพคือทุกอย่างมันถูกปิดด้วยลูกกรงหมด
1: เข้าไปเขาบอกมันหายไปแล้วนะพี่หมวยสื่อบางคนก็บอกเข้าไปก็ไปดูมันหายไปแล้ว
0: เนี่ยค่ะสถานที่ออกกำลังกายทุกอย่างมันเป็นลูกกรงแบบนี้ซึ่งเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเกิดผู้ป่วยหนีออกไปแล้วใครจะรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องทำ
1: ตกลงก็เป็นที่ดูแลผู้ป่วยเหรอตกลงที่ดูแลผู้ป่วยเหรอหรือ
0: ผู้สูงอายุ
1: หรือผู้สูงอายุเอาให้แน่นะคือตอนนี้มันทับซ้อนไปกันหมดเลย
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ค่ะเขาบอกผู้ป่วยพึ่งพิงที่แกพยายามชี้แจงว่าเป็นผู้ป่วยพึ่งพิง
1: ตกลงมีทั้งคนชรามีทั้งจิตเวชอยู
0: ่
1: แถวนั้นแหละหรือไงมัน
0: ได
1: ้ดูแ
0: ลเรื่องของการให้ยาการฟีดอาหารทำกายภาพบำบัดยาเสพติดด้วย
1: แต่ที่แน่ๆนะครับอันนี้ผมก็อยากจะขอให้ทางฝั่งของตัวสบส.5เนี่ยนะฮะก็คือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เนี่ยนะครับที่เมื่อวานนี้ทางพี่แมวเขาอ้างว่าคุณนายนาเนี่ยอนุญาตใช่ไหม
0: ใช่
1: บอกคุณนายนาเนี่ยผมยังไม่เห็นคุณนายนาคุณนายนาอนุญาตจริงหรือเปล่าตกลงมันยังไงคนจะได้เข้าใจว่าเออมันยังไงเพราะว่าทางฝั่งอธิบดีก็บอกมันไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้รองอธิบดีก็บอกมันไม่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ตำรวจก็บอกได้รับการร้องเรียนมาตั้งนานแล้ว
0: ปลายเดือนสิงหาคม
1: จนกระทั่งนี่มาเป็นข่าวที่หุ่นกระแตเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่แมวมาอ้างได้ไงว่าคุณนายนาแห่งสบส.5อนุญาตคุณนายนาก็ต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าเขาเอาชื่อคุณไปพาดพิง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่หมวยเมื่อวานเราได้ยินพร้อมกันนะ
0: ล่าสุดเพิ่งจะต่ออายุเมื่อ3สิงหาคมด้วย
1: ต่ออายุก็หมายถึงชะตาเหรอ
0: ไม่ต่อใบอนุญาตต่อใบอนุญาต
1: พี่หมวยก็พูดไม่เคลียร
0: ์
1: ต่อใบอนุญาต
0: เป็นประจำทุกปีล่าสุดเพิ่งจะต่อ
1: คิดว่าพี่แมวต่อชะตาแล้วไม่ใช่นะ
0: ค่ะ
1: อ๋อเป็นศูนย์นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
3: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว
2: คน Spotify เขารู้กัน
3: หนูเลิกกับเขาแล้ว
4: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
5: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3ดราม่าจับ

0: แซ่บจัดเขินจัดละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
3: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
4: คุณมิ้น
5: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
4: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
6: ทุกคนยกมือขึ้น
7: รักวังคาใจต้องไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
8: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
9: หลับให้ไหวอะไรกัน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทั้งไข่และรสดีกัน
11: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
12: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบางจากไฮพรีเมียมพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้นโหลดแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย

0: Beaufort Tablet ให้ Beaufort Tablet ดูแลคุณเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับวันนี้เรามีพระเอกสองคน
2: ค่ะ
1: นะ
2: น้องก้าวน้องกราฟค่ะ
1: พี่ดูเป็นผู้ร้ายไปเลย น้องก้าวน้องกราฟมานะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนของละครเร
2: ื่
1: องตะวันหลวงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ครับ
1: ก้าวโอ้โหหล่อทั้งคู่เลยนะ
2: หล่อมากๆเลยค่ะพี่หนุ่มก็หล่อค่ะ
1: โอ้ตายแล้วว
3: ันนี้ผมโคเวอร์พี่หนุ่มครับ
1: ของผมเนี่ย
3: สองผมเดียวกัน
1: เรื่องนี้เป็นยังไงลูกคือเห็นบอกว่าตัวกราฟเองเนี่ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลย
3: ใช่ครับผมเรื่องนี้ก็หลังจากที่ทุกคนอาจจะ
1: เป็นคนดีมากใช่ไหมเรื่องนี้
3: เป็นคนเทาเข้ม
1: เป็นเทา
3: เข้มฮะ
1: เทาเข้มเกือบดำ
3: เกือบดำฮะ
1: โอ้ในเรื่องชื่ออะไรลูก
3: ในเรื่องชื่อภากรครับผมของผม
4: เรามีครับ
1: ในเรื่องสองคนเป็นพี่น้องกัน
3: ใช่ครับเล่นเป็นพี่น้องกัน
1: แล้วยังไงลูกมันทำให้มันมีอะไรเกิดขึ้น
4: มันมีเรื่องราวที่ทำให้วันนึงเนี่ยครอบครัวนี้ต้องแตกสลายไปฮะคือเราสองคนเนี่ยตอนแรกก็ดูรักกันดีฮะหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกแล้วครับ
3: ใช่มันจะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้องชายกับตัวพี่ชายเนี่ยค่อยบั่นทอนลงไปเรื่อยๆละกันครับ
1: ในเรื่องมีส่งคุณพ่อหรือคุณแม่ไปอยู่ที่ศูนย์อะไรไหมลูกเหมือนเรื่อง ไม่มีนะ
3: ไม่ได้ส่ง
4: ครับ
3: ไม่ได้ส่ง
4: แต่ไม่มีแน่นอน
3: แต่จะมีเรื่องของการสลับตัวเนาะเข้ามาแทน
4: คร
3: ับผม
1: เรื่องนี้เล่นกับยาย่า
3: ใช่
1: เป็นไงลูกยาย่าเพราะว่าตัวกราฟเองเคยบอกว่านางเอกที่อยากเล่นด้วยที่สุดคือยาย่า
3: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นไงวันนี้ได้มาเล่นแล้ว
3: ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วครับผมเพราะว่าอย่างจริงๆพี่ย่าคือแบบเป็นแทบจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลย ก็ตื่นเต้นมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมงานครับผมแล้วก็รู้สึกได้ประสบการณ์ดีๆจากพี่ย่าค่อนข้างเยอะ
1: นี่ครับกล้าวเหรอลูกเป็นไงเรื่องนี้ต้องมาเล่น
4: กับพี่ย่า
1: ก็กับยาย่ากับพี่ย่าเป็น
4: ตื่นเต้นครับเขินแกด้วยเรื่องการแสดงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วฮะไม่ถึงไม่ต้องห่วงพี่ย่านะห่วงตัวเองมากเพราะว่าวันแรกที่ได้เข้ากับพี่ย่ารู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยฮะพูดผิดพูดถูกรู้สึกขามันก็สั่นทั้งที่นั่งนิ่ง
3: ใช่แกจะมีเหมือนออร่าอะไรบางอย่างที่แบบลอยออกมาจากตัวครับผม
4: แต่แกเป็นคนที่ส่งอารมณ์แล้วก็ส่งบทอะไรให้ได้ดีมากๆ
3: ใช่
4: คร
3: ับ
2: ค่ะทราบว่าน้องกัฟมีเข้าฉากเลิฟซีน
3: ใช่
2: กับน้องยาย่าด้วยแล้วก็เหมือนพี่ณเดชน์มาวันนั้นมากองด้วยเหรอคะ
3: ใช่ครับผมเรียกได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่เป็นเลิฟซีนครั้งแรกของตัวผมกับตัวพี่ยาด้วยครับแต่ว่าพี่แบร์มา
2: เราทำยังไงอ่ะมันยิ่ง
3: ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่แบบขออนุญาตพี่เขาแล้วก็ผมขออนุญาตครับพี่เต็มที่เลยน้องพี่แบร์ก็น่ารักจริงๆไม่ใช่แค่พี่แบร์วันนั้นเป็นวันเกิดพี่ย่าแล้วก็มีแบบพี่หมากพี่คิมมาด้วยมาแบบเรียกว่ารุ่นเก่าๆมาหมดเลยครับ
1: แล้วเข้าฉากกับเขาแบบนี้นี่กับยาย่าแบบนี้นี่คือพี่แบร์เขามาเพิ่งไหมไม่มาไหม
3: มาครับ
1: มาใช่ไหม
3: มาฮะ
1: มาคุมเลย
3: ก็ไม่ได้มาคุมหรอกแต่ว่าแบบมาเหมือนมาให้กำลังใจมาในวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับผ
2: ม
3: วันนั้นมันตรงกับวันเกิดพี่ย่าพอดีพี่แบกเขาเลยมาเซอร์ไพรส์ที่กอง
4: กับยังดีฮะพี่ไม่กล้าเดินไปที่มอนิเตอร
1: ์ไม่กล้าเดินไปเลยหรอ
4: ไม่กล้าเดินไปเช็คเลยฮะ
1: จริงป่ะทำไมอ่ะ
4: พี่แบกนั่งอยู่ด้วย
1: เกรงใจ
3: เกรงนะแบบ
4: เกรงใจ
3: เพราะว่าพอเอาจริงเกรงใจด้วยแล้วก็เหมือนกับพอเป็นพี่แบร์พี่แบร์เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเขามีประสบการณ์การแสดงเยอะแล้วก็แบบผลงานเรียกได้ว่าสุดยอดทุกชิ้นเลยแล้วแบบมานั่งดูการแสดงของพวกเราที่แบบอาจจะยังเป็นแบบ nobody อยู่อะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยมีความเกรง
1: อะไร nobody อะไร
3: โอ้ยังตัวเล็กๆกันอยู่ยังตัวเล็กกันอยู่ฮะ
1: โอ้ยไม่แล้วเนาะ
3: ครับ
1: คือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังมีพี่หน่อยบุษกรเล่นด้วยใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
1: พี่หน่อยเล่นเป็น
3: คุณแม่ฝั่งบ้านรวยครับเป็นคุณแม่หลังจากที่ตัวภากรมีโอกาสได้เปลี่ยนครอบครัว
1: คือเรื่องมันจะดูซับซ้อนหน่อย
3: มาก
1: ใช่ไหมมันต้องติดตามตั้งแต่แรกถึงจะรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหม
4: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าละครของเราเป็นสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดราม่าเข้มข้นตัวความลับของแต่ตัวละครนะฮะใช่มันจะมีความซับซ้อนมากๆและมีหลายมิติมากๆฮะ
3: ใช่
4: แต่ละคนก็จะมีความลับของตัวเองหมดเลย
2: ค่ะคืนนี้เหมือนมีงานของน้องด้วย

0: คะ
1: ใช่ครับ
0: ที่สยามพารากอน
1: ใช่เดี๋ยววันนี้ที่สยามพารากอนเดี๋ยวพวกเราสองคนจะไปดู EP แรกพร้อมกับพี่แฟนคลับทุกคนครับผมก็นอกจากพวกผมสองคนก็จะยังมีพี่หน่อยด้วยพี่เดี่ยวด้วยแล้วก็พี่กิฟที่เล่นเป็นคุณแม่ฝั่งบ้านจนของพวกผมด้วยครับผมก็จะได้เจอนักแสดงมากมายเลยวันนี
2: ้ครับโอเคนะครับสุดท้ายฝากหน่อยฮะฝากละครเรื่องนี้หน่อย
3: ก็วันนี้ EP แรกแล้วนะครับก็อย่าพลาดเลยเด็ดขาดถ้าคุณพลาดตั้งแต่ EP แรกเนี่ยคุณจะดูกับเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเพราะว่าละครของเราเนี่ยมันขาดไม่ได้สักตอนเลยจริงๆอ่ะ
1: ใช่ดูช้าได้แต่อยากให้ดูทุกตอนครับผมก
2: ็ใครย้อนหลังก็ได้
1: ใครดูสดไม่ทันก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ครับผมทางช่อง3กด33มือถือกด3 plus ครับ
3: ครับผมฝากด้วยครับ
2: ครับผมก็ดูสดดีกว่าเพราะอย่างน้อยพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้คุยกับเขาได้
1: ใช่ว่
2: าเรื่องราวมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอุ้ยเธออย่างงู้นอย่างงี้เมากัน
1: ใช่ครับ
3: ครับ
2: โอเคได้ขอบคุณทั้งสองท่านมาก
1: คร
2: ับ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณมากคร
3: ับ
1: ดีมาก
2: คร
1: ับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณมาก
2: คุณหลังมานั่งได้นะลูกนะ
1: เฮ้ยไม่ดีกว่า
2: ฮะตั้งโต๊ะนู้นได
1: ้แต่เป็นนั่งแบบในทางที่ดีได้ไหมน่าจะดีกว่าครับ
2: โอเค
1: ขอบคุณครับสู้ๆพี
3: ่ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ลูกชาย
0: ลูกชายค่ะ
2: นี่นะ
1: ไม่เจ๋งมาก
0: ค่ะหล่อมากคือพอแบบมองไปแล้วมันแบบสว่างแบบ
2: มองไปทางนู้นสว่างหันมามองทางนี้เป็นไงอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ก็มองไม่หมายถึงมองพี่หนุ่มด้วยก็แบบเวลาหันมาด้านนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหันมาด้านนี้มันดูแบบแต่พอหันด้านนี้มันมีแต่รอยยิ้มมันดูสว่างสว่าง
2: หันมองน้องสองคนสว่างใช่ไหมหันมามองหน้าพ
0: ี
1: ่มวน
0: ไม่ใช่คือหันด้านนี้ในความหมายหมวยแหละแต่ว่าพอมาด้านนี้มันเป็นเรื่องเครียดไงคะโหนกระแส
2: นะ
0: ค่ะ
2: อ้าวโอเคขอบคุณน้องสองคนนะครับ
1: ค่
0: ะ
3: สวัสดีครับ
2: นะครับเวลาหมดเนาะ
0: หมดค่ะ
2: แล้วมีลูกคงลูกค้าอะไรไหม
0: วันนี้ไม่มีค่ะพี่หนุ่ม
2: ไม่มีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูผลกระแสกันคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากให้ติดตามจริงๆนะครับเพราะเรื่องมันหลายขยักมากเลยนะฮะแล้วก็คงจะยาวพอสมควรอย่าบ่นกันนะแต่อยากให้ติดตามดูเพราะมันมีทั้งสองฝั่งเลยวันนี้เดี๋ยวจะได้รู้ด้วยว่าทางฝั่งของตัวลูกชายเนี่ยเขาบอกเขาก็มีหลักฐานเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากตัวน้องสาว
0: น้องสาวรู
2: ้น้องสาวบอกไม่รู้จริงๆนะฮะแล้วก็ตัวแม่ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าแม่มั่นใจในตัวลูกสาวว่าลูกสาวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถามว่าเคยมีทะเลาะเบาะแว้งกับลูกสาวไหมแม่บอกมีนะฮะวันนี้คุณเอกสายไหมมานะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนดำเนินการเรื่องนี้พี่เอกเป็นไงบ้างตอนนี้ดำเนินการไปถึง
4: ก็ตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเลยครับก็ได้คุยกับคุณแม่เขาเดี๋ยวดูในรายละเอียดผมจะตามในเรื่องของโรงพักที่แจ้งความไปทั้งกองปราบแล้วก็ที่สน.วังทองหลางให้เธอครับ
2: ครับแล้วทนายแก้วแล้วไปศึกษาเรื่องของกฎหมายอะไรมาบ้างไหม
5: มีพรบสถานพยาบาลเพิ่มเติมปี41ครับเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตจะมีความผิดมีโทษจำคุกครับพี่ครับ
2: ครับพี่อยากเป็นไปได้อยากให้แก้วลองทดลองไปอยู่ที่นั่นหน่อย
5: พี่
2: มันอย่างน้อยมันจะได้ดูว่าเออมันแก้วจะได้ไปสืบราชการลับหน่อย
5: มันยังไม่ถึงขนาดนั้นพี่
2: เหรอ
5: ครับ
2: ขอบคุณพี่ว่ะแก้วแก้วลองเข้าไปอยู่ในไอ้เตียงที่เป็นไอ้ปิ้งปลานั้นได้ไหม
5: ไม่ไหวครับพี่เพราะว่าเวลาเรานอนเราต้องลุกขึ้นมายืนนั่งมั่งอะไรอย่างเงี้ยพี
2: ่เหร
5: อครับโอ้โหนอนอย่างนี้มันน่ากลัวครับ
2: เหรอ
5: เวลาไฟไหม้เราไปยังไง
2: โอ้โหน่ากลัวมากนะไฟไหม้นี่โอ้โหเดือดร้อนเลยอ่ะ
4: ครับพี่ใช่
2: น่ากลัวจริงนะครับโอเคเดี๋ยวไปคุยทางฝั่งหนกระแสนะครับ
0: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ชมครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีน KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Rotukis Face Eye Neck Cream

สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใครดูก็น่าจะเข้าใจนะฮะถึงที่มาที่ไปนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดคนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ไม่ได้ติดตามเมื่อวานเดี๋ยวผมพยายามที่จะอธิบายให้ฟังแบบรวดรัดตัดตอนเลยนะฮะวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของทาง

0: คุณแม่ท่านหนึ่งครับร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาทางโหนกระแสครับบอกว่าไปถูกลูกชายแท้ๆของตัวเองเนี่ยนะครับคือให้คนเนี่ยมาจับตัวไปแล้วก็ให้ไปอยู่สถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบนอสเซอรี่คุณผู้ชมครับแต่มันเป็นการดูแลแบบผู้ใหญ่คือถ้าดูแลแบบผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแบบทั่วๆไปมันก็พอจะเข้าใจได้แต่สิ่งที่คุณแม่บอกคุณแม่ไปเจอมาเนี่ยคุณแม่ไปเจอคือลักษณะเหมือนให้อยู่ในกรงขังคุณผู้ชมครับแล้วก็บางจุดเนี่ยก็จะมีเหมือนตะแกรงปิ้งปลาครับคือเข้าไปอยู่แล้วก็มีตะแกรงครอบเอาไว้นะฮะหรือบางจุดก็จะเป็นกรงเหมือนขังหมาคุณแม่ไปอยู่ในนั้นนะ11เดือนนะอยู่ในกรงขังหมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยออกมาก็อยู่ภายนอกก็อยู่ในกรงเหมือนกันนะครับอีกประมาณสักปีกว่ารวมๆแล้วเนี่ย2ปีครึ่งคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่คุณแม่เองเข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยตัวลูกสาวเองก็พยายามตามหานะฮะจนกระทั่งวันนึงครับมีคนซึ่งเป็นผู้ป่วยนะฮะซึ่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเขาต้องการที่จะออกจากจุดนั้นนะครับคุณแม่เนี่ยก็เลยแอบเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยฮะฝากผู้ป่วยคนนั้นออกมาด้วยบอกว่าให้โทรตามหาน้องสาวฉันหน่อยให้มาช่วยฉันด้วยคุณแม่ได้มีการทำตำหนิเอาไว้นะฮะที่สถานที่แห่งนั้นเป็นจุดๆๆๆซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีประเด็นผมจะให้ตำรวจเนี่ยพาคุณแม่ไปที่สถานที่แห่งนั้นแล้วไปชี้จุดหรือว่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ยที่ฉันทำมาร์กเอาไว้ดูซิว่ามันตรงกับที่คุณแม่พูดหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนครับเรื่องราวเหล่านี้ทางฝั่งของตัวน้องสาวโทษนะฮะน้องสาวแล้วก็ตัวลูกสาวเนี่ยก็ไปช่วยคุณแม่ออกมาได้คุณแม่ออกมาครับคุณแม่ก็ปรากฏว่ามาเจอว่าโรงงานของคุณแม่เองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเปิดเอาไว้แล้วก็ให้ลูกชายดูแลกลับกลายเป็นว่าถูกเปลี่ยนชื่อไปนะฮะส่วนบริษัทเองก็มีการถอดถอนชื่อคุณแม่ออกไปแล้วก็ไปใส่ชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็ตัวคุณแม่เองได้มีการไปแจ้งความไว้เรื่องของเซฟด้วยเพราะเซฟคุณแม่เองเนี่ยมีทองมีเงินอยู่นั้นประมาณสัก9ล้านนะฮะก็ถูกลูกเอาไปด้วยลูกบอกเอากลับมาให้คุณแม่บอกมันไม่ใช่เซฟก้อนใบนี้เลยจริงๆมันเป็นใบอื่นคุณแม่ก็เลยยังไม่กล้าเปิดอันนี้เรื่องราวคร่าวๆคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะคุณแม่มาอีกครั้งนึงนะฮะคุณแม่ณภัทรนะครับมาพร้อมกับน้องบีมเป็นลูกสาวนะฮะแล้วก็คุณนุชเป็นน้องสาวของคุณณภัทรนะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึงนะเมื่อคืนนอนสบายนะแม่นะหลับมั้ย
1: ไม่ค่อยหลับ
0: ทำไมอ่ะมันเครียดเหรอมันเป็นยังไง
1: เครียดแล้วตอนที่ออกรายการเสร็จแล้วออกไปก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วก็น้องลูกสะใภ้จะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะโทรติดต่อกับแม่มาถ้าเกิดเขารู้สึกผิดเขาก็น่าจะโทรมาบอกกับแม่ว่าเออแม่ขอโทษหรืออะไรหรือคุยกับเราอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นว่าเขา
0: โทรหาคนอื่น
1: ค่ะ
0: อ่ะไม่เป็นไรแม่แป๊บนึงนะฮะแล้วก็วันนี้ครับทางฝั่งของตัวคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะฮะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับมาพร้อมกับทนายแก้วดร.มนชัยนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ซึ่งคุณเอกก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มา2มุมนะครับเพราะทางฝั่งลูกชายเองก็ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนกันนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยยืนยันครับว่าตัวน้องสาวคือบีมเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะให้แม่เนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นนะครับวันนี้คุณเบนซ์มาพร้อมกับทางภรรยานะฮะคือคุณกุ้งฝอยแล้วก็น้องชายของภรรยานะฮะก็คือคุณก้องสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านอยู่ด้านบนนะฮะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมขออนุญาตแยกชั้นกันเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์อีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตคุยกับทางฝั่งคุณแม่ไปก่อนนะ
4: ได้ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวข้างบนก็จะได้ยินแล้วก็ได้ข้างบนเรามีจอให้ดูอยู่แล้วใช่มั้ยโอเคครับเดี๋ยวดูไปด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยผมจะถามขึ้นไปก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะคุณแม่เมื่อวานเนี้ยหลังจากจบรายการทางเราเองเนี่ยได้มีโอกาสส่งทีมงานลงพื้นที
1: ่
0: ไปที่สถานที่ที่คุณแม่อ้างว่าคุณแม่ไปอยู่ที่นั่นนะครับปรากฏภาพที่มันได้กลับมาเนี่ยมันน่าตกใจมากผมก็ส่งไปให้คุณเอกนะฮะแล้วก็ส่งไปให้ทางสื่อหลายสื่อเหมือนกันผมอยากคุณแม่ยืนยันอีกครั้งว่าภาพนี้หรือเปล่าที่คุณแม่เคยไปอยู่ผมขอภาพเหล่านั้นหน่อยครับนี่นะฮะคุณอาร์มฤชาคุณมุจโจทินที่เมื่อวานเราให้ลงไปนะครับลองดูภาพนะฮะที่นี่ใช่ไหมแม่แม่น่าจะไม่เห็นข้างหน้าหรอกเพราะแม่ถูกเอาไปข้างในถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวดูข้างในนะแม่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ก็คือศูนย์นะครับซึ่งตัวแม่เองเนี่ยเคยไปอยู่ก็คือโสธรชัย Nursing Home ถูกไหมแม่
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อยู่ที่ตำบลท่าม่วงนะครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี

0: อันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นประตูแบบนี้นะเนี่ยข้างบนจะเป็นหีบเพลงกันคนหนีออกมาเนี่ยนะฮะใส่กรงไว้แบบนี้เนี่ยพี่เอกดูเนี่ยพี่เอกคิดว่ามันเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุไหมเนี่ย
1: ไม่น่าใช่แล้วครับพี
0: ่ฮะ
1: ดูแล้วไม่น่าใช่เลยครับ
0: ดูแล้วมันเหมือนเป็น
2: มันเหมือนกับเป็นค่ายกักกัน
1: เหมือนสถานที่กักกันหรือคุกผู้บริสุทธิ์นะครับคือไม่ต้องทำผิดกฎหมายแต่ถูกจับส่งมาที่นี่ครับ
0: แล้วก็มีลูกกรงเนี่ยเป็นชั้นชั้นชั้นชั้น
1: ครับ
0: ประตูลูกกรงก็เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเข้าไปนะ
2: เป็นแดนๆไป
1: ป้าแมวบอกว่าที่เอากรงครอบเอาไว้เพื่อกลัวลุกขึ้นมาแล้วจะออกไปถูกรถชนมันไม่น่าจะถูกรถชนเพราะว่ามันมีลูกกรงหลายชั้นมากเลยครับพี่
0: ใช
1: ่มันไม่ได้ชั้นเดียวมีหลายชั้นเลยนะ
0: อีกอย่างตรงนั้นรถที่ไหนมันจะไปชนมันก็ไปอยู่ในรั้วรอบของเขานะ
1: ไม่มีหรอกครับ
2: โอ้โห
1: ไม่มีหรอกครับ
0: นี่ฮะผู้ชมลองดู
1: ผมได้คุยกับคนที่เคยทำงานที่นี่มาด้วยนะครับเขาโทรเข้ามาหาเนี่ยหนัก
0: ห
1: นักมากเลยครับใช่
0: อันนี้คือในมุมคุณเอกคิดว่าผิดไหม
1: ผิดสิครับ
0: เต็ม
1: เพราะเมื่อวานเนี่ยป้าแมวบอกชัดเจนว่าเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแต่ว่าป้าแมวพยายามใช้คำพูดว่าผู้ป่วยตลอดเวลาม ันเหมือนเป็นโรงพยาบาล
0: ใช่ซึ่งจริงมันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช
0: ่หมอมีไม่ได้ยาห้ามให้
3: ถูกครับ
0: คุณแค่ได้แค่อนุบาล
3: ดูประคับประคอง
0: ประคับประคอง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: แต่เมื่อวานนี้ทั้งคุณแม่แล้วก็คนที่โฟนอินเข้ามาเนี่ยยืนยันในรายการว่าได้รับยาตลอด
0: ถูก
1: ใครจัดยาให้เขา
0: เนี่ยครับอันนี้เป็นห้องอะไรคุณแม่ครับอันนี้ห้องอะไรฮะที่เขาไปถ่ายแม่พอจะบอกได้ไหมโอ้นี่เบรกแรกขึ้นมานี่แสนคนเลยนะดูเนี่ยใน YouTube เนี่ยผมตกใจเลยไอ้ตรงจุดนี้คุณแม่จำได้ไหมอันนี้ผมขอฟีดภาพนิดนึงห้องเนี้ยฮะแม่เคยอยู่ไหม
4: ไม่เคยค่ะ
0: มันดีเกินไปที่แม่จะอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โห
0: เนี่ยแม่บอกเลยว่าห้องนี้มันดีเกินไปแม่ไม่เคยอยู่ถูกไหมอ้าวเปิดไปอีกเปิดไปอีก
1: เป็นห้องโชว์เหรอ
2: แม่เคยอยู่ห้องมีแอร์ไหมครับ
4: เคยอยู่ห้องมีแอร์ไม่เคยตอนที่ญาติจะมารับกลับแล้ว
1: อ๋อถูกย้ายมาที่นี่
4: แบบเขาก็เลย
2: เป็นห้องรับรอง
4: ไม่ใช่ห้องนี้ค่ะ
1: เขาเรียกห้องโชว์ใช่ไหมห้องแบบนี
0: ้อืม
4: พอรู้ข่าวว่าญาติจะมารับเขาก็ย้ายไปอีกห้องหนึ่งที่แบบ
0: เนี่ยนะครับเอาห้องลูกกงเลยทีมงานเอาห้องที่เขาเห็นไปเลยนี่แม่อันนี้คืออะไรเป็นกงเขาไปนี่เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นเขาไปเลยมันหลายชั้นเหลือเกินนะ
4: อันนี้เขาเรียกว่าซอย3
0: ซอย3
4: เขาเรียกแดน3
1: แดน3
0: แดน3
1: เรียกแดน3เลยครับ
4: แดน3
0: เอ๊ะนี่มันเดี๋ยวก่อนนะแม่ตกลงมันเป็นคุกเหรอแม่ไปเรียกแดนเนี่ย
4: ก็เจ้าหน้าที่ในนั้นกับคนไข้ใน
2: เขาเรียกกันอย่างนั้น
4: เขาเรียกใน
1: อ๋อเจ้าหน้าที่ก็เรียกแดน3
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ให้ไปอยู่ที่แดน3
4: ก็ก่อนที่พอรู้ข่าวว่าญาติจะมารับเขาก็จับแม่มาอยู่แดน3แล้วก็พอตอนนั้นลูกชายก็ยังอึกอักว่าจะมารับหรือไม่มารับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาจากกรงนั้นน่ะมาอยู่ตรงแดน3ที่เป็นล็อกในสุดแล้วพอลูกชายยืนยันว่าจะมารับอีก 4-5 วันมารับเขาถึงจะย้ายไปอีกห้องนึงค่ะเนี่ยค่ะทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องที่เขาขัง
1: ซ้าย
4: คนไว้เนี่ยค่ะซ้ายมือเนี่ยค่ะซ้ายมือเลยค่ะ
2: จะเป็นห้องที่เขาขังอะไรครับแม่
4: เขาขังคนอยู่ในนั้นซึ่งห้องนี้ไม่มีอากาศไม่มีที่ระบายอากาศเลยค่ะมีแต่ถังฉี่ถังอึตรงนั้น
0: ตรงนี้นะ
4: ค่ะซ้ายมือเนี่ยค่ะที่ประตูสีเขียว
0: ที่ตำรวจหันหลังให้อยู่กับทางทีมข่าวเราหันหลังให้อยู่ถูกไหม
4: ใช่ค่ะอันนี้คือ1ห้องแล้วก็เข้าไปข้างในค่ะห้องขวามือนี้ด้วยแล้วก็ห้องซ้ายมือมันจะมี3ห้องค่ะซ้ายมือจะมี2ห้องขวามือจะมี1ห้องที่ในนั้นไม่มีอากาศเลยค่ะเป็นห้องทึบ
1: ผมไม่อยากนึกถึงไฟไหม้เลยถ้าไฟไหม้จากด้านหน้าเนี่ยข้างในจบหมดเลย
2: จะออกยังไงอ่ะเพราะมันล็อกกุญแจด้วย
1: ใช่
4: ใช่ค่ะ
0: นี่คือแดน3นะแดน3แม่ก็ต้องไปมาแถวนี้แม่เคยอยู่ในห้องอย่างนี้ไหม
4: เคยเขาเคยจับให้อยู่ในห้องที่เขาเปิดเนี่ยค่ะขังไว้ตอนที่ได้ข่าวว่าลูกจะมารับเขาก็เลยเอาย้ายมาขังตรงนี
0: ้แต่เขามีดอกมงดอกไม้พันที่กรงลูกกรงไว้นะเหมือนประดับประดาให้มันดูแบบ
2: ดูแบบ
4: เนี่ยค่ะมันต้องผ่านแล้วทุกกรงทุกประตูกรงเขาจะล็อกกุญแจนะคะเขาจะกดล็อกกุญแจหมด
2: ล็อกจากข้างนอกเลยทั้งหมด
4: เนี่ยค่ะล็อกในกรงที่เห็นเมื่อกี้นี้เลยค่ะ
0: โอ้
4: เนี่ยค่ะเขาจะปิดประตูแล้วก็คล้องกุญแจล็อกกุญแจ
0: ครับอ่ะลองไปดูภาพอื่นดิทีมงานเปิดดูสิมีห้องไหนอีกลองดูนะจะให้แม่เขาได้ลองอันนี้แม่เคยอยู่ไหม
4: ไม่เคยค
0: ่
4: ะ
0: ไม่เคยนะเขามีไว้ทำไมแม่ไอ้เตียงอย่างนี้มันมีเยอะเลยเหรอแม่ไอ้เตียงอย่างเนี้ย
4: 10กว่าเตียงน่าจะประมาณ12เตียง
0: ไอ้เตียงที่มันมีไอ้ฝาครอบเป็นลูกกงเนี่ยตะแกรงเนี่ยนะ
4: ค่ะค่ะ ที่ได้เห็นเพราะว่ามันเป็นห้องที่ในหน้าต่างที่เห็นซ้ายมือก็คือมันคือแดน3หน้าต่างของแดน3ที่แม่โดนเข้าไปแม่ก็เลยได้เห็นในนี้ค่ะเนี่ยได้เห็นห้องนี้เขาก็จะจับคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมัดไว้ที่เตียงแล้วก็ครอบแล้วเวลาเขาจะป้อนข้าวคือเขาก็จะเอาไอ้ตะแกรงออกแล้วก็หมุนเตียงขึ้นมาให้คนแก
0: ่นั่ง
4: หัวขึ้นมาแล้วก็นั่ง
0: ส่วนใหญ่คนที่อยู่นี่ก็เป็นคนแก่ทั้งนั้นเลยเหรอฮะ
4: เป็นคนแก่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือน
0: มีอาการทางจิตไหมหรือไม่มี
4: บางคนก็มีแต่ว่าเป็นอาการทางจิตที่นั่งแบบเหมือนหุ่นขี้ผึ้งอะไร
0: เหมือนลอย
4: ๆค่ะ
0: เหมือนเหม่อลอย
4: นั่งแบบตาไม่กระพริบนั่งเฉยๆเลยซึ่งเมื่อกี้ค่ะใช
0: ่โอ้โหเฮ้ยมันใช่เหรอเนี่ย
2: แล้วทำไมเขาต้องเอาตะแกรงมาครอบแบบนี้เวลานอนเขากลัวหนีเหรอครับ
0: เขาบอกว่ากันเวลาที่จะดึงหนีอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โห
0: ไม่งั้นต้องผูกเชือก
1: กลัวลุกขึ้นแล้วเดินไปรถชน
0: เออ
2: บ้าพี
1: ่ก็เขาให้แรงให้สัมภาษณ์
0: เขาบอกให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแก้ว
1: กลัวลุกขึ้นแล้วเดินไปรถชน
0: เขาบอกรถเดินไปรถชนใครจะรับผิดชอบเขาว่างั้น
1: ลูกกงกี่ชั้น
2: โอ้โหไม่ใช่มันเดินออกไปง่ายๆพี
0: ่เออแล้วคนแก่เดินก๊อกๆ
2: เดินก๊อกๆก๊อกๆก๊อกๆ
0: เนี่ยนะโอ้ตรงนี้แม่ไม่เคยอยู่นะ
4: ไม่เคยค่ะ
0: เปิดไปอีกสิมีอีกไหนดูสิเดี๋ยวเราไล่เป็นเรื่องๆไปอันนี้เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องลูกชายนะเอาตรงนี้ก่อน
4: เนี่ยค่ะ
0: อันนี้คืออะไรฮะแม่เอาฟีดภาพไว้ทีมงาน
4: อันนี้เป็นกงที่แม่
0: ฟีดภาพไว้
4: อันนี้เป็นกงแรกแล้วกงที่2ถัดไปข้างในที่เขาขังแม่ไว้ค่ะ
0: ที่แม่เรียกว่ากงหมาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: เรียกกงเหมือนไม่ใช่คน
2: ที่แม่อยู่กงนี้11เดือนเหรอครับ
4: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะกงนี้เลย
0: หยุด
4: กงนี้เลยค่ะ
0: ภาพใหญ่เลยครับ
1: ที่คุณแม่อยู่คือกงนี
0: ้แม่อยู่กงนี้นะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แม่ทำตำหนิไว้ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: แม่ไม่ต้องบอกนะ
1: เป๊ะเลยอ่ะ
0: เออ
1: ทำตำหนิด้วย
0: แม่ไม่ต้องบอกนะกงนี้คือกงที่แม่อยู่ห้องเล็กๆแค่นี้เนี่ยนะที่แม่บอกกงหมา
4: ใช่ค่ะ
1: แม่อยู่นานเท่าไหร่ครับ
4: อยู่ในกงนี้ประมาณ11เดือน
2: เกือบปีครับ
1: ไม่มีห้องน้ำในนี
4: ้ไม่มีมีแต่ถังผงซักฟอก
1: ให้ขับถ่ายในถังผงซักฟอกเอากลิ่นเกินก
4: ็ก็อยู่ในนั้นเลย
2: แล้วนอนมีฟูกมีอะไรให้ไหมครับ
4: มีเตียงที่เป็นสนิมอยู่แล้วก็มีที่นอนอยู่ในนั้นน่ะ
0: แม่ก็นอนนี
1: ่อันนี้ป่ะ
4: นี่เลยใช่ค่ะ
0: นี่ถังขี้ใช่ไหมแม่
4: ใช่ค่ะ
1: ขี้เยี่ยวในนี้
0: เวรกรรม
1: จากผู้บริหารบริษัทจากเจ้าของโรงงาน
2: แล้ว
1: มีเงินมีทองมากมาย
2: ขอโทษแล้วเวลาเช็ดก้นเช็ดอะไรก็ใส่แบบนี้ล้างขวดน้ำ
4: เขาก็จะมี
1: ทิชชู่ให้ไหม
4: กระดาษทิชชู่ให้หนึ่งม้วนใช้ประมาณ3วัน
1: โอ้โห
4: สามวันจะแจกครั้งหนึ่ง
2: 3วันให้แจกครั้งเดียว
1: จากเจ้าของโรงงานนะพี่จากเจ้าของโรงงานนะชีวิตปกติทุกอย่าง
0: แม่ดึกๆมีเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าไหมครับขอโทษนะแม่นะไหวไหมแม่
4: ไหวไหว
0: ไหวไหมให้ผมพักก่อนไหมพักก่อนดีกว่าพักก่อนพักก่อนคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะถ้าแม่ไม่อยากบอกแม่เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์กัปตันพราชิวพียูไฮบริดน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: คอนเฟิร์มเพื่อนพี่แค่โลนะคะ
6: คนผ่อนตรง
5: ไม่พบอะไรค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
12: ล้างเก่งมาก
13: สไลด์เลมอนสูตรใหม
14: ่ Close up shot
15: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
16: รอบเนี้ยลองของอร่อย
17: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar for Health Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
18: สีเยอะคราบเละต้องเป่า
8: อลวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45

0: ันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
0: ชดาอร่อยชดาอร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
2: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
3: เริ่มจุดเชิญ
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี่
6: เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: มองอะไรอ่ะ
9: เอ้ยยา
8: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
10: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
11: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
12: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
0: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: มากดไปเลยไม่รู้มา
15: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
16: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
17: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
18: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
19: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
0: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ใส่บ้านคุณ
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้เลกาซอย
4: 300 มิลลิลิตร Be your original เลกาซอย Original Number 1 Brand Thailand 300 มิลลิลิตร
5: เลกาซอยอร่อยคุ้มค่า
6: It's real
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
9: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
3: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักษ์
5: เปิดโลกของงานเอ็กซ์โปแต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปจัดเต็มเฟอร์หรูๆฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา

0: นับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: มาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับ เพื่อความเป็นธรรมของทางฝั่งพี่แมวเขานะฮะคือพี่แมวเขาได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้เหมือนกันนะครับเรื่องของไอ้ตกคงตะแกรงที่มีการครอบเดี๋ยวลองฟังพี่แมวเขาพูดหน่อยฮะที่เมื่อวานนี้เราถ่ายไว้เอ้าลองดู
2: เหยียดแข้งเหยียดขาแต่เขาจะลงเตียงตลอดเวลาเขาจะลงเตียงเพราะเขาไม่รู้ไงถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาลงมาเขาพลาดเขาหัวแตกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะครอบเขาไว้แบบเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีแอคทิวิตี้ได้นะแต่เขาจะลงเตียงไม่ได้แต่ที่เราไปผูกเขามากๆมันจะบวมได้เพราะอะไรเพราะเราการผูกเนี่ยผูกให้ถูกต้องคือนิ้วเราต้องสอดได้แต่ถามคนไข้จะอยู่นิ่งไหมล่ะ ดึงทั้งวันเลยคือเราจะมีลายในแต่ละครคนถ่ายภาพให้ดูนะเราพลิกตัวนะตอนนี้เราพลิกตัวสัก2ชั่วโมง4ทุ่มพลิกตัวก็ถ่ายส่งไปพลิกตัวแล้วค่ะแล้วเราก็ให้เหตุผลตรงไปตรงมาถามว่าถ้าเกิดพี่ผูกแม่เขามือบวมไปอย่างเงี้ยมันโอเคไหมล่ะแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าเออทำไมเราต้องทำคือในรายที่ถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะมัดไม่กี่วันไงใช่ไหมแต่ถ้ากลับบ้านเนี่ยคุณต้องไปประจนกับเขาทั้งเดือนทั้งปีอ่ะทำยังไงเขาถึงจะสบายตัวที่สุดไม่ใช่คุณมัดเขาทั้งปีทั้งชาติมือบวมแต่งอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำวิธีการเนี่ยอธิบายได้ว่าเรามีเหตุผลยังไงถึงทำแบบนี้
1: จะถูกให้ได้อะ
3: มีแอคทิวิตี้นะพี
1: ่แอคทิวิตี
3: ้มีกิจกรรมด้วยนะ
1: เมื่อกี้ในระหว่างที่เปิดภาพไปคุณแม่ถามอะไรผมในเมื่อกี้นี
4: ้มันจะมีก่อนที่อันนี้เขาเรียกตึก2ที่เขาครอบแล้วมันจะมีแดน1ที่ห้องกว้างๆที่แม่บอกว่าเคยโดนขังในนั้นแรกๆแล้วก็เคยโดนขังแดน3แม่สังเกตว่าแดน3เนี่ยมันจะมีเขาจะขังคนไว้อะแต่ในรูปเมื่อกี้เนี้ยคนที่โดนขังหายไปไหนไม่มีอยู่
1: หมายความว่าไงตรงนี้เหรอ
5: ย้าย
1: อันนี้เหรอ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเนี่ยค่ะทุกล็อกเขาจะขังเห็นไหมจะมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ถัง
1: อ๋อต้องมีโอ้โห
4: เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
3: อ๋อที่มันเดินทะลุกันได้
1: คือไม่ใช่ไม่ถอยกลับมาเดี๋ยวที่มาให้ฟังเข้าใจละ
4: หกห้องเนี่ยค่ะตั้งแต่ห้องแรกก็จะมีเห็น
1: คือเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นลูกกงขนานกำแพง
4: ค่ะแล้วก็มีประตูลูกกง
1: เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งลูกกงเนี่ยมันจะขนานกำแพงไปหมดเลยทำเป็นห้องลูกกรงเอาไว้แล้วไอ้ที่คนเดินเข้าไปเนี่ยก็จะเดินแค่พอดีตัวแต่ข้างเนี้ยเป็นลูกกรงที่เขาทำกั้นไว้อย่างนี้เลย
4: ใช
1: ่
4: ค่ะ
1: ในนั้นต้องมีคนอยู่แต่นี่ไม่มีนะ
4: ไม่มีค่ะเนี่ยค่ะโต๊ะแดงเห็นไหมฮะโต๊ะแดงมีน้ำซึ่งเนี่ยเขาจะแตกวันนึงเราได้กินน้ำแค่เหยือกนี้แล้วก็เก้าอี้
1: อ๋อนี่เป็นห้อง
4: แล้วก็โต๊ะนี้
3: นี่คือหนึ่งห้อง
4: ใช่ค่ะ
5: แม่บอกมันจะต้องมีคนถูกขังไว้ที่นี่แต่ตอนนี้คนหายไป
4: ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะพอเข้าไปเลยเห็นเลยว่า
3: ผมเนื่องมันเป็นทางเดินตอนแรก
4: ไม่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยมีโต๊ะเก้าอี้เห็นไหมฮะแล้วมีเหยือกน้ำ
1: ทางเดินน่ะใช่แก้
4: แสดงว่าเนี่ย
1: เป็นทางเดินพอดีตัวคนแต่ขวามือเนี่ยมันจะเป็นลูกกงเป็นห้องไป
4: ค่ะแล้ววันนึงเขาจะให้น้ำเรากินเหยือกเนี้ยลองถอดเนี่ยค่ะขวามือเป็นเหยือกเป็นกระบอกสีชมพูเนี่ยค่ะ
3: ที่วางอยู่บนโต๊ะแดงใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะ
1: โอ้โหแต่คนหายไปแล้ว
4: แต่คนหายไปแล้วค่ะ
1: เนี่ย
4: ที่เนี่ยมีคนนั่งขังโดนขังทุกห้องเลยค่ะ
1: ครับเนี่ยครับแม่ทำตำหนิไว้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าทางฝั่งของตัวดาว8แฉกเขาลงแล้วนะเขาบอกว่าแม่พูดจริงเพราะแม่ทำเป็นหมึกน้ำเงินไว้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ดาว8แฉกเขาไปเจอแล้วดาวแปดแฉกเขาไปเจอลองดูที่ของดาวแปดแฉกที่เขาลงอ่ะของเราก็มีใช่ไหมอ่ะนี่ป่ะแม่นี่แม่ทำไว้ป่ะ
4: ใช่ค่ะ
1: นี่แม่ทำไว้นะ
4: ใช่ค่ะแม่ทำไว
1: ้
5: ทำเพื่อยืนยันว่าแม่อยู่ที่นี่จริงถูกขังไว้ที่นี
4: ่ใช่ค่ะเพราะว่าพอ
1: รู้ของเราใช่ไหม
4: พอรู้ข่าวพอทราบว่าญาติจะมารับอ่ะแม่ก็เลยทำตำหนิไว้เพื่อให้เป็นหลักฐานว่าแม่ได้โดนขังเพราะว่าแม่คิดว่าเขาจะต้องปฏิเสธแบบ
5: คือแม่ตั้งใจว่าออกมาฉันจะต้องแจ้งความเนินคดี
4: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะอันนี้ใครไปถ่ายมาอาร์มป่ะอ๋อนี่อาร์มนฤชาไปถ่ายมาเมื่อวานเขาไปเจอมาแล้วต

0: งกับที่แม่บอกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ่
0: า
1: แล้วมันก็
0: ถ่ายส่งมาเมื่อกี้อามส่งมาเมื่อกี
2: ้แสดงว่าแม่รู้อยู่แล้วเขาต้องปฏิเสธว่าแม่ไม่ได้ถูกขังถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: แม่เลยกล่าวว่าฉันได้ไปที่นี่อีกฉันจะต้องยืนยันว่าฉันทำตำหนิไว้ตรงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: โอ้แม่โคตรเก่งเลย
2: ยอดแม่
3: ทำเครื่องหมายไว้ด้วยนะ
0: แม่เก่งมากแม่นี่เป็นนาตาชาโรมานอฟของลูกจริงๆเนี่ยของลูกหนุ่มนะนะโอ้โหสุดจริงๆแม
2: ่แม่มีสติดีทุกอย่าง
0: เนี่ยนะฮะเอ้แม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนอื่นๆที่เขาพูดคุยกับแม่ไหมในเวลาที่แม่ถูกกักอยู่ที่นั่น
1: มีค่ะมีเมื่ออย่างเมื่อวานคนชื่อบีที่นามสมมุติบี
0: อ
1: ่ะเขาก็จะโดนขังอีกด้านกงหนึ่งเขาก็จะแบบสงสารเราบางทีเขาก็เหวี่ยงมาม่าอะไรมาเพราะว่าเราบางทีข้างนอกอ่ะแม่เมื่อก่อนแม่ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆแม่ก็โดนตีโดนอดข้าวโดนลงโทษอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: พอโดนพอได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วอ่ะแม่ก็ถึงรู้ว่าในทุกๆครั้งที่ลูกสาวติดต่อทนายจะไปตามหาหรือติดต่อคนมาตามหาน้องสาวกับลูกสาวพยายามจะติดต่อไปเขาก็มาลงโทษแม่ทุกครั้งแม่เพิ่งรู้ว่าที่อยู่ๆแม่โดนลงโทษโดนอดข้าวโดนตีอะไรอย่างเงี้ยก็
2: เพราะ
1: สาเหต
2: ุ
1: ที
2: ่
1: ว่ามีคนติดต่อมา
0: โอเคเดี๋ยวเราค่อยแวะมาเรื่องนี้นะ
3: ครับ
0: กลับย้อนเข้าไปเรื่องเมนของแม่ก่
3: อ
0: นนะฮะแม่ครับหลังจากที่แม่ออกมาเนี่ยแม่ดำเนินการอะไรไปยังไงบ้างมีการไปแจ้งความลูกชายมีความไปอะไรยังไงบ้างไหม
1: ก็หลังจากออกมาแล้วก็ไปแจ้งความที่กองปราบค่ะ
0: ครับ
1: ไปแจ้งความที่กองปราบตอนแรกก็แจ้งความที่สถานที่เนี้ยค่ะเพราะว่าพอแม่ออกมาปุ๊บเจตนาคืออยากช่วยคนในนั้นเพราะว่าแม่เห็นคนตายมาหลายคนก็เลยไปแจ้งที่กองปราบแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
0: ครับ
1: เพื่อให้
0: ยืนยันว่าตัวแม่
1: ยืนยันว่าตัวแม่ไม่ได้เป็นจิตเวช
0: มีมามั้ยมีนะค่ะเมื่อวันที่แม่เอามาให้ดูนะอยู่ในนี้นะ
1: ค่ะอยู่ในนี้ค่ะ
0: อันนี้คือไอ้
3: บันทึกข้อตกลงครับ
0: บันทึกข้อตกลงนะอันนี้บันทึกข้อตกลงที่ออกมานะครับอันนี้เป็นใบแจ้งความโอเคอันนี้คือไปแจ้งความอันนี้แจ้งความลูกชายป่ะ
1: ตอนแรกที่แจ้งความที่กองปราบ
3: ใช่นั้นใบนั้นแหละจิตเวช
0: ที่
3: อ
0: ับอยู่อันนี้
1: อันนี้ใบจิตเวชค
0: ่
1: ะ
0: ใบจิตเวชนะ
1: อันนี้ค่ะ
3: อยู่ที่มือพี่อ่ะครับ
0: อันนี้ใบจิตเวช
2: ครับตรวจมา
0: อันนี้ใบจิตเวช
2: ยืนยันว่าเป็นตรวจจริงโอเค
1: ตอนแรกไปแจ้งความที่กองปราบวันที่20สิงหาเจตนาก็คืออยากให้ตำรวจ
2: ไปเข้าคนที่นี
1: ่ไปช่วยคนข้างในเพราะว่าเขาโดนทรมานอยู่ก็ไม่ได้แจ้งความลูกชายค่ะตอนแรก
0: ไม่ได้แจ้งความลูกชายนะ
1: เพราะว่า
2: แจ้งความลูกชายคืออันนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ไปแจ้งความลูกชายที่หลัง
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับในแจ้งคืออะไรฮะ
3: ไปแจ้งที่ลักทรัพย์ที่วังทองหลางครับ
2: ครับ
3: เป็นการลักตู้เซฟไป
0: ก็คือตู้เซฟส่วนบริษัทของแม่ถูกเปลี่ยนชื่อเหร
1: อคือเขาตอนแรกเนี่ยหลังจากที่แม่ให้เขาทำตอนปี65 3เดือนต่อมาเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อที่บอกว่าเราก็โต้แย้งมาตลอดแต่ด้วยความที่เราอยากให้โอกาสลูกชายก็ลองให้เขาทำมาก่อนจนอย่างพอปี66แล้วเขาบอกว่าเขาก็ทะเลาะกันหนักมากกับลูกสะใภ้แล้วเขาก็มาบอกว่าทำไม่ไหวแล้วจะคืนแม่ในเดือนเมษาของปี67
0: ครับ
3: นิดเดียวครับหมายถึงว่าเมื่อเดิมเนี่ยมันชื่อ PBB
1: Cosmetic
3: แต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็คือผู้สัดส่วนผู้ถือหุ้นก็ยังคงเดิมไม่ได้ไปเปิดบริษัทใหม
0: ่คือเอาง่ายๆฮะแม่คือชื่อผู้ถือหุ้นถูกเปลี่ยนแปลงไหม
1: ถูกค่ะ
0: ถูกเปลี่ยนแปลงยังไงครับ
3: ก็ของคุณแม่มียังไงถูกเปลี่ยนไปยังไงครับ
1: ของ PBB ตอนนี้ก็กรรมการผู้จัดการก็เป็นลูกสาวกับญาติอีกคนนึง
0: ลูกสาวนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กับญาติอีกคนนึงนะ
1: ส่วนลูกชายกับลูกสะใภ้ก็ถอนชื่อออกคือเขาเอาชื่อออกแล้วเขาก็ไปเปิดบริษัท
0: ใ
1: หม่แบบไปเลยค่ะ
0: ไปบริษัทใหม่ของเขาแต่ยังใช้โรงงานเก่าอยู
1: ่ใช่ค่ะยังใช้
0: ซึ่งแล้วโรงงานเก่านี้มันเป็นโรงงานชื่อเป็นของใคร
1: สัญญาเช่าที่เป็นของแม่ส่วนใบอนุญาตโรงงานแล้วก็การก่อสร้างโรงงานแล้วก็เจ้าบ้านทะเบียนบ้านน้ำไฟก็จะเป็นของลูกสาวค่ะ
0: โอเคขออนุญาตคุยกับลูกชายเลย
3: ได้ครับ
0: นะครับผมขออนุญาตนะแม่ตัดไปข้างบนนะฮะ

0: สวัสดีคุณเบนซ์นะครับแล้วก็สวัสดีทางคุณกุ้งฝอยนะแล้วก็ทางฝั่งคุณก้องด้วยนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะฮะคุณเบนซ์ข้อเท็จจริงในมุมคุณเบนซ์เป็นยังไงคุณเบนซ์อยากจะชี้แจงอะไรเชิญเลยครับ
1: ตอนแรกที่บอกว่าอินุต
0: เสียงไม่ได้เสียงไม่ลง
1: ครับ
0: แป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะ
1: ครับ
0: เชิญครับคุณเบนซ
1: ์ที่บอกว่าอินุตเป็นคนนำพาคุณแม่ออกมาครับ
0: ครับ
1: ผมเป็นคนพาคุณแม่ออกมาครับผมเป็นคนขับรถไปรับคุณแม่ออกมาครับ
0: ทำไมคุณถึงไปทิ้งคุณแม่ไว้สองปีครึ่งครับที่นั่น
1: ตอนแรกไม่ได้จะคิดว่าจะเป็นแบบนี้นะครับคือไปเนี่ยจะพาคุณแม่ไปรักษาสักหมอแล้วหมอเนี่ยอาจจะคิดว่าหนึ่งเดือนหรือ3เดือนอะไรแบบ
0: นี้เอางี้ว่าคุณเบนซ์ผมถามนิดนึงคุณแม่เป็นอะไรดีกว่าคุณเข้าใจว่าคุณแม่เป็นอะไรในตอนแรกทำไมถึงจะต้องพาแกไปอยู่ที่นั่น
1: คุณแม่อารมณ์รุนแรงมากครับ มีการทำร้ายร่างกายกันใช้ความรุนแรงแล้วก็มีแบบรุนแรงเยอะครับผม
0: ทำร้ายร่างกายใครครับ
1: ทั้งตัวน้องแล้วก็มีทำร้ายผมด้วยครับผมครับ
0: แล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นทำร้ายถึงขั้นยังไงไหนถึงขั้นไหนฮะ
1: เลือดตกยางออกครับ
0: คุณมีหลักฐานใช่ไหม
1: มีครับก็ส่งให้ทางทีมงานแล้วครับ
0: ลองเปิดดูนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือต้นเหตุที่คุณบอกว่าคุณแม่เนี่ยอารมณ์รุนแรง
1: ครับ
0: ทำร้ายร่างกายน้องสาวก็คือคุณบีมที่นั่งอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณด้วยถึงขั้นเลือดตกยางออกเอาทีมงานขึ้นเนี่ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวกำลังหาอยู่นะแป๊บนึงหลักฐานที่ส่งมามันเยอะมากขึ้นมาฮะอันนี้ใช่ไหมแม่นี่อะไรฮะนี่ใครฮะ
1: อันนี้น้องสาวกับคุณแม่ทะเลาะกันครับ
0: นี่น้องสาวคุณแม่นะ
1: น้องสาวกับ
0: น้องสาว
1: น้องสาว
0: ก็คือน้องบีม
1: บ
0: ีมกับแม
1: ่ครับ
0: เนี่ยนะครับบอกว่าถ้ามึง2คนจะวางแผนกันฆ่ากูหรือทำร้ายกูเดี๋ยวทุกคนจะชิบหายพร้อมกันหมดอันนี้คุณแม่พิมพ์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กูแจ้งความแล้วอันนี้หน้าของใคร
1: หน้าของคุณแม่ครับอันนี้น้องสาวกับคุณแม่ทะเลาะกันครับซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้ครับ
0: แม่ทำไมหน้าแม่เป็นแผลแบบนี้บีมไปโผล่หน้าแม่อย่างนี้จริงไหม
2: ไม่จริงค่ะ
0: อ้าว
2: ไม่เหมือนที่ปัดคือทะเลาะกันแล้วคุณแม่จะเข้ามาตีหนูแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูก็ปัด
3: ใช่
2: ด้วยความที่เล็บหนูยาวแต่หนูไม่ได้จะข่วน
4: หมายถึงว่าคุณแม่เขาเข้ามาได้หนูก็เอามือปัดป้องอย่างน
3: ี้ไม่แม่จะตี
2: ปัดป้องค่ะ
3: แม่จะตีเขาแม่บอกเนี่ยบีมอะไรอย่างเงี้ยจะตี
4: ครับ
3: จะตีแล้วบีมก็ปัดแล้วที่ภาพที่เห็นเนี่ยคือมันไม่ได้มีความรุนแรง
4: ขนาดนี
3: ้ไม่ใช่ใช่ค่ะก็แค่แบบเหมือนเราโดนเล็บข่วนแล้วก็ที่พิมพ์อย่างเงี้ยเพราะว่าพอโทรหาเบนซ์ปุ๊บเบนซ์เป็นคนพูดกับแม่บอกว่าถ้าเกิดเรื่องมากก็ไปตายซะ
0: ข้างบนด้วยฮะจะได้รวมคือพยายาม
4: เบนซ์ว่ายังไงนะครับคุณแม่
3: เขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยมันเรื่องมากอะไรมากก็ไปตายซะพูดกับแม่แบบนี
4: ้แล้วนี่คุณแม่เป็นคนส่งให้เบน
3: ซ์ใช่ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดแบบ2คนรวมหัวกันเพราะว่าตอนนั้นก็มีเรื่องที่เบนซ์เขาก็เรื่องโรงงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
4: ครับครับแต่ว่าแม่ยืนยันว่ามันไม่ได้รุนแรงตามที่เป็นภาพแบบนี้ถูกไหมครับ
3: ไม่ค่ะ
1: ขอมีรูปอื่นอีกนะครับครับมีรูปอื่นอีกครับที่ส่งไปให้ทางทีมงานครับ
0: นี่นะอันนี้คือรูปอะไรฮะ
1: อันนี้คือคุณแม่กัดบีมครับแล้วก็ทำร้ายบีมครับผมเห็นไหมครับว่าบีมก็จะเขียนอยู่ว่าร
0: วมหัววางแผนทำร้ายกูนี่แม่พิมพ์นะ
1: ครับ
0: โอเค
1: แล้วก็บีมก็
0: หลังจากนั้นเนี่ยบีมก็ส่งรูปมานะฮะเป็นรูปที่โดนกัดหนูหนูป้องกันตัวแม่กัดหนูก่อนหนูปกป้องตัวเอง
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่นะแม่ยอมรับนะว่าใช่นะ
3: เพราะว่าเวลาเราแบบกับบีมไม่ใช่ทะเลาะกันครั้งแรกนะลูกสาวกับแม่อยู่กันอ่ะบางทีก็ไอ้นู่นไอ้นี่แบบเราก็ทะเลาะกันแบบมาตลอด
0: อันนี้ใครฮะ
3: อันนี้บีมค่ะ
0: อันนี้บีมโดนข่วนนะแม่ข่วนบีมใช่ไหม
4: กัด
0: ไม่ดิไอ้ที่ตัวเองลอยข่วนนั่นน่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นคือแม่ข่วนบีมใช่ไหม
2: ใช
0: ่นี่นะ
3: มันค่ะทะเลาะกันตะลุมบอลเหมือนคนแบบนั่นแหละค่ะเหมือนผัวเมียตีกันอะไรแบบนี้
1: ม
3: ี
1: รูปอีกครับผม
0: แล้วมีอีกเขาบอกมีอีกเปิดมาแม่ยินดีนะเขาบอกในมุมเขานะเขาบอกว่าต้องเปิดนะอ่ะโอเคมา
3: เปิดค่ะ
5: แค่ตัว
0: นี
1: ่ครับ
3: ก็รูปเดิมอะค่ะ
0: รูปเดิมนะ
1: ข้างในปากด้วยครับมีแผลซึ่งไม่ใช่การตีกันทั่วไปครับผม
0: คือยังไง

0: เบนบอกว่าเบนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะลูก
1: ให้อ่านแชทดิ
0: แล้วเบนรู้ยังได้ยังไงล่ะลูกว่าไม่ใช่เป็นการตีกันเฉยๆ
2: มีในแชทครับผมถ้าลองอ่านแชท
0: ด้วยอารมณ์ของแม่นะเบนนะตอนนั้นน่ะบางทีแม่ทะเลาะหลายๆครั้งที่แม่ทะเลาะกับน้องแม่ก็เหมือนกับว่าอยากอ้อนลูกชายว่าเออน้องทำกับแม่แบบนี้อยากให้ลูกชายเข้าข้างหรืออะไรแค่นั้นเองอารมณ์นั้นเองแม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่ามา
1: เนี่ยพวกมึงเตรียมทนายกันได้เลย
2: เอามือเข้ามาจิกปากเห็นไหมครับว่าไม่ใช่แค่ปัดกันนะครับคือการทะเลาะกันนะ
1: คือเดี๋ยวนะคุณเบนซ์คุณเบนซ์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวคุณเองผมขออภัยนั่นเป็นเรื่องในครอบครัวมันมีความรุนแรงในครอบครัวจริงผมก็ไม่ได้อยากจะนำเสนอไปแบบนี้นะแต่ในเมื่อทางฝั่งคุณเองเนี่ยต้องการเอาหลักฐานพวกนี้มายืนยันว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวน้องสาวคุณกับตัวแม
2: ่ครับ
1: ถูกไหมฮะเพราะแม่กับน้องสาวทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายกัน
2: ครับ
1: คุณเองเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาแม่เนี่ยส่งไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นถูกไหม
2: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกถูกไหม
2: ใช่ครับมีแชทหลักฐานอีกเยอะเลยครับ
1: แชทหลักฐานว่าอะไรบ้างครับ
2: ลองให้ทีมงานเปิดดูไหมครับ
1: เอาแชทหลักฐานมา
3: พูดเอาเองเลย
2: เนี่ยครับก็คือแบบเขาอย่างอันเนี้ยครับก็คือบีมเขากลัวว่าคุณแม่เนี่ยจะทำร้ายพูดชื่อได้ไหมครับเป็นลูกของเขาทำร้ายลูกของเขาภาวะพี่เบนซ์อะไรแบบนี้ครับผมก็คือบีมก็กังวลว่าคุณแม่เนี่ยจะทำร้ายลูกเขาด้วยครับผมอันนี้ก็คือเขาทะเลาะกันคือเป็นความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็จนถึงขั้นว่าจะทำร้ายลูกบีมกังวลว่าจะทำร้ายลูกเขาครับ
1: ก็คือบีมเนี่ยพยายามจะบอกว่าแม่จะทำร้ายทางฝั่งหลานถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะพี่เบนซ์โทรหาแม่หน่อยสิเนี่ยแล้วไล่แม่บ้านด้วยเหรอเนี่ยคือลักษณะเหมือนแม่เนี่ยอารวาสถูกไหม
2: ครับ
1: โอเค
0: ตรงนี้ก็คือที่บอกว่าให้แบบไล่แม่บ้านไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะบีมอ่ะเขาก็จะจ้างแม่บ้านอ่ะมาดูแลหลาน
4: ครับ
0: ซึ่งแม่ก็บอกไล่ไปเถอะแม่ดูแลได้แล้วก็หลานน่ะขนาดในเฟซแม่ยังใช้ชื่อว่าเป็นอาม่าของหลานเลยหลานเนี่ยลูกบีมเนี่ยแม่เห็นมาตั้งแต่เกิดนะ
1: โอเคเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บนึงผมขอพักเบรกก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับทางช่อง3นะครับผู้ชมครับช่วงนี้นะครับพบกับยาสีฟันดอกบัวครู่นะฮะกับสูตรเกลือสมุนไพรครับคุณยายใหม่และคุณบัณฑิตนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่อง3ครับยังไม่ได้ไปโซเชียลนะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับวันนี้นะครับพบกับคุณบัณฑิตนะฮะและคุณยายใหม่นะครับกับยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี
1: ่มาอีกแล้ว
5: มาอีกแล้ว
1: เชิญเลยครับวันนี้
5: ครับวันนี้เราก็มีนวัตกรรมยาสีฟันที่ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของเรามานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย 99.9%ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพเหงือกหรือโรคปริทันโดยใช้ควบคู่กับการรักษาจากทันตแพทย์นะครับสูตรนี้นะครับผ่านงานวิจัยในห้องปฏิบัติการเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยว่าเห็นผลจริงนะครับสำหรับเรื่องของสุขภาพเหงือกและฟันนะครับและก็อีกอย่างนึงก็คือการันตีรางวัลเหรียญทองจากประเทศโปแลนด์รวมถึงเรายังมีเทคโนโลยีขจัดกลิ่นปากจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื้อยาสีฟันตัวนี้ก็คือสีม่วงเทานะครับรสชาติเนี่ยหอมละมุนมากนะครับที่สำคัญรสชาติไม่เฟื่อนนะครับเราใช้ส่วนผสมของดอกไม้ขาวและก็น้ำผึ้งนะครับสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็ใช้ได้ทุกคนยิ่งใช้สุขภาพเหงือกและฟันยิ่งดีขึ้นข้อสำคัญนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสูตรที่นวัตกรรมจากดอกบัวคู่เลยอยากจะให้ทุกท่านได้เปิดใจลองใช้ดูนะครับ
6: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะไหมก็เคยมีปัญหาเรื่องของการระคายเคืองเหงือกนะคะยิ่งโดยเฉพาะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ไหมแปรงฟันหรือว่ากินอาหารแล้วเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเหงือกนิดๆนะแต่พอไหมได้ลองใช้ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรเข้าไปนะรู้สึกได้เลยว่าหลังแปรงฟันแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะลมหายใจสะอาดสดชื่นมากแล้วก็ลืมภาพของยาสีฟันแบบ ว่าสมุนไพรสูตรโบราณได้เลยนะคะที่มันจะเฟื่อนปากมันจะแสบปากเพราะสูตรนี้ไม่แสบไม่ระคายเคืองนะคะคือประทับใจมากๆเรื่องของรสชาตินะและที่สำคัญเนื้อยาสีฟันเนี่ยละเอียดมากๆนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยคิดว่าแปลงเข้าไปแล้วอาจจะแบบรู้สึกแย่กับยาสีฟันสูตรนี้นะคะหอมละมุนแล้วก็ใช้ง่ายด้วยคุณผู้ชมค่ะแล้วเป็นสูตรที่เราสามารถใช้ได้ในทุกๆวันแล้วก็ใช้ได้สำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะยิ่งใช้ทุกวันค่ะสุขภาพเหงือกและฟันของเราก็จะยิ่งดีขึ้นด้วยวันนี้นะคะไหนๆก็มารายการหนกระแสแล้ว

0: เขาไม่ได้ห้ามค่ะแต่ว่าเขาอาจจะแนะนําว่าถ้ามันถ้าดีๆเนี่ยเอาเปลือกหนาดีกว่า
1: อ๋อ
0: ที่เขาเหมือนผ่านการห่อหุ้มมาแล้ว
2: ทุเรียน
0: ใช่ทุเรียนได
1: ้ทุเรียนได้ทุเรียนได
2: ้ถูกใจถูกใจ
0: แตงโมหรือว่าส้มอะไรเงี
2: ้
0: ยใช่แต่ถ้าเป็นพวกแบบองุ่นหรือสาลี่เนี่ยก็ไม่ถึงขั้นห้ามค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องล้างให้สะอาด
1: หรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยง
0: เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนช่วงนึงค่ะ
1: สรุปก็คือที่บอกว่าน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองเสียไม่เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นโบราณที่บอกว่าน้ำเหลืองเสียแล้วกินยาถ่ายให้มันถ่ายออกไปไม่เกี่ยวนะคะ
2: ในรวมพลไม่เกี่ยวนะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณหมอจิ๊บมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะ
2: นี่ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่อมน้ำเหลืองเยอะมากครับในช่วงต่อไปเดี๋ยวน้องน้ำฝนจะพาอาจารย์โอเร่นะฮะไปที่ศาลหลักเมืองจะได้ไปดูว่าศาลหลักเมืองเขาไหว้ทิศไหนถึงจะประสบความสำเร็จกันครับสักครู่ครับ

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
5: ก็จะสอยมะม่วงสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
5: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
3: มันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
5: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
5: ่อุ้ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
3: อ้าวมาแล้วเด็ก
5: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
3: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065533ไทยประกันชีวิต
9: นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน

0: สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเทปแรกเลยค่ะในการต้อนรับพิธีกรใหม่ของเรานะคะอาจารย์โอเล่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์โอเล่นะคะเป็นเซียนเลยในเรื่องของการพาเราไปไหว้พระต้องไหว้จุดไหนยังไงให้ปังต้องถามอาจารย์โอเล่เลยนี่เทปแรกอาจารย์พาเรามาที่ไหนคะเนี่ย
1: ปฐมมาฤกษ์เบิกชัยก็จะต้องศาลหลักเมืองนะครับใจกลางเมืองนะครับใจกลางพระนครโดยเฉพาะที่จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชาวรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำมาหากินจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวประวัติศาสตร์สยามประเทศจนถึงชาติไทยในปัจจุบันและที่สำคัญคือเป็นศูนย์กลางของความเป็นสิริมงคลตั้งหลักตั้งชัยนะครับกับราย

0: อันนี้คือของไหว้ใช่ไหมคะแล้วมีความหมายในแต่ละอย่างยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะ
1: ศาลหลักเมืองเนี่ยทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมืองของจังหวัดใดๆจะมีน้ำมันเติมตะเกียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันเปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟจุดแสงสว่างให้กับชีวิตนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเห็นเนา
0: ะ
1: ขอให้มันมองเห็นขอให้มันมีเห็นนะครับขอให้มันสว่างชดช่วงนะครับเหมือนเทียนสองธรรมไฟสองทางนะครับองค์เทพเทวานะครับเกี่ยวกับเรื่องของดอกดาวเรืองเนี่ยนะครับมีตำนานมากมายโดยเฉพาะองค์เทพเทวานะครับที่ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับโดยเฉพาะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระดักเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจตคุปนะครับดาวเรืองสำคัญดอกบัวหรือกุมุดเนี่ยเปรียบเสมือนกับความบริสุทธิ
0: ์
1: นะครับการตื่นรู้นะครับแล้วก็บัลลังก์ความอุดมสมบูรณ์ราศีมิถุนป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกิดราศีมิถุนการมาไหว้หลักเมืองคนมิถุนต้องมีดอกบัว
0: อ
1: ันนี้เฉพาะราศีเดียวก่อนน
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวอีก12ราศีดอกไม้ชนิดไหนต้องเตรียมกันมาเองก็ใช่
0: ง
1: ั้
0: นเดี๋ยวเราไปกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปเล่าเรื่องผ้าแต่ละสีอีกทีนึงตรงนู้นให้ฟ
1: ัง ใช่ครับ

0: สังเกตเนาะเราจะมีทั้งหมดผ้า3สีนะครับตามโบราณนะครับคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าผ้า3สีอันดับแรกเลยนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับเขียว
1: สีเขียว
0: สีเขียวก่อนนะครับเวลาผมไปศาลหลักเมืองจังหวัดใดก็แล้วแต่ผมจะแยกนะครับแยกผูกเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องบนน
1: ะคร
0: ับคุณฝนผูกสีเขียวก่อนครับน
1: ั่
0: นคือสัญลักษณ์ของธาตุไม้ครับ
1: เราต้องผูกยังไงคะหรือผูกยังไงก็ได้
0: ครับผมผูกเลยครับแล้วก็ผูกโบสวยๆอาจจะทบเป็น2ทบก็ได้ครับเพราะว่าใหญ่นะครับหรือจะเผื่อไว้ผูกโบสวยๆก็ได้
1: ใช่มั้ย
0: นี่เลยครับตั้งใจนะครับตั้งสมาธินะครับผูกแรกนะครับขอให้มีความอุดมสมบูรณ์การงานธุรกิจมั่นคงต่อไปครับเบื้องกลางนะครับเป็นสีแดงครับ
1: สีแดง
0: เพราะว่าเมื่อเป็นธาตุไม้แล้วไม้ให้กำเนิดไฟครับ
1: ค่ะ
0: ผูกสวยนะท่านผู้ชมนะดูคุณฝนผูกผ้า
1: ขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็มีย้อยลงมาเป็นพริ้วด้วยนะครับนี่สวยงามมากนะครับเบื้องกลางนี้หมายถึงความราบรื่นนะครับความพิทักษ์รักษาปกปักรักษาคุ้มครองให้พ้นจากอุปสรรคทั้งหลายต่อไปครับเบื้องบนครับผมก็คือสีเหลืองไม้ให้กำเนิดไฟไฟให้กำเนิดดินคือความปึกแผ่นเป็นมั่นคงในชีวิตและธุรกิจอย่างตั้งหลักตั้งชัยนี่คือที่มาครับ
1: ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับหลักนี้เป็นหลักจำลองของรัชกาลรัชกาลที่4นะครับพระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทยนะครับตรงนี้นะครับที่เขานิยมปิดกันเนาะนะครับก็จะประมาณช่วงกลางๆนะครับกลางๆเสาหรือโคนเสาแล้วแต่เรื่องนี้เราจะขอตั้งหลักตั้งชัยในเรื่องใดถ้าจะตั้งตัวกิจการการงานให้มันมั่นคงก็ปิดที่ฐานถ้าให้พิทักษ์รักษาปกป้องคุ้มครองให้อยู่ยงคงนานนะครับในเรื่องฐานะการเงินให้อิ่มหนำสำราญปิดตรงกลางอยากจะได้เกี่ยวกับเรื่องของคิดสิ่งใดให้มันราบรื่นสมความมุ่งมั่นปรารถนาในโปรเจกต์ในกิจการการงานปิดที่ยอดบนนะครับคราวนี้ก็แล้วแต
1: ่
0: คุณฝนแล้วครับว่าจะอธิษฐานจุดไหน

ก่อนถนนเส้นนี้นะครับยาวไปออกแม่น้ำเจ้าพยานั่นก็คือนะครับวัดระฆังโกสิตารามพระปางพระปางจะมีพระปางสีขาวตรงนี้ตรงกันเลยครับตรงกันมาเปิดประตูศาลหลักเมืองเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเจอหลักเมืองเจอหลักเมืองเสร็จปุ๊บพบกับศาลเทพารักษ์ประกอบไปด้วยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองนะครับพระการชัยศรีเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจตคุปล้วนแล้วแต่เป็นคติปรัชญาความหมายในเทววิทยาของสยามประเทศ

0: อันนี้สำคัญ
1: แล้วเรื่องของการขอพรหรือการบนที่นี่ได้ไหมคะที่ศาลหลักเมือง
0: จริงๆแล้วหลักเมืองเนี่ยนะครับเนื่องจากนะครับดวงพระวิญญาณแห่งเทพเทวาหรือบรรพกษัตริย์วีรชนต่างๆนะครับให้ขอนะครับให้ขอไม่ใช่ว่าขอแบบเพื่อให้ท่านโดนบันดาล นะขอจากสัจจะของเราขอในคุณงามความดีที่เรามีบุญกุศลเนี่ยนะลูกประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพสุจริตตั้งมั่นด้วยความกตัญญูตั้งมั่นด้วยบุญด้วยกุศลทำดีมาโดยตลอดฟ้าดินเป็นพยานไอ้คำนี้แหละครับฟ้าดินคืออะไรเสาค้ำฟ้าข้างบนมีฟ้าข้างล่างมั่นคงในดินฟ้าดินเป็นพยานพระหลักเมืองเป็นพยานก็ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าเนี้ยนะครับขอจงมาช่วยข้าพเจ้าในเรื่องของกิจการการงานด้วยความกตัญญูของข้าพเจ้าให้ลูกทำมาค้าขึ้นด้วยความดีของข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีให้กับศาสนาและสังคมให้ข้าพเจ้าอยู่รอดปลอดภัยเดินทางไปไหนให้สรรพวิญญาณทั้งหลายเทวดาทั้งหลายจงอภิบาลรักษาอันนี้ขอแบบนี้เลยน
1: ะ
0: แต่ก็มีนัยยะอีกถ้าเราอยากจะตอบแทนท่านล่ะถ้าเราอยากจะแหมสักครั้งนึงสำเร็จส่วนใหญ่แล้วตามความเชื่อของหลักเมืองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและทุกจังหวัดก็สำคัญคือดอกไม้ใบสีของคาวของหวานให้ครบเครื่องนะครับผมและต้องเป็นของที่ปราณีตนะครับหรือของที่ปราศจากเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับเช่นขนมผลไม้นะครับแล้วก็ประทีปเทียนทองแต่ทุกที่ทุกจังหวัดคุณฝนระบำลำฟ้อน
1: อ๋อที่นี่ฝนก็ได้ยินเสียงแล้วตอนเรา
0: ชุดใหญ่ใช่อันนี้เป็นประเพณีน
1: ะ
0: ระบำลำฟ้อนละครชาตรีระบำลำฟ้อนละครชาตรีปีพาทย์ตะโพนกองนะ
1: ถวายให้ท่านได
0: ้ครับเพื่อนเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของเราให้ท่านได้รับรู้ว่าลูกถึงจุดหมายแล้วนะลูกรักท่านน
1: ะ
0: ลูกบูชาท่านนะลูกขอบคุณนะที่ทุกภพทุกภูมิยังอยู่กับลูกยังมองเห็นมดตัวน้อยๆลูกช้างลูกม้าตัวน้อยๆที่มาขอที่พึ่งทางใจเรายังมีปฏิสัมพันธ์เรายังผูกบุญสัมพันธ์กันอยู่นั่นเองครับ

0: ันนี้ค่ะเราหมดเวลาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาตามกันต่อพรุ่งนี้อาจารย์พาไปตรงไหนคะ
1: จุดสำคัญนะครับจุดสำคัญไม่แพ้นะครับหลักเมืองนั่นก็คือศาลเทพารักษ์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเริ่มต้นจากจุดนี้เช่นกันครับ
0: นี่จะเป็นยังไงนะคะมาติดตามชมได้พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนผมอาร์มธนภูมิและพี่แหวนแหวนปาวริสานะครับรับชมสดๆผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33นะครับและรับฟังไปพร้อมกันด้วยทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz วันนี้มีหลายข่าวมาให้ได้ติดตามกันทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงข่าวบันเทิงใครที่รอเจอกับกราฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวนะครับอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยเดี๋ยว2หนุ่มอาจจะต้องขอเวลาไปเตรียมตัวสำหรับงานในช่วงค่ำกันก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเขาส่งคลิปนะฮะทีมข่าวของเราได้แบบสัมภาษณ์มาแล้วนะครับให้เชิญชวนดูละครของพวกเขากันเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่2ครับ
0: แบบ Exclusive สุดๆเลย คลิปสำหรับแฟนๆข่าวรายการข่าว3 4นะคะเอาล่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะกับเรื่องของปากท้องกันบ้างซึ่งก็เป็นผลมาจากน้ำท่วมนั่นเองนะคะกับการขึ้นราคาของพืชผักและสินค้าต่างๆซึ่งวันนี้นะคะคุณสุปจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้บอกว่ามีการ

0: งวอลลุ่มนะคะประสานกับผู้ผลิตและขนส่งต่างๆเพื่อแก้ราคาผักแพงค่ะเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.ถึงกรณีที่พืชผักบางชนิดมีการขึ้นราคาซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยคุณสุปฏีบอกว่าได้ให้ทางพาณิชย์จังหวัดทำงานกับผู้ว่าเพื่อรายงานอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องส่งตรงมาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดทางกรมการค้าภายในก็ได้ตั้งวอลลุ่มนะคะประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่งในจุดต่างๆหากพบว่าจุดใดขาดแคลนก็จะเชื่อมโยงกับผู้ผลิตเพื่อส่งสินค้าที่ต้องการลงไปในพื้นที่พร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มีการตรวจศูนย์กระจายสินค้าและกำชับให้เติมคนและเติมสต็อกสินค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องหากพบว่าไม่ถูกต้องขายเกินราคาและฉวยโอกาสจะจัดการอย่างเต็มที่ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็แจ้งข้อมูลไปได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนเรื่องเสียงเรียกร้องถึงราคาไข่ไก่ที่แพงขึ้นนะคะประเด็นนี้ค่ะก็ได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่และเกษตรกรแล้วโดยให้ส่งข้อมูลปริมาณผลผลิตมาที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์เพื่อควบคุมให้ปริมาณทั่วถึงความต้องการทุกภาคส่วนพร้อมชะลอการส่งออก 3-50% และดึงเวลาส่งออกให้ช้าไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ทั่วถึงทุกพื้นที่ค่ะ
1: พูดถึงสถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพเองตอนนี้คือเห็นฟ้ามืดๆมาพี่แหวน
0: มันมาอีกแล้ว
1: มันมาอีกแล้วมันใจคอไม่ดีแล้วนะ
0: ทุกเช้าตื่นมาคือมืด
1: นะครับซึ่งต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่าอย่างบางจุดเนี่ยน้ำมันเพิ่งลดเองในขณะที่บางจุดตอนนี้มันก็ยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่นะครับอย่างล่าสุดเช้าวันนี้เองนะครับสำนักงานเขตบางกะปิเขาก็มีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะครับบอกว่าบ้านไหนที่ขนของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่าเพิ่งขนของลงเพราะว่าระดับน้ำในคลองยังสูงอยู่ครับแฟนเพจ Facebook สำนักงานเขตบางกะปิโพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเขตบางกะปินะครับบอกว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงนะเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งช่วงที่ผ่านมาเขตบางกะปิถือเป็นอีกเขตนะครับที่ก็รับน้ำหนักมากอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นแอ่งกระทะด้วยทำให้เวลาที่มีฝนตกหนักหรือว่าตกสะสมต่อเนื่องน้ำก็จะไหลไปรวมกันแล้วก็ระบายออกไม่ทันนะครับขณะที่ทางกทม.ครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็เดินหน้าเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเหมือนกันเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเร่งลดระดับน้ำในคลองแสนแสบนะครับเพื่อให้พร้อมสำหรับการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาอีกขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกนะครับว่าช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้สภาพอากาศยังแปรปรวนทั้งทางภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพเองเนี่ยต้องเตรียมรับมือฝนถล่มและลูกเห็บตก รวมถึงให้เฝ้าระวังฝนหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะเวลานี้ด้วยครับ
0: ขณะที่กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคมนี้ตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับสถานการณ์วันนี้นะคะวันที่6ตุลาคมให้เฝ้าระวังเลยค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนได้แก่ตำบลผาบ่องตำบลปางหมูและตำบลหมอกจำแปอำเภอขุนยวมนะคะได้แก่ตำบลแม่ยวมน้อยและตำบลแม่อูคออำเภอแม่เสรียงได้แก่ตำบลแม่เหาะตำบลแม่ยวมและตำบลเสาหินและอำเภอศพเมยนะคะได้แก่ตำบลแม่สามแลบและตำบลแม่สวดและตำบลแม่ตะควนค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้ติดตามพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภอแม่แจ่มนะคะที่ตำบลกองแขบและจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยา มและในพื้นที่ตำบลท่าสองยามตำบลแม่สองและตำบลแม่วะหลวงโดยกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็ได้ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ตั้งแต่ฝนตกหนักมาแล้วมีน้ำท่วมในกรุงเทพมาผมเชื่อว่าหลายคนนี่วางแผนชีวิตในระยะยาวกันมากขึ้นพี่แหวนหนึ่งในนั้นคือเริ่มมองหาแล้วว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยฉันจะไปอยู่อาศัยที่ไหนกันดีโดยเฉพาะแบบคนดังๆหลายคนเราจะเห็นเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะอย่างคุณใหม่ดาวิกาอย่างเงี้ยก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยลองหาละว่า
0: เริ่ม
1: ยังไงดีแพลนจะสร้างบ้านในกรุงเทพแล้วต้องไปมีที่ที่ต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยจะมาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาใจคนที่กำลังมองหา

0: พื้นที่ใหม่ๆในการที่จะไปอยู่อาศัยกันบ้างดีกว่านะครับกับราคาที่ดินครับที่มีการประเมินราคาออกมานะครับเป็น5จังหวัดที่ราคาที่ดินถูกที่สุดในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูครับกรมธนารักษ์ได้จัดทำข้อมูลราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีพ.ศ. 2566ถึง2569โดยพบว่า5จังหวัดแรกที่มีราคาที่ดินเริ่มต้นต่ำที่สุดนะครับได้แก่พิษณุโลกอุบลราชธานีพิจิตรชัยภูมิและอุตรดิตถ์นะครับสำหรับพิษณุโลกครับราคาที่ดินเริ่มต้นที่50บาทต่อตารางวาหรือว่าประมาณไร่ละ 20,000 บาทเท่านั้นเองคือครองอันดับต่ำสุดร่วมกันกับอุบลราชธานีนะครับที่ก็พบว่ามีราคาที่ดินเริ่มต้นที่50บาทต่อตารางวาเช่นกันครับตามมาด้วยจังหวัดพิจิตรนะครับที่นี่เริ่มต้นที่75บาทต่อตารางวาเท่ากันกับที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่พบราคาที่ดินเริ่มต้น75บาทต่อตารางวาเช่นกันส่วนอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่น่าสนใจก็คืออุตรดิตถ์ครับนี่ก็เริ่มต้นขยับขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่90บาทต่อตารางวาอย่างไรก็ตามนะครับที่พิษณุโลกมีช่วงราคาประเมินที่ดินตั้งแต่ประมาณ50บาทแพงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อตารางวานะครับซึ่งราคาที่ดินที่แตกต่างกันมากแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงทำเลภายในจังหวัดครับที่มีทั้งพื้นที่ชนบทพื้นที่การเกษตรรวมไปถึงย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองด้วยจริงๆที่ดินที่ราคาประเมินต่ำมากๆมันก็จะมีหลายปัจจัยนะพี่แหวนที่เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นมีถนนตัดผ่านหรือเปล่านะครับเข้าถึงได้หรือไม่มีน้ำประปามีไฟฟ้าหรือเปล่านะครับสิ่งต่างๆพวกนี้มันส่งผลโดยตรงนะครับกับราคาประเมินของที่ดินแต่อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินใหม่ๆนะครับก็นี่แหละ5จังหวัดนี้ราคาถูกสุดถ้าอยากไปเริ่มต้น
1: ใช่อย่าลืมไปสำรวจกันก่อนด้วยนะคะว่าแบบว่าอะไรอินฟราสตรักเจอร์สาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมันรองรับพร้อมหรือเปล่าค่ะเอาละค่ะแล้วมากันที่ข่าวต่อไปนะคะใครที่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพและนวัตกรรมไม่ควรพลาดงานนี้เลยค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.เตรียมจัดงาน Thai FDA International Health Wellness and Longevity Innovation Forum 2026หรือ Thai FDA Wellness 2026ภายใต้แนวคิด From Thai Innovation to Global Trust มุ่งสร้างเวทีระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและโอกาสทางธุรกิจเพื่อผลักดันศักยภาพของอุตสาหกรรม Beauty Wellness and Longevity ของไทยสู่ตลาดโลกโดยจะมีการรวบรวมผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในระบบนิเวศผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนผู้ประกอบการตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคมนี้ณพารากอนฮอลล์สยามพารากอนค่ะ
0: มาปิดท้ายช่วงนี้นะครับกันที่2พิธีสำคัญแห่งศรัทธานะครับที่เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีครับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับในพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขโดยมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับร่วมประกอบพิธีเบิกเนตรและอธิษฐานจิตอีกทั้งหลวงปู่ศิลาก็ยังประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปณสวนไม้พุทธประวัติเพื่อเสริมสิริมงคลแก่พื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะเปิดต้อนรับผู้มาเยือนนะครับโดยพิธีนี้นอกจากจัดขึ้นเพื่อเสริมสิริมงคลแล้วนะครับก็ยังเป็นการเชื่อมคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเข้ากับความงดงามของพุทธศิลป์ครับให้เข้ากับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาท่ามกลางความร่มรื่นของพันไม้เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนนั้นได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับพุทธประวัติด้วยนะครับโดยคุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานนงนุชเวิลด์พัทยานะครับในฐานะผู้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก็เผยว่าการจัดภูมิทัศน์เป็นส่วนสำคัญครับที่ช่วยเชื่อมพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและสวนไม้พุทธประวัติให้กลมกลืนไปกับบรรยากาศของงานนะครับพิธีครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการเตรียมพื้นที่พืชสวนโลกอุดรธานีให้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความงดงามของธรรมชาติควบคู่ไปกับการส่งคุณค่าทางวัฒนธรรมและศรัทธาทางพระพุทธศาสนาให้การมาเยือนนี้เป็นทั้งโอกาสทั้งการเรียนรู้และได้พักผ่อนท่ามกลางการสัมผัสกับความร่มเย็นทางจิตใจด้วยครับ
1: เอาละค่ะและอย่างที่น้องอาร์มได้เกริ่นไว้ตอนต้นรายการนะคะว่าช่วงหน้าค่ะเรามีคลิปสุด Exclusive นะคะของ2หนุ่มกลัฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวที่วันนี้ละครของพวกเขาตะวันลวงจะมาลงจอให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกแล้วหนุ่มๆจะตื่นเต้นขนาดไหนและมีอะไรที่ต้องพลาดห้ามพลาดในตอนแรกบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy

0: Black Canyon
1: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
4: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
5: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
8: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
9: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
8: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
5: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
11: เช็คความเข้ากันได
12: ้เลิกแล้ว
11: ของรสนิยมทางเพลง
12: เลิกแล้วค่ะ
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะและคืนนี้แล้วที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะกับละครเรื่องตะวันหลวงซึ่งเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกเลยนะคะที่ทั้ง3คนที่เป็นดาราระดับท็อปของช่องเนี่ยโคจรมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นน้องใหญ่ย่าน้องกลับและน้องก้าวค่ะ
2: ทั้ง2คน
1: เชื่อว่าแฟนๆละครช่อง3ตั้งหน้าตั้งตารอละครเรื่องนี้กันแบบสุดๆเพราะนอกจากตะวันหลวงจะเป็นการโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกของญาญ่าอุรัสยาและ2หนุ่มกลัฟคณาวุฒิและก้าวนพก้าวแล้วเรื่องนี้เป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของกลัฟและก้าวด้วยเพราะในเรื่องนี้ทั้ง2คนรับบทเป็นพี่น้องที่รักกันมากถึงขั้นยอมเสียสละให้กันได้แต่แล้วก็มีเรื่องให้ผิดใจกันจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าในครอบครัวที่ทำให้ทั้ง2ตัวละครนี้ต้องปะทะอารมณ์กันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะนอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแล้วผู้ชมยังจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครที่จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายความสามารถของนักแสดงเหมือนกันส่วนตอนแรกจะมีอะไรที่ต้องลุ้นต้องติดตามกันบ้างไปฟังเสียงของกลัฟและก้าวกันค่ะ
2: เรื่องราวของพี่น้องแล้วกันครับเรื่องความสัมพันธ์ของพี่น้องต่างๆเรื่องของครอบครัวหรือว่าจะได้รู้ถึงปมแรกๆของทางตัวภากรกับตัวทางรวีทางฝั่งครอบครัวภากรแล้วกันฝั่งครอบครัวจนก่อนที่จะมีโอกาสได้ย้ายไปครอบครัวนึงครับ
3: ก็ได้เห็นพื้นฐานของตัวละครครอบครัวแล้วก็แต่ละคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นพวกเราต่างคนต่างละเหตุการณ์เนาะ
2: ใช่ก็จะได้เจอกันตั้งแต่ EP นี้เลยครับผมในส่วนของตัวภากรก็เจอลิสาครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยแต่อยากจะบอกว่า EP 1อยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแห่งความสุขให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีแต่ความ

0: ผมครับฝากทุกคนดูสดด้วยก็ใครดูสดก็อย่าลืมเปิดช่อง3นะครับผมใครดูย้อนหลังก็3 plusนะครับผม
1: แล้วก็ดูเสร็จก็อยากพูดคุยกับนักแสดงพูดคุยกับเราก็ติดแฮชแท็กใน X ได้แล้วก็มาพูดคุยกับเราพวกเราก็จะไปดูคอมเมนต์กันไปดูว่าทุกคนพูดถึงตัวละครพูดถึงเรื่องราวยังไงบ้าง
2: นอกจากนี้นะคืนนี้ตะวันลวงจะออกอากาศหน้าจอเป็นตอนแรกแล้วช่อง3ค่ะก็ยังชวนแฟนๆมารับชมตอนแรกไปพร้อมๆกันในงานตะวันลวง Beneath the Lights Premier Night with Duff and Gao ใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วก็ไปเจอกับทั้ง2หนุ่มได้ที่สยามพาวาไลพารากอนซินีเพล็กซ์ส่วนใครที่ไม่มีบัตรนะคะสามารถเปิดรับชมตอนแรกของละครตะวันลวงได้ผ่านทางหน้าจอช่อง3เวลา 20:30 นค่ะ
3: ครับและได้เจอกับกลัฟทั้งทีนะครับนอกจากเรื่องของละครนะครับก็ยังได้ถามถึงความรู้สึกหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งจะไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ในงานมิลานแฟชั่นวีคมาซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่น้องกลัฟได้ไปพร้อมกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก่อนหน้านี้ก็จะไปแบบชายเดี่ยวนะครับไปหล่อๆคนเดียวแล้วก็มีโอกาสได้กระทบไหล่คนดังมากมายเลยนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าก็ขอบคุณทางแบรนด์เหมือนกันที่ก็ยังให้โอกาสในการทำงานดีๆแบบนี้พร้อมกับเผยว่าเร็วๆนี้ก็จะไปต่างประเทศอีกแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการไปจัดงานแฟนมีติ้งกับแฟนคลับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยงานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้กราฟบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคิดวางแผนนะครับว่าจะทำอะไรเพื่อเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับดีฟังเสียงของกราฟกันครับ
0: สนุกดีครับผมไปกับพี่ใบเฟิร์นด้วยก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้ไปชมแฟชั่นวีคแบบไปเป็นคู
4: ่
0: เมื่อก่อนอันนี้ก็คือไปคนเดียวมาตลอดเลยครับผมตื่นเต้นดีสนุกดีครับผ
4: ม
0: ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแบรนด์แหละที่เขาเห็นศักยภาพแล้วก็เห็นว่าเวลาเราไปร่วมอีเวนต์หรือไปทำงานต่างๆของแบรนด์เนี่ยเราอาจจะสามารถแครี่ลุคต่างๆของทางแบรนด์ในคอลเลกชันนี้ได้หรือว่าสามารถถ่ายทอดรีพรีเซนต์ความเป็นตัวเองออกมาลงไปกับแฟชั่นของแบรนด์ได้ด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่ายังเห็นศักยภาพของในตรงนี้อยู่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากว่าเราคอนเนคกับพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปบ่อย
4: ๆเดี๋ยวเลยเซอร์ไพรส์อ
0: าจจะยังไม่ได้เตรียม
4: แต่วางวันนี้หัวไว้ยังไงบ
0: ้
4: าง
0: ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็รอบนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรเพราะเอาจริงๆในหลายๆครั้งที่แบบไปหาพี่แฟนคลับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเราก็พยายามจะเปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อย
4: ๆ
0: ก็เคยแบบไปเตะบอลแล้วบ้างพาแบบไปเล่นสกีอะไรอย่างนี้แล้วด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่ารอบนี้จะพาไปทำอะไร
3: เป็นอีกคนที่แบบอินเตอร์แฟนเหนียวแน่นมากๆ
2: แล
3: ้วมีแบบกระจายอยู่แบบโหหลายประเทศเลยครับกราฟขนาดนี้นะครับ
2: ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาไปออกงานแบบว่าเนาะแบบว่า Paris Fashion Week เอ้ยนู่นนี่นั่นคือแบบโหพรีเซนต์แล้วแบบแครี่ได้จริงๆ
3: ตัวพ่อแฟชั่น
2: ตัวพ่อแฟชั่นจริงๆนะคะแล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวมาจากเรื่องหนุ่มมาสาวบ้างอย่างน้องน้ำตาลพิจักขณานะคะซึ่งตอนนี้ก็ออกมาเปิดเผยว่าได้เลิกแต่งงานแล้วในช่วงปลายปีนี้แต่ที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องเลิกแต่งงานก็คือแบบเพื่อนของนางน้องเล็กของเรานะคะน้องแจ็คกี้แจ็คคลีนซึ่งตอนนี้เขาก็แบบมีข่าวแบบก็สิบอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเขาก็แบบแห่จีนลงเรือรำใหม่นะคะกับหนุ่มท็อปทศพรซึ่งงานนี้น้ำตาลก็บอกว่าเชียร์เต็มที่ค่ะหลังจากคบดูใจกันมานานนะคะจนช่วงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไผ่พาทิตย์ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอน้ำตาลพิจักขณาแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศแสงเหนือสุดโรแมนติกล่าสุดนะคะน้ำตาลก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในช่วงปลายปีโดยงานจะจัดตามพิธีล้านนาที่จังหวัดแพร่ก่อนมีแพลนจะมาจัดงานฉลองสมรสอีกครั้งในกรุงเทพในช่วงปีหน้าค่ะและนอกจากเรื่องของตัวเองแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่นักข่าวถามน้ำตาลก็คือความสัมพันธ์ของเพื่อนซีแจ็คกี้แจ็คกลีนพิธีกร น้องเล็กแห่งข่าวสามสีของเรากับนักแสดงหนุ่มคมเข้มท็อปทศพ
3: ร
2: ที่ชาวเน็ตก็คือแบบเริ่มจิ้มจิ้นคู่นี้กันแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปร่วมรายการเดียวกันมีภาพร่วมกันในเฟรมแก๊งเพื่อนสนิทรวมถึงมีคนเห็นน้องแจ็คกี้ของเราเนี่ยไปเดินอยู่กับฝ่ายชายในขณะที่ฝ่ายชายไปงานอีเวนต์แล้วงานนี้เนี่ยน้ำตาลก็เลยบอกว่าแบบกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มเลยที่ออกมาพูดเรื่องนี
3: ้
2: โดยบอกว่าทุกอย่างมันเพิ่งจะเริ่มต้นทั้งสองคนเพิ่งจะมีโอกาสได้รู้จักกันเพราะผู้จัดการส่วนตัวของหนึ่งในเพื่อนสนิทอย่างนนท์อินทนนท์กับท็อปทศพลเนี่ยเป็นคนเดียวกันก็เลยมีโอกาสมาเจอกันและแน่นอนนะคะด้วยความที่เธอรู้จักทั้งคู่ก็เห็นว่าแบบแจ็คกี้และท็อปก็คือเป็นคนดีโสดเหมือนกันด้วยดังนั้นก็ขอลงเรือเชียร์คู่นี้ด้วยเหมือนกันแต่นอกเหนือจากนี้ก็คือให้ฟังจากปากทั้งคู่ดีกว่านะคะ
3: พี่แหวนก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาก
2: ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาก
3: ในจุดนี
2: ้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากให้น้องเขาพูดเองดีกว่าอ
3: ยู่บนเรือกันแล้ว
2: ใช่
3: อยู่บนเรือกันแล้ว
2: อยู่บนเรือยึดมั่นอยู่บนเรือเลยค่ะ
3: เอาเป็นว่าทุกคนรู้จักแจ็คกี้กันดีนะครับเธอจะเป็นคนแบบแสดงออกชัดเจนมากเวลาแบบมีอะไรก็ตามดังนั้นคุณจับพิรุธน่ะถูกแล้ว
2: ถูกต้อง
3: คุณไปจับ

0: พิรุธของแจ็คกี้กันไป
1: นางปิดปังไม่ได้ค่ะนางจะหลุดตลอด
0: แต่ว่าอย่าไปกระตุกกระตากมากนะ
1: เดี๋ยวนางขวัญเสีย
0: เดี๋ยวนางขวัญเสียนะขวัญเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเจอแจ็คกี้เมื่อไหร่เดี๋ยวลองแยบๆถามกันดู
1: นี่ exclusive สัมภาษณ์ในรายการเลย
0: เฮ้ยได้หรือเปล่านะครับ
1: มันมือชกมันเลยรถ
0: มาที่เรื่องของซีรีส์กันบ้างดีกว่านะครับกับ Decoding You โคตรรักนะครับออกอากาศไปแค่ EP เดียวนะครับกระแสตอบรับของทาคิเฟรนคือดีมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนแรกนี้เปิดมาก็แต่งงานกันแล้วครับเรียกว่าแฟนๆคือตั้งรับกันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเปิดมาแค่ตอนแรกก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้ไม่ทันตั้งตัวกันเลยครับกับซีรีส์ Boy Love นะครับของทางช่อง3อย่าง Decoding You โคตรรักนะครับนี่เป็นผลงานการแสดงคู่กันเรื่องแรกของทาคิกวินและเฟรนพีรกิจนะครับที่พาคนดูเข้าสู่สถานการณ์สุดระทึกนะครับเมื่อทั้งคู่ต้องตัดสินใจแต่งงานเพื่อหลบหนีภัยอันตรายจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ค่อยๆที่จะพัฒนาขึ้นไปซึ่งแฟนๆหลายคนที่ดูนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าเคมีของทั้ง2คนนั้นเข้ากันมากแถมยังแสดงออกมาได้น่ารักทั้งคู่นะครับทำเอาโดนตกไปตามๆกันนับว่าเป็นการเปิดเกมแรงสมชื่อ Decoding You โคตรรักสุดๆไปเลยนะฮะก็ร่วมลุ้นกันต่อครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับว่านี่เป็นการแต่งงานเพื่อเอาตัวรอดแต่ว่าจะกลายเป็นการแต่งงานเพราะความรักได้หรือไม่นะครับก็ติดตามกันกับ Decoding You โคตรรักนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางหน้าจอช่อง 3ครับ
1: และปิดท้ายเบรกนี้นะคะรายการข่าวสามสีค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้ำผึ้งณัฐริกาและครอบครัวด้วยนะคะที่เพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปค่ะเมื่อวานนี้นะคะนักแสดงมากฝีมือพี่น้ำผึ้งณัฐริกาได้แจ้งข่าวการสูญเสียคุณพ่อวิชิตธรรมปรีดานันท์โดยพี่น้ำผึ้งได้โพสต์บอกเล่าความรู้สึกและคำอะไรถึงคุณพ่อไว้อย่างสุดซึ้งว่ารักป๋าที่สุดของหัวใจลูกขอกราบขอบพระคุณที่เลี้ยงดูลูกด้วยความรักอันยิ่งใหญ่มายาวนานเดินทางให้มีความสุขนะคะป๋าจนกว่าจะได้เจอกันอีกสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลคุณพ่อวิชิตนะคะก็จะจัดขึ้นที่ศาลา28วัดท่าทองโดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมไปแล้วส่วนวันนี้นะคะถึงวันที่9ตุลาคม2569จะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา 18:30 นส่วนพิธีชาปนกิจจะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาคมโดยเจ้าภาพได้แจ้งความประสงค์งดรับพวงหรีดด้านปัจจัยและเงินร่วมทำบุญทั้งหมดในงานจะนำไปมอบให้แก่ชมรมครูสุนทรบุญทาโรงเรียนบ้านเด่นวิทยาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาและร่วมอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วัยชนต่อไปค่ะ
0: ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้ำผึ้งและครอบครัวด้วยนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสำหรับใครที่เป็นคอเพลงสุนทราภรณ์นะครับคุณห้ามพลาดเด็ดขาดกับคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของเขานะครับซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังกับ87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับIs that good?

0: นะ
1: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
2: บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
3: ลาก่อน
4: ไปอาบน้ำ
2: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
5: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
6: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
8: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
7: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
9: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
10: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนเพราะเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้

0: านเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
5: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
4: ว้าวเสร็จแล้ว
5: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: Day Hair Shampoo
7: ก๊าซหุงต้ม PT Alumax
8: ช่วงสุดท้ายของข่าวสามสีนะครับมาเอาใจคอเพลงสุนทราภรณ์นะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ซึ่งเขาจะจัดขึ้น2รอบพี่แหวนนะครับวันที่31ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับใครที่เป็นคอเพลงสุนทราภรณ์ห้ามพลาดนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ที่มูลนิธิสุนทราภรณ์ตั้งใจจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ87ปีวงดนตรีสุนทราภรณ์นะครับโดยในช่วงครึ่งแรกของคอนเสิร์ตนะครับเขาจะพาไปดื่มด่ำกับบทเพลงสุนทราภรณ์อันแสนไพเราะที่บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วงคอนเสิร์ตนะครับถ่ายทอดโดยศิลปินสุนทราภรณ์แบบครบวงนะฮะแล้วก็ศิลปินรับเชิญชื่อดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทัศน์กิติทัศน์คุณนุอนุกูลนะครับน้องโตโต้ธนเดชส่วนในครึ่งหลังนะครับนอกจากบทเพลงเพราะๆที่ฟังไปในพาร์ทแรกแล้วพาร์ทหลังเขาจะไปชวนสนุกสนานในรูปแบบของละครเพลงผู้ครองฟ้าซึ่งเป็นละครเพลงที่จะเล่าถึงเรื่องราวความรักอันอบอุ่นหัวใจของนายทหารอากาศ2คู่ที่สอดแทรกด้วยเพลงรักอมตะของสุนทราภรณ์นะครับนำแสดงโดยกนพัฒน์บูมสหรัตไข่มุกรุ่งรัตออลี่ตติยาจ๋าพราวเพชรและโตโต้ธนเดชนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาวิตาดิถียนต์ครับดูแลทั้งบทแล้วก็กำกับการแสดงด้วยคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์นะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับจับจองบัตรกันได้แล้วใน LINE Official นะครับทักไปได้เลยที่ @sunthraphorn ครับ
9: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสซีไวท์เทนนิ่งครีมนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะลาจากทุกท่านไปกับบทเพลงนวลปรางนางหมองจากทัศน์กิติทัศน์อุ่นเครื่องก่อนรับชมคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาฝนบ่ายนี้มาอีกแล้วรอกแล้วนะคะช่วงเช้าก็ตกไปแล้วก็ตกหยุดๆค่ะท่านผู้ชมเตรียมกันให้ดีโดยเฉพาะชาวบางกะปิค่ะกทม.ออกประกาศเตือนอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงหลายคนเห็นประกาศนี้ก็ตกใจนะคะเดี๋ยวลองดูข้อความแจ้งเตือนจากเพจสำนักงานเขตบางกะปิก่อนแจ้งเตือนประชาชนอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะหลายคนก็กังวลนะคะว่าหรือฝนที่ตกมารอบนี้มันอาจจะทำให้บางกะปิน้ำท่วมอีกหรือไม่ต่อมาช่วง 11:30 ก็มีการแจ้งเตือนอีกว่าเตรียมพร้อมรับฝนกลุ่มใหญ่ที่กำลังจะเข้าพื้นที่เขตบางกะปิโปรดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเขตบางกะปิหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในวันนี้ด้วยนะคะฝนเพิ่งได้ภาพจากคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขตบางกะปิมาเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้ดูอันนี้เป็นโซนซอยลาดพร้าวนะคะที่มันทะลุไปทางฝั่งของรามคำแหงได้ส่งมาให้ดูบอกว่าตอนนี้น้ำอยู่ระดับเหนือข้อเท้าขึ้นมาเล็กน้อยยังต้องลุยน้ำกันอยู่เลยแล้วตอนนี้คนในพื้นที่เขาบ่นมาว่ายังไม่ได้เงินเยียวยาเลยนะคะขณะที่อีกเพจกทม.ค่ะก็เตือนว่าเดี๋ยวบ่ายนี้ฝนจะมาอีกแล้วรอกแล้วก็มีภาพดาวเทียมท่านผู้ชมลอง

0: ดูเรดาร์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกมีแนวโน้มคงที่โดยรวมฝนสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอกนะคะขณะที่รองผู้ว่ากทมคุณทวิดาค่ะพูดถึงภาพรวมของพื้นที่น้ำท่วมในกทมนะคะบอกว่าแต่ละเขตลดลงไปมากแล้วยังเหลือน้ำท่วมขัง 3-4 จุดหมู่บ้านที่ยังท่วมสูงอยู่อย่างเช่นหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตอนนี้สูบน้ำระบายน้ำให้รถโดยเร็วที่สุดส่วนเรื่องการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมท่านรองผู้ว่าบอกว่าทั้ง50เขตมีประชาชนที่ยื่นผ่านแอปทางรัฐ 522,000 รายผ่านเว็บไซต์ของกทม.นะคะ 5,300 รายแล้วก็ยื่นที่สำนักงานเขต 2,498 คนยอมรับว่าอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารบ้างแต่ทั้งหมดกทม.จะเร่งสอบทานกลับให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องเอกสารโฉนดที่ดินที่ยังเป็นปัญหายืนยันนะคะว่าโฉนดไม่ใช่เอกสารบังคับหลักการคือจ่ายเงินช่วยเหลือตามจริงค่ะ
1: โฉนดไม่ใช่เอกสารบังคับนะคะเพียงแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราอยากจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับคนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็อยู่ในบ้านเรือนอยู่ในการอาศัยนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหลักฐานอื่นก่อนอาทิเช่นถ้าท่านเป็นเจ้าบ้านแล้วท่านเองเนี่ยชื่อตรงกับทะเบียนบ้านอยู่แล้วอันนี้แทบไม่มีคำถามเลยหรือว่าท่านเป็นผู้อยู่อาศัยแล้วชื่อท่านเองก็อยู่ในทะเบียนบ้านเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ได้ขอซ้ำกับเจ้าบ้านในรายการที่จ่ายเป็นครัวเรือนอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะคะ
0: กลับมาที่หนองจอกนะคะนอกจากยังมีน้ำท่วมอยู่บ้างนะคะตอนนี้มีรายงานว่าไฟฟ้าแรงสูงคือหม้อแปลงมันมีเปลวไฟพุ่งสูงขึ้นมาเดี๋ยวดูเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่เกิดขึ้นนี่เป็นภาพเมื่อ10โมงเช้านะคะแล้วฝนตกหนักด้วยคุณโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่าไฟไหม้ทำให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่หนองจอกแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการจ่ายไฟในภาพรวมหูยไฟรุนแรงมากแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะไปดูต่างจังหวัดนะคะตอนนี้หนักๆคือที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านผู้ชมน้ำท่วมหนักมากไปดูน้ำที่อำเภอเมืองก่อนตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดแล้วก็ไหลไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะบ้านสร้างหนักมากตอนนี้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำถูกน้ำล้อมนะคะมีน้ำจากนครนายกที่ไหลมาสมทบอีกบางจุดน้ำท่วมสูง 2-3 เมตรหลายพื้นที่ถูกตัดขาดนะคะการระบายน้ำลงไปที่แม่น้ำบางประกงก็ยังระบายไม่ได้ค่ะระดับน้ำยังเต็มอยู่นะคะทีนี้ปราจีนบุรีเนี่ยล่าสุดทางจังหวัดมีการแจ้งเตือนเพราะว่าไปพบคราบลักษณะคล้ายน้ำมันในแหล่งพื้นที่ที่ตำบลหัวว่าก็เตือนว่าขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและใช้น้ำบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นักข่าวไปสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุธศิลปะอาชายืนยันว่าคราบน้ำมันไม่ใช่สารพิษมีการไปตรวจวิเคราะห์ยืนยันแล้วนะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศให้โรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการชั่วคราวและมีคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงโรงงานปิดหลุมฝังกลบพร้อมสำรวจและฟื้นฟูพื้นที่ตลอดจนการนำวัตถุดิบกากของเสียให้ไปเก็บในอาคารของโรงงานท่านยอมรับว่าบางจุดยังเข้าไปไม่สะดวกเนื่องจากน้ำท่วมสูงอยู่ส่วนพื้นที่หลังโรงงานใช้รถแบ็คโฮปั้นคันดินเอากั้นพื้นที่เอาไว้แล้วก็ควบคุมของเสียจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกนอกพื้นที่มีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วไหลออกมาค่ะพื้นที่ถัดจากปราจีนบุรีนะคะคือฉะเชิงเทราน้ำท่วมหนักไม่แพ้กันเลยรับน้ำมาจากปราจีนนครนายกก็มาไหลรวมกันที่แม่น้ำบางประกงนะคะอำเภอบางคล้าเกือบทุกตำบลท่านผู้ชมดูภาพเสียหายเป็นวงกว้างตำบลหัวไซตำบลบางกระเจ็ดถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ค่ะถนนหลายสายก็ถูกตัดขาดชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่นอกพื้นที่กู้ภัยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงลำบากนะคะหนึ่งในนั้นคือเคสนี้ค่ะคือเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดสมองน้ำหนักกว่า100กิโลต้องพากันออกมาจากบ้านแล้วคือใช้เรือขนย้ายเนี่ยก่อนจะพาไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะส่วนที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ระดับน้ำคลองหกวาฝนตกต่อเนื่องผลการสำรวจพบว่าน้ำสูงขึ้นเอ่อท่วมถนนที่ใช้สัญจรเลียบคลองแล้วประมาณ10เซนติเมตรขณะที่นายกนะคะวันนี้ประชุมปภ.ค่ะเน้นย้ำน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยบอกว่าบางจุดที่ยังหนักหน่วงอยู่อย่างปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าห่วงนะคะจังหวัดระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วอย่างบางบานพระนครศรีอยุธยาบ้านสร้างปราจีนบุรีบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราองครักษ์นครนายก

0: สองพี่น้องสุพรรณบุรีมีรายงานว่าน้ำยังท่วมขังแต่นายกก็เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอยุธยาค่ะตอนนี้สุดจะทนแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำท่วมบ้านจมมิดไป30กว่าหลังต้องทิ้งบ้านแล้วไปอยู่ที่วัดโรงเรียนกันนะคะอย่างหมู่1หมู่2ตำบลบางชะนีน้ำไหลเข้าท่วมสูง 2-3 เมตรด้านริมตลิ่งไม่ต้องพูดค่ะ 4-5 เมตรแล้วป้าสมคิดอายุ76ปีนะคะพานักข่าวพายเรือไปดูเลยถูกน้ำท่วมจนมิดชาวบ้านทิ้งบ้านกันหมดเงินเยียวยาก็ยังไม่ได้ลุงตุ๋ยอายุ65บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูพื้นที่จริงๆเถอะเพราะว่าเดือดร้อนหนักมากฝากถึงนายกด้วยจุดนี้นายกเคยเดินทางมาแก้ปัญหาน้ำท่วมถ้าน้ำกลับมาท่วมอีกครั้งก็อยากให้ดูชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะพักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: จับตาความพร้อมและโอกาสด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกหลังน้ำท่วมกรุงเทพมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี8ตุลาคม 5 ทุ่มครึ่งในแก้เกมเศรษฐกิจ
4: แกยังไม่เลิกเล่นมุกนี้เหรอเป็นอะไรฮะยังไม่หยุดเล่นใช่ไหมแกก็จบไปเต็มที่แล้วดำนะฮะ
5: ถ้าคิดจะไปบอกนายน้อยหยุดเลยนะฉันขอห้ามสองคนนะควรจะได้เจอกันสักทีฉันอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้น
6: นี่รักในกรงไฟจันถึงสุข
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ปมการตรวจสอบสามีของสส.ไอเดียสุชาดาสังแทนทรัพย์นะคะวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมท่านรุทธพลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเกิดใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษมีข้อมูลก็ยินดีจะให้ DSI มาตรวจสอบค่ะแต่ว่าตอนนี้ตรวจสอบแล้วพบว่าเว็บพนันที่มีชื่อของสามีไปร่วมลงทุนนั้นเป็นเว็บพนันที่ถูกกฎหมายอยู่ที่ประเทศกูราเซานะคะอยู่นอกเหนือเขตดำเนินการของไทยแต่ถ้าทำผิดในประเทศก็พร้อมดำเนินการขณะที่คุณชัยชนกนะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เชื่อว่าคุณไอเดียจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องขอเห็นหลักฐานก่อนไปที่พักประชาชนก็มีดราม่าไม่ต่างกับภูมิใจไทยเลยกรณีที่อาจารย์ปิยบุตรออกมาโพสต์บันเทิงทิพย์ปไตยเอ๊ะพุ่งเป้าไปที่สสไอรักชนกกับสสโรมหรือเปล่าวันนี้คุณเท้งหัวหน้าพักออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าความเห็นของอาจารย์มีคุณค่ามากพักจะนำมาปรับใช้ก็เชื่อว่าไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ใครคนใดคนหนึ่งพักมีคนทำงานการเมืองที่มีความหลากหลายก็ยกให้เห็นกรณีคุณไอซ์กับคุณโรมว่าเขาก็มีวิธีที่เข้าถึงประชาชนได้ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย Fisherman's Friend เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
1: ความเพียรนั้นมันย้ำเตือนไม่เคยหาย

ความรู้สึกของเบลก็ได้ค่ะเบลรู้ว่าเบลประมาทแล้วทำให้พี่ชายตกใจคุณแม่ของพี่ใช่ไหมคะเบลขอโทษนะคะที่ละลาบละล้วงแต่ว่าเบลบังเอิญเห็นรูปของพี่ชายที่สุสานเบลคิดว่าน่าจะเป็นคุณแม่พี่

แล้วพี่ก็คือต้นเหตุที่ทำให้แม่ตาย

0: เบลพอแล้วนะฮะ
1: พี่ชายนั่นแหละค่ะพอได้แล้วจะเศร้าสร้อยหน่อยเหงาไปถึงไหนคะ
2: ล่าเริงหน่อยสิคะ
1: นี่นะนี่นะนี่นะ
0: เรื่องมันเศร้านี
1: ่แต่เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วนะคะความเศร้ามันต้องไม่เข้มเท่าเดิมแล้ว
0: พี่ไม่เคยลืม
1: มันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมที่ทำให้พี่ชายเป็นคนยิ้มยากแล้วไม่กล้าที่จะมีความสุขเพราะพี่ชายรู้สึกผิดเราอยากจะบอกพี่ชายว่าลืมเถอะค่ะ
0: พี่ไม่เคยลืมมันได้ต่อให้พี่อยากลืมแค่ไหนพี่ก็ลืมมันไม่ได
1: ้พี่ชายก็แค่ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องจับมันเอาไว้แล้วก็ปล่อยมันไปสิคะ

0: ใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: ครบเครื่องเรื่องงานแต่ง Wedding Expo จะแต่งงานต้องรีบไปรับโปรแรงคุ้มสุดคุ้มไม่ต้องจ่ายแพง 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนาก
2: ุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: less waste more goods
1: และขมิ้นชันนี่มันรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ
2: ขมิ้นชันเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ออกซิแดนต์จะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบใช้ลดปวดลดอาการอักเสบของข้อเข่าเสื่อมคุณจ
3: ันไวเซียนถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได
4: ้ฉันจะให้ทำงานต่อ
5: พ่อพวกคุณทำอะไรพ่อผมเนี่ย
6: คอยประกบดูแลคุณแม่อย่างห่างนะคุณพ่อจะได้เอ็นดูคุณ
7: พรุ่งนี้นายมีเรียนเช้าไม่ใช่เหรอนะผมไม่ไปแล้วอีกอย่างพ่อก็มาป่วยเอง
8: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
11: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
12: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงหน้ามันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
10: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
13: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เดี๋ยวไปเลย
15: ไซเรนเสียพี่
16: เบนโต
17: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
19: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

0: ็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: สิ่งที่คุณแม่พัดต้องการมากที่สุดตอนนี้หลังจากออกมาจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าศูนย์นรกที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนั่นก็คือการได้โรงงานของคุณแม่กลับคืนมา
2: ค
1: ุณแม่ต้องการที่จะบริหารและก็ดูแลโรงงานเป็นของตัวเองโรงงานนี้ประเด็นนี้เนี่ยคุณกุ้งฝอยซึ่งคือภรรยาของคุณเบนลูกชายคุณแม่ก็บอกว่าคือเราเข้ามาทำเนินธุรกิจเนี่ย5ปีแล้วลงทุนไปเยอะมากอยากให้แยกกันระหว่างเรื่องของครอบครัวก็เป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องธุรกิจเราทำถูกต้องทุกอย่างคุณกุ้งฝอยบอกว่าจ่ายค่าเซ้งโรงงานให้กับคุณแม่พัดเดือนละ 100,000 บาทเรื่องนี้มันเป็นการที่คุณกุ้งฝอยต้องการจะเอาโรงงานของคุณแม่เนี่ยเข้ามาทำในส่วนของธุรกิจของตัวเองไปจดทะเบียนบริษัทของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยต้องการจะเซ้งคุณกุ้งฝอยเน้นหลายครั้งว่านี่คือการเซ้งนะเซ้งโรงงานของคุณแม่โดยการคุยผ่านเบนซ์ทีนี้ในรายการทุกคนเรียกร้องหาเอกสารไหนล่ะเอกสารที่บอกว่าเป็นการเซ้งเพราะคุณแม่ยืนยันว่ามันคือการเช่าม
2: ันต้องมีเอกสารสัญญาอะไรกันบ้าง
1: คุณกุ้งฝอยบอกว่าไม่มีเอกสารเพราะเป็นการคุยผ่านเบนซ์เบนซ์เขายืนยันมาทางกุ้งฝอยแล้วว่ามันคือการเซ้งคุณกุ้งฝอยก็เข้าใจมาตลอดว่าไอ้จานจ่ายรายเดือนมันคือการเซ้งคุณแม่ก็อธิบายในมุมของคุณแม่ว่าจุดเริ่มต้นมันมีอย่างนี้แม่เนี่ยชวนเบนซ์มาทำโรงงานเพราะอยากให้ลูกชายมีงานทำตอนแรกเนี่ยที่ชวนเบนซ์มาก็ตกลงกันว่าอ่ะเดี๋ยวกำไรออกแบ่งกันคนละครึ่งปรากฏว่าลูกสะใภ้เขาก็คุยผ่านเบนซ์มาว่า

0: เอาอย่างนี้ลูกสะใภ้เขาจะเช่าให้แม่อยู่เฉยๆเลยแล้วก็จ่ายเป็นค่าเช่าให้แม่เดือนละ 100,000 แม่ยืนยันมันไม่ใช่เซ้งแน่นอนเพราะโรงงานนี้แม่สร้างมากับมือแม่ไม่ให้เซ้งแต่ในเมื่อจะมาเช่าอ้าวงั้นแม่ให้เช่าก็ได้แต่สุดท้ายพอมันเป็นเรื่องของครอบครัวมากๆคุณผู้ชมครับบรรยากาศในรายการเนี่ยมันอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่ฮะปรากฏว่าน้องชายคุณกุ้งฝอยบอกเอาล่ะยอมทุกอย่างแล้วคืนทุกอย่างให้แม่ก็ได้แต่เงินลงทุนบางส่วนขอให้มาไกลเกลี่ยกันได้ไหม
1: ธงของแม่คืออะไรแม่ต้องการอะไร
2: แม่ต้องการให้คืนกิจการแม่มาคือโรงงาน
3: โอเคคืนได้ไหม
4: การทำธุรกิจของฝอยกู้ฝอยมีการลงทุนกู้ฝอยจริงจังเรื่องในครอบครัวเขาอะค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ธุรกิจอะค่ะมันไม่ได้ของเด็กเล่นนะคะพี่หนุ่มที่วันนี้จะมาขอคืนแล้วเราทำถูกต้องทุกอย่าง
5: คุณแม่บอกทำไม่ไหวแล้วก็มาชวนให้ผมไปทำให้ผมมาไปบริหารแล้วคุณแม่เป็นฝ่ายขายอะไรแบบเนี้ยผมบอกอ่ะขอค่าบริหารนะเดือนละแสนอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่บอกว่าไม่มีให้หรอกก็แบ่งกำไรกันครึ่งๆละกัน
1: คือบริษัทเป็นของคุณแต่โรงงานเนี่ยเป็นของใคร
6: เปิดละทัน
4: คือโรงงานเนี่ยค่ะกู้ฝอยเนี่ยทำการจ่ายค่าเซ้งให้กับคุณแม่พัฒน์เดือนละ100,000ค่ะก็คือ
1: มีสัญญาไหม
4: เป็นการที่สามีเขาคุยกับแม
7: ่ตอนแรกก็ตกลงกันว่าจะแบ่งกำไรแม่เพราะว่าแม่มีลูกค้าเก่าแล้วจะแบ่งกำไรกันคนละครึ่งพอเขาเข้ามาปุ๊บลูกสะใภ้ก็พอมาเห็นบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอเป็นเขาจะได้แบบทำอะไรได้เต็มที่เขาขอเป็นค่าเช่าดีกว่าแล้วก็ให้แม่อยู่เฉยๆแบบแม่ไม่ต้องทำอะไรก็คือจ่ายค่าเช่าโรงงานอะเดือนละ 100,000 บาท
6: โรงงานเป็นของคุณแม่แต่ว่าลูกสะใภ้มาขอเช่าโรงงานแม่ทำ
7: ใช่ค่ะ
6: ครับ
5: เช่าหรือว่าเซ้งคะคุณแม
7: ่เช่าค่ะเช่าค่ะ
4: เซ้งค่ะ
7: แม่ไม่มีทางที่จะให้เซ้งเพราะโรงงานตอนนั้นเป็น PBB Cosmetic
6: สัญญาเช่าเท่าไหร
5: ่ก่อนที่คุณแม่จะไปเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ทำแล้วแล้วคุณแม่บอกว่าออกมาจะเอาคืน
6: คุณแม่จะเอาตัวโรงงานไงครับ
5: ก็คุณแม่ไม่ได้ทำแล้วไงครับ
6: เขาไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำ PBB แต่โรงงานยังเป็นของคุณแม่อยู
4: ่มันมีการจ่ายค่าเซ้งไปจำนวนมากด้วยค่ะ
3: มันมีเอกสารหลักฐานด้วย
4: มันมันมีสลิปอะค่ะแต่ว่าถ้าณวันนี้การที่มันเคยเป็นค่าเซ้งแล้วจะมาบอกกู้ฝอยว่าที่ผ่านมากู้ฝอยจ่ายไปมันไม่ใช่ค่าเซ้งอย่างเงี้ยกู้ฝอยต้องรู้สึกยังไงคะพี่หนุ่ม
7: ไม่ค่ะเป็นค่าเช่าลองไปดูค่ะเป็นค่าตอบแทนก็คือลูกบอกว่าเหมือนเป็นค่าเช่าโรงงานที่ให้แม่มาก
4: ู้ฝอยพอแล้วค่ะก็ในเมื่อคุณแม่เจออะไรมาหนักขนาดนี้แล้ววันนี้เราไม่ได้มาจะเอาอะไรเลยค่ะ
1: ถ้าเขารู้สึกเป็นของเขาคืนเข้าไปแล้วก็ไอ้ค่ารีโนเวทก็เรียกเขากลับคืนมา
4: ก็ทางกู้ฝอยก็ปะ
8: เป็นหยุด
4: ก็ยินดีตะทำตามที่พี่หนุ่มแนะนำอะค่ะก็เดี๋ยวเราเจรจาเรื่องคืนคุณแม่ในเราก็จะไก่เกียร์ในสิ่งที่เราจะต้องไปต่อค่ะ
0: แล้วปรากฏว่ามันก็จะมีบางช่วงในรายการที่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะโอ้โหโป๊ะหรือยังไงคือหนึ่งต้องย้ำว่าคุณกุ้งฝอยไม่รู้เลยว่าคุณแม่เนี่ยถูกส่งไปที่ศูนย์แล้วปรากฏว่าในรายการเนี่ยคือมันจะมีการพูดถึงเรื่องเงินที่ไปลงทุนทำรีโนเวทเนี่ยมันมากกว่า2 ล้านมากกว่าเสือ3 ล้านเลยและคุณเอกสายใหม่ก็บอกว่าเอ๊ะแต่มันจะมีช่วงเวลาที่คุณแม่ไปอยู่ในศูนย์เนี่ยมันมากกว่า2 ปีนะตรงนั้นเนี่ยมันมีการจ่ายค่าเช่ามาคุณกุ้งฝอยก็บอกว่าจ่ายค่าเช่าตลอดค่าเช่าเนี่ยจ่ายให้คุณเบนซ์คุณแม่บอกไม่เคยได้เลย
8: เดือนละแสนนะคะ
0: ไม่เคยได้เลยคุณเอกสายใหม่ก็เลยบอกว่าแล้วเงินตรงนั้นน่ะมันไปไหนคุณเบนซ์ตอบว่าก็จ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินกับค่าดูแลคุณแม่ที่ศูนย์คุณเอกบอกแม่ไม่ได้จะไปลูกส่งไปเองแม่ไม่ได้จะไปปรากฏว่าไอ้2 ปีกว่าไม่ได้ค่าเช่าเลยแล้วที่สุดคุณแม่ส่งมือถือให้พี่หนุ่มซึ่งในมือถือมันจะมีเบอร์ของเจ้าของที่ดินแล้วโทรหาเจ้าของที่ดินเหมือนโป๊ะอีกครับเจ้าของที่ดินบอกว่าคือสัญญามันจะหมดแล้วลูกชายเนี่ยมาเร่งรัดขอทำสัญญาใหม่โดยบอกว่าแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นกับน้องสาวแล้วขอทำสัญญาภายในสิงหาเลยได้ไหมจึงนัดคุยกันทำเพิ่งมารู้วันนี้ว่าถูกหลอกอันนี้นิติกรรมอำพรางขอยกเลิกสัญญาคือโรงงาน

0: านเนี่ยเป็นการเช่าที่ดินสร้างโรงงานโฟนอินคุยกับเจ้าของที่ดิน
1: พี่ตาให้ใครเช่าอยู่จ๊ะพี่ตา
2: ให้พี่พัดค
1: ่
2: ะ
1: ให้พี่พัดเช่านะจ๊ะแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินจ๊ะ
2: คุณพัดค่ะที่เบิร์นมาตลอด9ปีกว่าเนี่ยคุณพัดค่ะ
1: ของคุณพัดจ่ายอยู่ตลอดใช่ไหม
3: พ
1: ี
3: ่หนุ่ม
2: ใช่ค่ะ
4: แล้วสัญญาฉบับ
1: แล้วสัญญาที่พี่ตาไปทำกับเขาเนี่ยทำสัญญากับทางลูกเขาน่ะพี่ตาไปทำยังไงจ๊ะ
2: เพราะลูกเขาติดต่อมาค่ะว่าเดือนมิถุนาว่าเขาเป็นลูกคุณพัด
1: จ้ะ
2: ก็จะขอคุยเรื่องสัญญาก็เลยบอกโอเคก็เลยโอนไปเขาดูว่าสัญญาก็จะมี2เงื่อนไขนะแต่ว่ามันจะหมดอายุก็คือ28กุมภาพันธ์70ก็หมายความว่าเราจะต่อกันก็คือ1มีนา70
1: นะ
2: น้องเบนท์ก็มาคุยแล้วก็
1: น้องเบนท์บอกว่าไงจ๊ะ
2: ก็มาเล่าให้ฟังว่าโรงงานเนี่ยคือเนื่องจากตอนนี้แม่ไม่ได้ทำเพราะไปอยู่ญี่ปุ่นกับน้องแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนทำเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะขอทำสัญญาใหม
1: ่
2: สัญญาค่ะก็เลยได้ไลน์ให้เขาดูว่าสัญญามันจะต้องเริ่ม1มีนาเขาก็บอกว่าขอเป็นกันยา69แล้วก็เขามาเร่งรัดวันที่28สิงหาเขาก็มาเร่งรัดว่าต้องอยากจะให้เซ็นอะถ้าไม่ขัดข้องให้เซ็นเลยเราก็เข้าใจว่าโอเคไม่มีปัญหาเขาก็โทรมาบอกว่าที่พูดไปว่าแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นอ่ะเขาพูดไม่จริงนะเพราะจริงๆอ่ะแม่เขาอ่ะเป็นโรคจิต
1: พี่ตามองได้ไหมเป็นวิติกรรมอำพรางในการทำสัญญาพี่ตายกเลิกได้ไหม
2: ยกเลิกค่ะต้องการจะยกเลิก
1: ถ้ายกเลิกแสดงว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเช่าแล้วนะ
2: งั้นเราวันที่14ก็นัดน้องมาคุยแล้วขอคืนเงินคืนมัดจำคืนขอคืน
0: สุดก็คือทางฝั่งของคุณกุ้งฝอยอย่างที่บอกนะครับก็พร้อมจะคืนทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวขอเจรจาเรื่องของค่าตกแต่งต่างสุดท้ายคุณเบนซ์ลุกขึ้นครับช่วงท้ายรายการขอก้มกราบคุณแม่คุณแม่บอกให้อภัยลูกชายแล้วยกมือไหว้ขอโทษลูกด้วยครับ
5: ทั้งชีวิตพี่นะเบนซ์ไม่เคยทำอย่างนี้เลยเบนซ์ไม่เคยทำอย่างนี้แม่
6: พอแล้วลูกขึ้นมาเถอะลูก
5: ไม่มีถึงว่ามันจะเป็นอย่างนี
6: ้พอลูก
5: ไม่ถึงไม่ออกตอนที่ลูกเคยพูด
6: ไปลูก
5: ไม่เคยเห็นตรงนี
6: ้ลูกไปลูก
5: แม่ไม่เคยเห็นตรงนี้จริง
7: ข่าวผมเป็นนักข่าว
6: ลูกแม่เป็นอะไรลูกค่ะแม่เป็นอะไรนะแม่บอกมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อยลูก
8: ไปพ่อที่แบบไม่รู้จริงๆค่ะคุณแม
6: ่โอ้ยลูกคือแม
5: ่ไม่ก็โทษจริงๆ
6: โอเค
5: ก็โทษ
6: เบนแล้วกูไ
9: ปดูผ่านทางรายการโหนกระแสนะคะแม้กระทั่งช่วงออนไลน์เพราะว่าจบไปก่อนแล้ว
0: ใช่ครับ
9: เนี่ยค่ะเป็นภาพแบบนี้สักพักนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
9: จากนั้นนะคะทั้งหมดก็ทยอยเดินออกจากสตูดิโอเพื่อลงลิฟต์ลงไปชั้นล่างค่ะทันทีที่กำลังจะออกจากประตูสตูดิโอนะคะทีมข่าวของเราคุณโบ๊ทชยศมุกดาหารค่ะก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นน่ะทั้งคู่จูงมือกันมาอยู่นะคุณเบนซ์กับคุณแม่คุณโบ๊ทก็เลยขอทั้งคู่สัมภาษณ์ค่ะคุณเบนซ์ปฏิเสธผมไม่พร้อมสัมภาษณ์เลย
6: คุยกันตามที่ได้เขาได้บอกแล้วนะคะก็คุยกันนะคร
10: ับผมไม่พร้อมสัมภาษณ์เลยต้องขอโทษ

0: สบายใจขึ้นที่ได้เจอคุณแม่วันนี้เนาะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับครับคุณแม่เหนื่อยแล้วเน
2: า
0: ะ
2: เหนื่อยมากเหนื่อยมากก็แม่มึนมึน
3: บีไปเอาของก่อนแป๊บนึง
4: จากนั้นนะคะก็จะเป็นภาพที่เนี่ยค่ะทั้งคู่ยังจับมือกันอยู
5: ่
4: คือด้านหน้าประตูสตูดิโอเนี่ยมันจะเป็นประตูซึ่งลงลิฟต์เลยอะค่ะคุณเบนซ์ก็กลับลงไปไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะแต่ก็ทั้งคู่เดินจับมือกันอยู่ครู่นึงอะหลังจากนั้นไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะลงลิฟต์ไปเลยแล้วก็เป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ตามไปที่หลังนะคะช่วงนี้คุณโบ๊ทถึงได้คุยกับคุณแม่นะคะคุณแม่พัดเนี่ยยังเล่าอีกหลายเรื่องเลยนะคะคือคุณโบ๊ทก็ถามก่อนว่าอยากฝากอะไรถึงป้าแมวไห
5: ม
4: คุณแม่พัดบอกว่าขอให้หยุดทำร้ายคนในนั้นแล้วยอมปล่อยคนในนั้นเถอะมันบาปแล้วก็เล่าเรื่องราวต่อมันมีอีกหลายอย่างเลยนะคุณผู้ชมที่เราไม่ได้ฟังในโหนกระแสแม้ว่าจะได้ฟังมากแล้วนะก็ยังมีอีกบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องยานอนหลับคุณแม่พัดบอกว่าจะโดนให้ยานอนหลับก็ต่อเมื่อเวลาเราเริ่มโต้แย้งเริ่มขออะไรบางอย่างหรือ
5: ยาเลย
4: ใช่หรือขอติดต่อญาติทำเหมือนกับเราจะขอความช่วยเหลือออกไปข้างนอกจะโดนจ่ายยานอนหลับแล้วบางครั้งก็บังคับให้ทำกิจกรรมอย่างเช่นบังคับให้เต้นบังคับให้ร้องเพลงเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีไม้พายอยู่ในมือไม่เต้นไม่ร้องเพลงก็โดนตีโดนอดข้าวเย็นบางทีเนี่ยคุณแม่พัดเล่าว่าโดนตีโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรอะค่ะอย่างเช่นว่าไปอยู่กับผู้ป่วยจิตเวชอะคือเขาชอบตีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ละเจ้าหน้าที่คุณแม่ไปอยู่กับผู้ป่วยจิตเวชก็ผ่านโดนตีไปด้วยหรือบางครั้งเจ้าหน้าที่อารมณ์เสียก็ตีแบบนี้ก็
5: ม
4: ีและที่รุนแรงมากนะคะโดนบังคับให้แก้ผ้าในลานกว้างทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดไม่ทำก็โดนตีเรื่องอาการเจ็บป่วยดูแลยังไงคุณแม่พัดบอกว่าเคยปวดท้องจนจะเป็นลมเลยก็ไม่ให้ยาแต่ขายยาหม่องให้กระปุกละ50 บาทให้ทาแค่ยาหม่องขอไปโรงพยาบาลก็ไม่ให้ไปบอกด้วยซ้ำว่าไม่ต้องหวังเลยนะว่าจะได้ไปลูกไม่ให้ไปลูกบอกให้ตายอยู่ในนี้แหละคุณแม่พัดบอกว่าป้าแมวเป็นคนพูดประโยคนี้ทีนี้พอมาถามเรื่องลูกอะค่ะคุณโบ๊ทก็ถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้นี้ลูกชายก้มกราบลูกสาวก็ก้มกราบคุณแม่พัดร้องไห้ค่ะบอกว่าลูกชายกับลูกสะใภ้อะอะไรผิดไปแล้วก็ขอให้หยุดเราเป็นแม่ลูกกันเรากลับมาคุยกันนะพร้อมให้อภัยลูกเสมอ
2: ให้เขาหยุดทำร้ายคนในนั้นยอมที่จะปล่อยคนในนั้นออกมาเถอะค่ะมันบาปมากในสิ่งที่เขาทำก็จะบังคับให้เราออกมาเต้นแล้วเขาก็จะมีไม้พายเจ้าหน้าที่สองคนก็จะมีไม้พายแล้วก็แล้วถ้าใครไม่เต้นหรือใครไม่ทำตามที่เขาสั่งเขาก็ให้อดข้าวเย็นแล้วก็ตีมั่งให้อดข้าวบ้าง
0: ใช้อะไรตีตาม
2: ไม้พายเคยโดนตีบางทีเราออกมาแล้วก็เขาให้ไปอาบน้ำไปแก้ผ้าอาบน้ำในลานกว้างๆทุกคนก็ต้องแก้ผ้าอาบน้ำเราไม่ยอมอะไรเงี้ยเขาก็จะตีบางทีก็ลมเสียเขามาเขาก็ตีแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยปวดท้องจนแม่เป็นลมอ่ะตื่นมาเขาก็ไม่ให้ยาแล้วก็เขาขายยาหม่องเอายาหม่องมาขาย50 บาทแล้วให้แม่ทายาหม่องอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ร้องขอจะไปโรงพยาบาลตอนปวดท้องมากๆเขาก็พูดแบบว่าเนี่ยไม่ต้องหวังหรอกว่าจะไปโรงพยาบาลเพราะลูกอ่ะไม่ให้ไปอันนี้ป้าแมวพูดนะ
0: บอกอะไรกับลูกชายไปบ้างแล้ว
2: บอกกับลูกชายกับลูกสะใภ้ว่าสิ่งที่ทำผิดมาแล้วอ่ะก็ให้พอรับรู้ตรงนี้แล้วก็หยุดทำผิดกับแม่แล้วก็กลับมาคุยกันเราก็เป็นแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ยหยุดในสิ่งที่ที่จะทำหยุดความโลภหรืออะไรอย่างงี
0: ้ขอโทษครับแม่ครับไม่ขอโทษครับขอโทษนะครับขอโทษนะ
4: คุณบีมลูกสาวประคองลงมานะคะจริงๆมีอีกช่วงนึงที่พอลงไปด้านล่างก็มีสื่อรออยู่อะค่ะคุณแม่จริงๆก็ไม่ไหวแล้วล่ะแต่คุณแม่ก็ให้สั้นๆนะคะให้สื่อช่องอื่นๆอะค่ะคำถามคือจะยังดำเนินคดีกับลูกไหมคุณแม่ไม่ตอบแต่ยืนยันจะดำเนินคดีกับศูนย์พักพิงเต็มที่เราพักกันตรงนี้ครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ิดโลกของงานเอ็กซ์โปแต่งบ้านประจำปีเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปจัดเต็มเฟอร์หรูหรูฮอตไพรซ์ของแต่งบ้านสวยๆลดเพียบ 10-18 ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
3: ถ้าใครไม่ดูนะครับก็ถือว่าพลาดมากเพราะว่าภาคนี้ทำถึงมากๆเลยครับ
4: ภาพเสียงสมจริงชัดแล้วก็ดังกระหึ่มจุใจแน่นอนครับ
5: มันก็มันสนุกก็สนุกน่ากลัวก็น่ากลัวคือเหมือนครบรถมากๆก็เลยนั่งดูแทน
3: การกลับมาของพี่ยักษ์ในภาคนี้นะครับก็คือแอคชั่นดุเดือดมากเลยครับ
6: พวกแบบต่อสู้อะไรเงี้ยเยอะใช่ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาในการดูอะค่ะ
5: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: เรียวปากเสาร์นี้เต๋อจอยพาบุกย่านใจกลางเมืองสุขุมวิทพร้อมพงเริ่มต้นด้วยข้าวมันไก่คิ้วยาวไก่นุ่มร้านส้มตำอีสานป้าร้านหนวกปิดท้ายกับร้านอาหารทะเลพรีเมียมสดจากมหาสมุทรไปกินตามกันได้เลยค่ะ
8: หนูคิดว่าตะกิดไปค้างบ้านนางมุตตา
9: คุณนพนภารู้ได้ยังไงอะคะ
10: ฉันลืมกางเกงของคุณไว้ในเครื่องซักผ้ารีตอนนี้แห้งไม่ทันแน
11: ่นี่วีกิตเข้ามาทำงานหรือยัง
10: คุณวีกิตก็โทรมาลาป่วยแล้วล่ะค่ะแต่แปลกจังนกได้ยินเสียงพี่ตาเขาพูดอยู่ใกล้ๆนะสิคะ
12: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
13: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
15: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีหมอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำยังไง
16: ของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
12: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
17: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
19: ไอดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบโซฮอตไก่ทอดกรอบดังในซอสเกาหลีฉ่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
20: วันนี้พรรคภูมิใจไทยประชุมประจำสัปดาห์นะครับนักข่าวก็เลยได้สัมภาษณ์ทั้งสสไอเดียและคุณพ่อครับเอาเจ้าตัวก่อนสสไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์วันนี้มาเข้าประชุมนักข่าวถามเรื่องนี้เลยว่าจะตอบรับหนังสือเชิญของกรรมาธิการฝั่งคุณโรมอย่างไรจะไปด้วยไหม
21: ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาท่าน
22: ครับสัมภาษ
21: ณ์ยังไม่ได้ไปกรรมาธิการคุณโรมที
22: ่
21: เขาเช
22: ิ
21: ญ
22: มา
21: พ
22: ู
21: ดที
22: ่
21: เด
22: ีย
21: ว
22: สัมภาษณ์ได้ไหมคร
21: ับเป็นรองด้วยเขาบอกว่าขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ให้โอกาสดิฉันได้ชี้แจงในเรื่องนี้ก็ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านสสผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
23: ที่คุณรีบไปจะเรียกไป
24: เรียกไปกม
23: ท.เราจะไปไหม
24: พี่จะไปไหมคะ
23: มีความจำเป็นต้องไปไหม
21: เห็นค่ะคุณตอบว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว ้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะออกมาชี้แจงทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณค่ะ
20: รออีกไม่นานจะพูดทีเดียวคีย์เวิร์ดนะฮะรออีกไม่นานจะพูดทีเดียวคุณพ่อครับคุณสำริดแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลูกสาวต้องหนักแน่น

0: คลียร์ตัวเองกับสังคมให้ได้
1: หน้าที่ที่ต้องรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงทำความชัดเจนให้กับสังคมได้รับทราบนะครับซึ่งไม่ได้สนใจอะไร
2: แล้วในส่วนของลูกเขยนี้ที่สมฤทธิ์ได้คุยไหมครับหรือว่าแก
1: ส่วนลูกเขยผมพูดภาษาจีนไม่คล่องนะครับเขาก็จะคุยกับทางไอเดียพาร์ทเข้ามาครับแต่ในส่วนของเรื่องต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งรัฐบาลนี้ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ตรวจสอบอยู่แล้วเขาก็ยังมั่นใจทุกครั้งว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายวันนั้นสิ่งที่เขาต้องชี้แจงก็คือเอาข้อที่จริงมาชี้แจงซึ่งเขาก็บอกเขาพร้อมที่จะชี้แจงทุกเรื่องอยู่แล้ว
3: ตอนนี้คุณไอเดียเองก็ดูเหมือนกับโดนขุดข้อมูลโดนพูดถึงทั่วไปในโซเชียลด้วยแล้วก็ขุดถึงประวัติอะไรให้กำลังใจอะไรกันยังไงไหมคะ
1: ผมก็พูดคำเดิมเลยครับว่าคือตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นส.ส.เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็คงพูดคำเดิมว่าลูกสาวก็ต้องหนักแน่นแล้วก็มีที่เตรียมตัวเอง
4: ก่อนที่คุณไปแต่งงานกับคุณให้อย่างคุณพ่อมีการตรวจสอบประวัติข้อมูลเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีปัญหาอะไร
1: สาวก็ไม่ได้อยู่ชาวบ้านก็ไม่ได้ไปเข้าการชาวบ้าน
0: ทีนี้มันจะมีการแชร์กันเยอะครับในโลกออนไลน์ว่าลักษณะกล่าวหาสามีคุณไอเดียเนี่ยไปพัวพันกับเว็บพนันล่าสุดนะฮะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าไอ้เรื่องเว็บพนันเนี่ยมันอยู่นอกเขตดำเนินการของไทยถ้าทำผิดในประเทศกระทรวงยุติธรรมพร้อมดำเนินการแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์เรียกร้องใครมีหลักฐานเอามาให้ DSI ได้เลย
5: ที่เกี่ยวพันว่าเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์นะครับการพนันออนไลน์เนี่ยคือตอนนี้ผมให้ทางให้ DSI เนี่ยดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีท่านใดมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องนี้นะครับคืออยากให้ถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเนี่ยอยากให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับในเรื่องของการกระทำผิดอะไรต่างๆนะครับถ้ามันอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยก็จะได้เร่งรัดดำเนินการเลยอย่างยกตัวอย่างเว็บพนันออนไลน์เนี่ย supple.com เนี่ยซึ่งจริงบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นการพนันออนไลน์ที่ได้ขออนุญาตอยู่ที่ประเทศคูราเซานะครับซึ่งเป็นการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศคูราเซานะครับซึ่งก็อยู่ในนอกกรอบนอกเขตการดำเนินการของทางเรานะครับแต่ว่าในสิ่งไหนเนี่ยที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมนะครับทางดีเอสไอเนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตอนนี้เราก็ได้ดูข้อมูลแต่เบื้องต้นครับผมครับ
0: ท่านหนึ่งที่ถูกถามวันนี้เรื่องส.ส.ไอเดียก็คือรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับในฐานะที่เคยร่วมงานกับส.ส.ไอเดียคือส.ส.ไอเดียเนี่ยเคยทำงานในคณะทำงานรัฐมนตรีดีอีรอบแรกมาก่อนก็เลยเคยทำงานกับรัฐมนตรีชัยชนกตัวท่านคุณชัยชนกเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เชื่อว่าคุณไอดีจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะได้เห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานอย่างเป็นทางการ
4: อย่างไรบ้างครับได้รับทราบ
6: ก็ได้ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง
7: ได้ตรวจสอบก่อนที่จะรับเข้ามาทำงานในตำแหน่งการทำงานด้วยไหมก่อนหน้านี้ครับ
6: คือต้องเรียนครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมาก
4: ตอนที่ตรวจสอบปราบปรามค่ะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับแคมเมอร์เนี่ยไม่ได้มี
8: พูดถึงหลักฐานนะคะหลายคนก็จะรอค่ะว่าเมื่อไหร่รังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนจะเปิดเพราะคุณโรมบอกมีเดี๋ยวได้ใช้วันนี้นักข่าวไปถามคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะบอกว่ามั่นใจการทำหน้าที่ของคุณรังสิมันคงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนลอยอยู่แล้วนักข่าวถามว่าไม่กลัวเรื่องจะย้อนกลับเข้าพรรคประชาชนหรอเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็มีปัญหาเรื่องนี้นะก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องส.ส.ภูเก็ตของพรรคเนี่ยแม้ว่าจะตั้งกรรมการสอบนานแล้วแต่ผลยังไม่ออกมาเพราะเราพยายามชั่งน้ำหนักว่ามันมีโจทย์การเมืองไหมมีการเมืองแอบแฝงไหมแต่เรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่พรรคประชาชนพรรคเดียว
9: ผมมั่นใจในการทำหน้าที่นะครับของสมาชิกพรรคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคุณรังสิมันเองเนี่ยก็คงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนลอยอยู่แล้วผมยังยืนยันนะครับว่าพวกเราทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตรวจสอบผลของตัวเองเสมอนะครับอย่างกรณีของคุณสมชาติเองเนี่ยเขาก็สมัครใจเข้าไปที่จะชี้แจงต่อ DSI เรียบร้อยแล้วก็มาทั้งนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเราคงไม่ได้มีอำนาจไปตรวจสอบเส้นเงินอะไรทุกอย่างขนาดนั้นทั้งหมดแล้วปัญหาลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่พรรคประชาชนหรอกครับผมว่าแม้แต่ในเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อยู่ในซีรัฐบาลเองเนี่ยก็มีเหมือนกันคำถามที่ควรจะตั้งมากกว่าก็คือแล้วฝั่งนู้นเขาจะ

0: การกับคนของตัวเองยังไงด้วย
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนใส่เสื้อนี่ตะวันลวงครับคืนนี้ตอนแรก20:30ติดตามกันด้วยนะครับตะวันลวงคือการประชันบทบาทกันครั้งแรกครับของนางเอกเบอร์ต้นของประเทศยาย่าอุรัสยาและสองพระเอกหนุ่มกราฟคณาวุฒและก้าวนพก้าวร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายนะครับกับเรื่องราวความเข้มข้นทั้งเรื่องของหัวใจเรื่องของครอบครัวครับหัวใจทั้ง3ดวงต้องเลือกนะครับระหว่างความรักความจริงและความถูกต้องในโลกที่บางครั้งตะวันก็อาจลวงตาให้เราเชื่อในสิ่งที่ผิดเข้มข้นไหมฮะคุณผู้ชมตะวันลวงนะครับทุกวันจันทร์อังคาร20:30เริ่มตอนแรกวันนี้ติดตามกันด้วยนะครับ20:30ครับตะวันลวง
2: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: on Tour ร่วม on Tour โดย New X The Next Peak
1: เป็นกันไหมคะถ่ายรูปเป็น10แต่ใช้ได้จริงแค่ไม่กี่รูปเพราะว่ามันย้อนแสงอะค่ะหน้ามืดหน้าดำซะขนาดนี้ย้อนแสงภาษาอังกฤษใช้คำว่า backlit รูปนี้ถ่ายย้อนแสงหน้าเลยดูมืดนะคะก็จะต้องพูดว่า this photo is backlit so my face looks dark this photo is backlit so my face looks darkถ้าเพื่อนถ่ายรูปให้เราแล้วเราแทบมองไม่เห็นหน้ามันมืดจืดเพราะว่าย้อนแสงค่ะ I can't see my face it's too backlit I can't see my face it's too backlit แต่ว่าต้องออกเสียงกันดีๆนะคะไม่ใช่ blacklist เพราะว่า blacklist เนี่ยแปลว่าบัญชีดำรายชื่อที่ถูกแบนนะคะถ่ายรูปเนี่ย backlit ไม่ต้องถึงขั้น blacklist นะคะถ้าใช้2คำนี้เนี่ยต้องระวังกันนิดนึงนะคะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และสราญสิริรังสิต2ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับสนุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ต้องมีคนเจ็บตัวสิข่าวชิมแล้วที่แกรอดมันได้เพราะฉันสั่งมันไม่ให้เอาแกจนตายครั้งเนี้ยต่อให้แกไม่ตายฉันก็จะทำให้แกเอามาพาจนตาย
1: อย่างเนี้ยก็ต้องเจอข้อหาจ้างวานฆ่าน่ะสิ
0: ใช่ขอให้แกตายเถอะฉันยอมทำได้ทุกอย่าง
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ช่วยยืนยันกล้องวงจรปิดในร้านด้วยนะคะพนักงานทุกคนช่วยเป็นพยานด้วยล่ะมีทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุแบบนี้คุณดิ้นไม่หลุดแน่ถ้าฉันเป็นอะไรไปเลิกเล่นสกปรกสักทีลาก่อนนะคะถ้ามีอะไรเนี่ยฉันจะติดต่อกลับไปไม่ใช่สิบอกฝากสามีของเราค่ะลาก่อนครั้งนะคะพนักงานคะเสื้อที่ชำรุดเนี่ยช่วยเก็บเงินที่คุณผู้หญิงอาวุโสได้นะคะ

0: นี่ใช่ไหมคุณนพนภาภรรยาผอ.เจนพกที่เธอไปราวีเขาหลายต่อหลายครั้ง
1: เธอกำลังจะบอกว่าฉันสมควรได้รับคำขู่นั้นใช่ไหม
0: ก็น่าอยู่หรอก
1: หล่อนต้องทำตามที่หล่อนพูดแน่ๆฆ่าฉัน
0: กลัวทำไมวงจรปิดบันทึกไว้หมดแล้ว
1: เงินลบได้ทุกอย่างจ้ะลบทั้งภาพปิดทั้งเสียงพยานเอกได้ทั้งหมด
0: งั้นเธอก็ควรจะรู้ตัวนะว่าเธอกำลังเล่นอยู่กับอะไรนินถอนตัวออกมาเถอะ
1: ไม่หรอกงานเนี้ยฉันยังชำระแค้นไม่หมด
2: วันนี้นะคะเราแค่เปิดแบบเล่นๆนะคะยังไม่ได้เปิดจริงเมื่อไหร่ที่เปิดจริงเนี้ยนะคะรับรองว่าจะอลังการมากๆเลยค่ะขอเชิญนักข่าวทุกๆคนด้วยนะคะ
3: คอมเพลตที่นี่อยู่ติดกับโรงเรียนจริงหรือเปล่าครับ
2: ไม่จริงหรอกค่ะโรงเรียนเนี่ยอยู่ห่างจากตัวคอมเพล็กซ์ของเราเนี่ย500เมตรตามกฎหมายพอดีเป๊ะเลยค่ะเอาเป็นว่าวันเปิดจริงนะคะเดี๋ยวจะส่งการเชิญน้องๆทุกท่านแล้วมาด้วยกันนะคะรับรองว่างานอลังการจริงๆค่ะ
4: เพื่อเด็กเยาวชนและศีลธรรมอันดีงานนี้ฉันจัดให้เธอแน่ๆ

0: ปแก่ก่อเรื่องอีกแล้วล่ะครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยเข็นแล้วกันครับวันนี้วันหยุดเอาพบไปไหนล่ะครับ
1: นี่ตาเขาไม่ได้บอกแกเหรอว่าเขานัดฉันไว้ขอบคุณนะที่ช่วยเขียน

0: ซื้อรถแพงๆแบบนี้ให้ผม
1: ฉันอาจจะมีเสียเลี้ยงอย่างที่รวยกับคุณมากกว่าหลายสิบเท่าเลยก็ได้
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 plan trip ตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
4: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
7: บรีซสูตรซักด่วน
8: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: Formos Go Go Multigrain หอมอร่อยลดอย่างแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี้
11: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
12: ค่ะเทวดา
13: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
11: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
14: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
15: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
14: บางครั้งคือการรอคอย
16: ไปกลับแคมป์กันเถอะ
14: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
17: อานงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
14: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
18: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
14: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 plus
19: ผมเป็นทหารภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
20: ทุกคนยกมือขึ้น
21: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
22: ทุกคนอยู่ในความสงบ
23: มินทดา
24: องศา
23: พี่ชาติข้าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
25: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
26: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
27: คาเซ่คาเซ
28: ่พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
29: เก็บแผ่นดินพุทธพฤหัสบดี20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
30: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: เนสกาแฟ Rich Aroma
32: สูตรใหม
31: ่เพิ่มกาแฟ
32: เติมนม
31: อร่อยไปอีก
32: สูตรใหม
33: ่ร้องหน่อยนะ
34: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
35: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
36: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
37: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
38: ชิมซะหมดเลย
39: แม่กำลังกลับนะ
40: ลืมล้างจานให้แม
39: ่ใช้นี
41: ่ใหม่ทันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
42: กลับมาแล้ว
43: ล้างเก่งมาก
41: สไลเลมอนสูตรใหม
44: ่ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
45: ์ว้าว
44: ไม่รีบไม่เหลือนะ
46: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
47: ่ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
48: ฟันผุเยอะเลย
49: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
50: บีบนิดเดียว
51: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
52: ต้องบีบเต็มแปลง
53: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
0: ไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะน้ำปลาร้าตำนัว

0: ตานี่คุณนัดผมมาที่นี่ทำไม
1: ฉันอยากคุณได้รถใหม่นะสิคะเห็นรถบูโรทั้งของคุณแล้วอะน่าสงสารจังเลยนะคะทำไมเมียหลวงของคุณน่ะถึงใจร้ายจังเลยอะ
0: นี่ไม่ต้องมาพูดเล่นนะที่ผมรับนัดคุณเนี่ยก็เพื่อจะมาคุยกันให้รู้เรื่องนี่ซีเรียสนะ
1: เรื่องอะไรเหรอคะ
0: ก็เรื่องคลิปในโมเต็นไงคุณใช่ไหมที่เป็นคนปล่อย
1: นั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง
0: อธิบายมาสิเผื่อผมจะให้อภัยคุณได้บ้าง
1: ฉันยอมรับนะคะว่าฉันเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เองอะจ้างให้คนดูแลที่นั่นถ่ายไว้ให้แต่ฉันก็แค่ถ่ายเอาไว้ไม่ได้คิดจะเอาไปเผยแพร่ที่ไหนเมียคุณนั่นแหละค่ะเป็นต้นเหตุเห็นว่าจ่ายค่าเสียหายไม่ตรงกับตามที่ตกลงไว้กับโรงแรมทางโรงแรมก็เลยแฉคลิปนั่นอย่างที่เห็นนะคะ
0: นี่ผมจะเชื่อคุณได้ไหมเนี่ยแล้วทำไมต้องโทรเรียกนักพาไปที่โมเต็นด้วย
1: เขาต้องรับรู้เรื่องของเราค่ะว่าความสัมพันธ์ของเราอะจริงจังแค่ไหนเขาจะได้เซ็นใบหย่าสักทีไงคะบอกแล้วไงคะว่าฉันต้องการให้คุณเป็นอิสระไม่ต้องการแบ่งคุณให้กับใคร
0: นี่คุณรักผมจริงๆเหรอตา
1: ค่ะตารักคุณรักจนงอหัวไม่ขึ้นเลยล่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปจากที่นี่กันเถอะ
1: น้องคะ
2: คะ
1: ขอกุญแจรถคันนี้ด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะกุญแจได้แล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นคนสบายนะ
1: ชอบไหมคะ
0: ชอบสิแต่ตาอย่ามาหลอกผมเลยดีกว่าตาจะเอาเงินจากไหนมาซื้อรถแพงๆแบบนี้ให้ผม
1: อย่าดูถูกนะคะว่าฉันไม่มีเงินฉันอาจจะมีเสียเลี้ยงอย่างที่รวยกว่าคุณมากกว่าหลายสิบเท่าเลยก็ได้
0: ไอเสียนั่นคือใครตาบอกผมได้ไหม
1: บอกไม่ได้หรอกค่ะ

0: แต่ตาเขารักผมคนเดียวใช่ไหมตา
1: ใช่ค่ะตารักคุณคนเดียวรักจนทุ่มเทให้หมดทั้งตัวเลย
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปอยู่ที่นี่กันดีกว่านะตาไปในที่สำหรับเราสองคนดีกว่า

0: ค่ะบอสฉันอยู่แถวนี้แล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ใครเหรอตา
0: บอสนะคะตามตัวฉันมาถึงที่นี่เลยขอตัวก่อนนะคะ
1: ตาตาเดี๋ยวก่อนสิตาเดี๋ยวสิตาตาเดี๋ยวก่อนตาตาบอกได้ไหมว่าไอ้เสียนั้นมันชื่ออะไรอ่ะ
0: ก็สปอนเซอร์ที่ฉันบอกไงคะเป็นเสียใหญ่ใจดีชอบทำทานกับเด็กสาวชอบให้ทุนอาหารกลางคืนกับเด็กนักเรียนหญิงอะไรทำนองนั้นนะคะ
1: นี่ตายอมรับแล้วใช่ไหมว่าคบทีเดียว2คนไม่ใช่สิ3คนถ้านับในวีกิจด้วย
0: 3อะไรกันคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะคบให้ถึง7นั่นไงเขามาพอดีเลยขอตัวก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวตาจะไม่แนะนำให้ผมรู้จักหน่อยเหรออ
0: ย่าดีกว่าค่ะเขาเนี่ยหึงเอามากๆเลยนะคะบอสคะ
2: รอนานไหมครับ
0: ไม่ค่ะบอสคะรอนานไหม
2: จริงก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เอง
0: อ่ะเหรอคะเฮ
2: ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: เออน่ารักดีเหมือนกันนะนี่หิวไหม
0: นิดนึงค่ะ
2: เออผมว่าร้านตรงนั้นก็น่าจะอร่อยนะ
0: ถ้างั้นไปทานร้านนั้นนะคะ
2: ก็ดีนะไปไหม

0: เธอทำงานได้ดีมากนะสอง
1: อย่าทีนี้ก็บอกมาได้แล้วว่าที่ให้ฉันมาช่วยแอบถ่ายคลิปแบบนี้เธอจะไปแบ็คเมลใครเผื่อฉันติดร่างแห่ไปด้วยเนี่ยฉันจะได้ให้ทางบ้านเตรียมเงินไว้สู้คดี
0: ไม่มีอะไรหรอกนะ
1: ต้องมีสิหนุ่มใหญ่รูปหล่อคนนี้คือคุณเจนภพอภิบาลบดินทร์สามีของคุณนพพาแล้วก็เป็นอาของคุณวีกิตแฟนเธอฉันสืบมาหมดละ
0: เก่งมากแต่ฉันขอแก้ข่าวนะวีกิตไม่ใช่แฟนฉันฉันยืนยัน
1: และที่สำคัญเนี่ยผอ.เจนคบกับคุณนพพาเพิ่งมีเรื่องลงหน้าหนึ่งพร้อมคลิปฉาวสดสดร้อนร้อนฝีมือเธอใช่ไหม
0: ทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช
1: ่นี่บอกความจริงฉันสักทีเธอไปทำอะไรที่กระทรวงมาตั้งเกือบอาทิตย์ฮะ
0: อยากรู้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องช่วยฉันทำงานก่อน
1: จะหลอกใช้อะไรฉันอีกคะคุณมุนิน
0: เธอเคยบอกว่ามีรุ่นน้องซีกับเธอรับเหมาวางระบบคอมให้กับคอมเพล็กซ์เปิดใหม่ชื่อเดอะซองใช่ไหม
1: ทำไม
0: ช่วยติดต่อรุ่นน้องคนนั้นให้ทีสิ
1: เธอกำลังคิดแผนชั่วร้ายอยู่แน่ๆเลยบอกมาว่าจะทำอะไรไม่งั้นไม่ช่วย

0: นี่ไปไหนล่ะนี่ถ้าเธอไม่บอกความจริงเนี่ยฉันจะฟ้องบอสเรื่องที่เธอหลอกให้เขาไปควงกับเธอต่อหน้านายผอ.นั่นยายนินฉันจะฟ้องบอสจริงๆนะยายนิน
1: เซ็กส์คืออาวุธต่างหากถ้าฉันใช้อาวุธครบเครื่องเมื่อไหร่สงครามครั้งนี้ฉันชนะแน่
2: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดาโลว่าชูการ์ปลาเฮลส์บลูบอยอร่อย
4: วันดา
3: เฮลส์บลูบอยโลว่าชูการ์หวานชื่นรื่นรม
5: แมลงกระตุย
6: ใช้คิตตี้บาร์ม
5: ฮัตชิวฮัตจมูก
7: ใช้คิตตี้บาร์ม
8: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
9: คิตตี้บาร์ม
8: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหมยูวีทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
12: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
13: ดาวนี่ลักษ์
14: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97%ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
15: ปากเหม็นแน
16: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
17: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
18: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
18: ด้วย OK Herbal สิครับ
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
21: มาก่อนไปเลยไม่รู้มา
22: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
23: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีก
24: กรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
25: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
26: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
27: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: เดี๋ยวไปเลย
30: ไซเรนเสียพี
29: ่เบนโต
31: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
32: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสียงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
33: ลุกค่ะ
32: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
34: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
35: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
34: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
36: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
37: ์ว้าว
36: ไม่รีบไม่เหลือนะ
38: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
39: โอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
40: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
39: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
40: ผิวดูใสฉ่ำ
39: ต้องโดน
40: ใหม่ซิตรา
41: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
42: Nescafe Rich Aroma
43: สูตรใหม่
42: เพิ่มกาแฟ
43: เติมนม
42: อร่อยไปอีก
43: สูตรใหม
44: ่ลองหน่อยนะ
45: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
46: เธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช
47: ่ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านแฟนตายาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถู

0: อย่าเพิ่งแน่ใจเลยนะครับท่าทางดูสนิทนี่ก็จริงแต่ก็ไม่น่ามีอะไรกันนะ
1: ก็ตาบอกฉันเองว่าสปอนเซอร์แกดูเสื้อผ้าที่ใช้รถที่ขับนาฬิกาแพงๆขนาดนั้นถ้าไม่ใช่สปอนเซอร์แล้วเป็นไปได้ยังไงเขาจะเอามาจากไหน
0: เท่าที่ผมรู้เนี่ยที่บ้านตาเขาก็มีฐานะพอสมควรนะครับ
1: ไม่ใช่ไร่ดอกไม้น่ะเหรอแล้วขับรถราคาตั้งหลายล้านขนาดนั้น ไหนแกบอกไม่มีความลับต่อกันไง
0: ถ้าเขาเห็นว่ามันสำคัญเขาก็คงบอกผมเองแหละครับแต่ที่เขาไม่บอกก็เพราะว่ามันคงไม่สำคัญแล้วอีกอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมเองก็ไม่ได้อยากรู้เท่าไหร
1: ่ถ้างั้นแกก็เลยโดนหลอกไปตลอดชาติแกรู้ไหมตาเขาจงใจให้ฉันเจอไอ้เสียนะเพราะเขาต้องการยุ่งให้ฉันหึงแต่ไม่มีทางฉันรอบจัดกว่านั้น
0: นี่ขนาดไม่หึงไหมครับเนี่ย
1: ถึงยังไงตาก็คือของตายสำหรับฉัน
0: ของตายหรือของที่ทำให้ตายกันแน่ครับ
1: อย่าว่าแต่ฉันนะคนที่หึงอาจจะเป็นแกหึงจนทนไม่ได้ก็ได
0: ้อย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกมพิศวาสของอภพกับตาเลยครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมมนุษย์จ้างชั้นผู้น้อยเอาเวลาราชการมาคุยเรื่องส่วนตัวมันคงไม่เหมาะ

0: สวัสดีค่ะวิกิต
1: คุณตาครับเย็นนี้ว่างไหมครับ
0: คุณยังอยากพบฉันอยู่อีกเหรอคะรู้ว่าตัดญาติขาดมิตรกับฉันไปซะแล้ว
1: ผมมีธุระจะคุยกับคุณตานะฮะที่เดิมครับ
0: ก็ได้ค่ะ
2: โอ้โหสงสัยนางนี่นะคะจะเป็นผู้ว่าการขบวนรถไฟรางคู่ค่ะวันหนึ่งขบวนอาวันหนึ่งขบวนหลานเดี๋ยวก็ลงอุโมงค์ใต้ดินเดี๋ยวก็ขึ้นลอยฟ้าตลอดเลย
1: คนที่ชอบพูดจาสองแง่สองงามก็แปลว่าถ้าไม่ฝักใฝ่อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็คงขาดแคลนจนเก็บกดหมดทางระบายใช่ไหมครับ

0: ว่าคุณปิมอ่ะเก็บกดทางเพศ
1: ปิมจะทำยังไงดีคะ
2: บวช
3: ตายแล้วคุณโหลดของแบบนี้ลงในมือถือได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมือถือก็เดี้ยงหรอ
4: นี่ฝีมือตาใช่ไหม
3: ตาไม่มีความสามารถขนาดนี้หรอกค่ะ
4: แต่ผมแน่ใจว่านี่คือฝีมือของคุณคุณตั้งใจทำลายอภพกับอนภาให้บ้านแตกอภพจะได้เป็นของคุณเพียงคนเดียวงั้นเหรอ
3: นี่คุณพูดเองเองอยู่คนเดียวนะคะ
4: แล้วคุณทำเพื่ออะไร
3: เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ชายก็ถูกหลอกเข้าม่านรูดได้เหมือนกันนะสิตาโดนเขาทำยังไงเขาก็ต้องโดนแบบนั้นเหมือนกันตาถูกล้ำเลิกเบิกประจานแค่ไหนเขาต้องโดนมากกว่านั้น
4: แต่ผมไม่คิดว่าคุณจะทำได้ถึงขนาด
3: เซ็กส์คืออาวุธต่างหากถ้าฉันใช้อาวุธครบเครื่องเมื่อไหร่สงครามครั้งนี้ฉันชนะแน่
4: ใช่ครับเรื่องนี้อนภาคงแพ้คุณหลุดลุยตอนนี้บ้านแทบ

0: อภพกับอนภาทะเลาะกันจนโรคประสาทกำเริบแต่ที่ต้องรับข้อที่สุดคือยายต้องโดนอนภาอารวาสจนหนีออกจากบ้านจนเกือบโดนลุมข่มขืน
1: อะไรนะ
0: คุณได้ยินชัดแล้วคุณถามผมอีกทำไม

0: ตาคุณเลือดเย็นกว่าที่ผมคิดผมเคยชอบที่คุณแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นแต่ผมไม่ชอบเลยที่คุณกลายเป็นคนใจหิน
1: ดีจังคุณเคยชอบฉันด้วย
0: ผมไม่เข้าใจเลยอ่ะคุณจะมาวนเวียนแย่งชิงกับภพทำไมคุณควรที่จะเริ่มต้นใหม
1: ่เริ่มต้นใหม่คนมีตำหนิแบบฉันน่ะเหรอคุณจะให้ฉันเอาตัวเองใส่ตะกร้าล้างน้ำไปเสนอใครดีอ่ะหรือว่าเสนอคุณ
0: หรือว่าเสนอบอสของคุณ
1: บอส
0: เอาพบให้ผมดูคลิปคุณกับบอสละสนิทกันเกินนายจ้างลูกจ้างนี่ใช่ไหมคำตอบของของใช้แบรนด์เนมของรถราคาแพงๆของคุณ

0: ฉันมาไกลไกลเกินไปละคือหมดธุระกับฉันแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนมีคนรอฉันอยู่
1: ใครหรอครับอาภพหรือบอส
0: จะมีคนอื่นอีกขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณผมเรื่องอะไร
0: เรื่องที่คุณคิดว่าฉันยังเริ่มต้นใหม่ได้นะสิคะลาก่อนวีเกต

0: ันมาในงานของอาแสดงว่ามันจงใจที่จะมาป่วนงานของอา
1: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
2: วิ่งเวียนศีรษะ
1: อย่าดมตาด้วยทอง
3: บรรเทาอาการวิ่งเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองวิ่งเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
4: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
5: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
6: เราพร้อมให้คำแนะนำ
7: คอกพิษเลิศจริง
6: คอกพิษทัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
8: ้คุ้มเพราะไวอุ่นใจที่คอกพิษ
9: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
11: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
12: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
13: แม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
14: อร่อย
13: ฟินเวอร์
12: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
15: เคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
16: Want that glass skin? Plump, firm, clear.

0: Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hiya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยลดหนึ่งแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี
3: ้หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
4: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดและเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
5: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงนะมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
3: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
0: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
1: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเรนเสียพี่
7: เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
11: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
14: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
15: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
14: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
15: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
14: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
15: เริ่มเลย
16: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
17: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
18: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
19: ์นี่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะอยู่ดีไม่ว่าดีให้ลูกไปทำงานกลางคืนคุณคิดไงของคุณน่ะ
20: ฉันจะดัดสันดานมันไงไหนๆเทอมนี้มันก็ไม่ได้เรียนละมันก็ต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
19: ์แล้วงานแบบนี้มันเหมาะกับลูกสาวเราล่ะที่นั่นมีแต่พวกบ้าตันหาร
20: ู้จักด้วยเหรอนึกว่ารู้แต่ตัวเองไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะให้นางต้องอ่ะไปทำเรื่องบัญชีการเงินอยู่แต่ในห้องคุณประพงฉันไม่ให้มันไปเสนอหน้าเต้นเล่าๆเชียร์แขกหรอกนะ
19: แล้วนายประพงนี่มันไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหน
20: ไว้ใจได้ฉันพึ่งเขาได้ทุกเรื่องไม่เหมือนคุณหรอก
19: ต้องต้องอยากทำงานแบบนี้เหรอลูก
21: ก็แล้วแต่แม่เขาเถอะค่ะพ่อแต่ได้ทำงานก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้

0: แม่ครับแล้วงานเปิดตัววันไหนนะครับ
1: วันศุกร์นี้จ้ะลูกต่อต้องไปด้วยนะลูกแม่จะแนะนำให้ลูกอ่ะรู้จักกับสื่อคนในวงการคนดังๆไปกันเยอะแยะเลยลันหล่ออย่างลูกแม่เนี่ยเป็นพระเอกได้สบายเลย
0: ครับแม่
1: แล้วคุณต้องไปด้วยนะ
2: ไม่ผมไม่ไปผมเป็นข้าราชการระดับสูงผมไม่ไปงานเปิดผับที่ฉากหลังเป็นอาบอบนวดยังไงผมไม่ไปเด็ดขาดตระกูลผมไม่เคยทำอาชีพอะไรแบบนี้ไปชมออกนอก
3: ครับ
1: โถถ้าเป็นห่วงเกียรติผู้ดี
0: แม่ครับผมออกงานแทนพ่อก็ได้ครับงานเนี้ยผมจะชวนเพื่อนผมไปด้วย
1: เพื่อนคนไหนล่ะลูก
0: เดี๋ยวผมแนะนำให้แม่รู้จักเองครับ
1: จ้ะไปกินข้าวต่อเถอะลูกหมดอารมณ์พ่อลูกคู่นี้เหมือนกันไม่มีผิดพ่อมันแรงนะ

ย่างที่บอกนะครับว่าคอมเพล็กซ์ของเราเนี่ยรองรับผู้มาให้บริการเนี่ยกว่า 1,000 ท่านเลยครับนะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีรปภ.ประจำอยู่ทุกจุดอยู่แล้ว

0: งานใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
1: พี่กิตก็รู้ว่าแม่ทำอะไรเล็กๆไม่เป็นหรอกแล้วยิ่งสื่อเยอะแบบนี้นะยิ่งทุ่มสุดตัว
0: แล้วนี่แม่เราไปไหนเนี่ยพี่ไม่เห็นเลย
1: คงไปถมโคตรเพชรบางตัวอยู่มั้งคะ
0: ยายต้องพูดไม่เพราะเลย
2: พี่วิกิตผมขอตัวก่อนนะ
0: เราแน่ใจอ่ะว่าจะทำงานที่เนี่ย
1: แน่ใจค่ะพี่กิตไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคุณประพงศ์ก็ดูแลอยู่ทั้งคน
3: สวัสดีครับคุณวีกิตสวัสดีครับน้องต้องวันนี้สวยจังเลยนะครับจำแทบไม่ได
1: ้หรอคะวันนี้คุณประพงศ์ก็หล่อเหมือนกันนะคะ
3: ไม่เคยเจอสาววัยใสชมมาตั้งนานกระชุ่มกระชวยชะมัดเลยเดี๋ยวไปทางนั้นดีกว่าครับผมจะแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักใช่ครับทุกคนครับนี่น้องต้องลูกสาวคุณนพนภาครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมอีกหน่อยน้องต้องเนี่ยจะมาช่วยงานที่นี
5: ่ลงตัวทุกอย่าง
3: ครับผมยังไงก็ฝากกิจการของเราด้วยนะครับ
5: ไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเราเนี่ย
3: จะมาขอบคุณมากครับ
6: ยังไม่ได้แต่งครับ
7: อ๋อยังครับ

0: ต่อจำพี่ไม่ได้หรอครับ
1: พี่ก้อง
0: ทำไมทำหน้าแปลกใจงั้นล่ะครับ
1: ผมไม่เคยเห็นพี่ตอนใส่เสื้อมาครับ
0: นั่นน่ะสิแต่ตัวจริงต่อหล่อกว่าในกล้องเยอะนะ
1: พี่ก้องก็เหมือนกันครับหล่อจนผมจำแทบไม่ได้ขอบคุณนะครับที่มาตามคำเชิญ
0: ยินดีครับ
2: สวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำผู้ร่วมงานคนใหม่ของผมครับเธออาจจะใหม่สำหรับธุรกิจประเภทนี้แต่เธอคือนักธุรกิจอสังหามือเก่าที่สุดของเมืองไทยขอต้อนรับคุณนพนภาอภิบาลบดินทร์ครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยยังใหม่มากเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงครบวงจรแบบนี้นะคะแต่โชคดีค่ะที่ดิฉันได้พี่เลี้ยงมือเก๋าอย่างคุณประพงศ์มาคอยให้การสนับสนุนค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าดิฉันมั่นใจว่าถึงแม้จะมือใหม่แต่ไม่หัดขับค่ะ

0: มีอะไรเหรอครับ
1: ไม่เป็นไรอ่ะทำไมไม่พูด
0: พูดต่อสิครับอย่าให้ขาดช่วง
2: มาสนุกกันต่อนะคะกระซิบได้คำเดียวว่าวันนี้เราแจกไม่อั้นค่ะ
3: เอาละครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเพราะว่าหนึ่งในผู้โชคดีในนี้ครับจะได้รถยนต์มูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
0: อนภาครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบนเวทีครับ
2: ตะกิดอาเห็นนางมุตตามันอยู่ในงาน
0: มุตตาเหรอครับ
1: แม่ตาฝาดหรือเปล่าคะ
2: ฉันเห็นจริงๆมันใส่ชุดสาวเสิร์ฟ
0: สาวเสิร์ฟ
2: ใช่ตะกิดไปตามสาวเสิร์ฟมาให้หมดเลยนะอาต้องการจะรู้ว่ามันอยู่ในงานของอาหรือเปล่า
1: แม่คะสาวเสิร์ฟมีเป็น10คนเขาก็ทำงานกันอยู่ทั้งนั้นน่ะ
2: แต่ฉันต้องการรู้ว่านางมุตตามันอยู่ในงานของฉันหรือเปล่า
0: อนภาครับเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมไปสำรวจให้อนภาไม่ต้องห่วง
2: ขอบใจตะกิดถ้านางมุตตามันมาในงานของอาแสดงว่ามันจงใจที่จะมาป่วนงานของอาเพราะฉะนั้นตามตัวมันมาให้เจอนะ
0: ได้ครับ
2: เพิ่งดื่มฉันได้หรือยังอะฮะ
1: ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ
2: นานจริงไปไปทำงานได้ละ
4: แม่ครับ
2: อะไรอีกต่อ
4: นี่เพื่อนผมครับ
2: อย่าเพิ่งขึ้นมาตอนนี้แม่ปวดหัวเดี๋ยวไปค่อยคุยกัน
4: เดี๋ยวก่อนสิครับแม่ครับ
5: ขอโทษนะครับ
6: ไม่เป็นไรหรอกต่อไว้มาหลังค่อยแนะนำก็ได้เรายังต้องคบกันอีกนานใช่เหรอ
5: ครับพี
3: ่เอาละครับไหนๆทุกคนก็มาร่วมงานเปิดตัวร้านใหม่ของเราในวันนี้ผมกับคุณนพนภาก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับหนึ่งในผู้โชคดีที่อยู่ที่นี่ครับ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าของขวัญเล็กๆน้อยๆที่ว่านั้นคืออะไรค่ะ
3: เอาละครับเฉลยเลยครับนั่นก็คือรถยนต์มูลค่ากว่า1ล้านบาทครับ
2: และผู้โชคดีในวันนี้คือ

0: ไปดูสิใครคุมเครื่องอ่ะปิดแล้ว
1: ปิดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันสั่งให้ปิด
2: ตกลงว่าจะแจกรถยนต์หรือเปล่าครับคุณธนภาผมกลัวว่าเมียน้อยเนี่ยจะมาแย่งรถไปซะก่อนนะครับ
0: ผมรับหน้าเองคุณกลับเข้าไปก่อน
3: ขับไปพักเร็ว
4: รู้พาคะผู้หญิงที่อยู่ในคลิปของคุณเจนพบคือใครคะ
1: นี่ไม่ต้องมาถามอะไรฉันทั้งนั้นแล้วนะฉันไม่ตอบแล้วก็เลิกถ่ายรูปฉันสักที
4: ใช่ผู้หญิงคนเดียวกับที่อยู่ในคลิปถ่าย
5: แล้ว
4: ที่ว่านี่คือใครคะ
5: ขอให้ไม่ถ่ายแล้วนะครับ
6: พอแล้วครับ
0: หยุดคุณนพนภายังไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นตอนนี
7: ้ขอบคุณนภาขึ้นไปพักก่อนดีกว่าครับ
8: ครับ
7: นภาครับไปพักก่อนดีกว่าครับไปครับ
0: มีอะไรสัมภาษณ์ผมเนี่ย
4: ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปกับคุณเจนพบคือใครคะ
0: อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ
9: ใช่เมียน้อยคุณเจนพบหรือเปล่าคะ
0: ไม่ทราบครับ
7: นั่งก่อนครับ
8: จะค่อยนั่งนะครับ
7: อนภาครับถ้าไม่สบายมากกลับบ้านพักผ่อนก่อนเลยครับ
1: ไม่ได้หรอกตะกิดงานของอายังไงอาก็ต้องอยู
8: ่พ่อจะซื้อรถให้มันจริงๆเหรอครับ
1: ต่อพ่อแกจะมีปัญญาที่ไหนซื้อให้มันฮะอีนิงเนี่ยมันก็จงใจจะสร้างเรื่องขึ้นมายั่วโทสะแม่มันร้ายนักกล้ามาเล่นงานแม่ถึงในงานคอยดูนะแม่จะเล่นมันคืนมั่งตาขาดแน่นังมุดตา
7: อนภาครับอย่าคิดร้ายขนาดนั้นเลยนะครับ
1: พี่ตะกิดเลิกเข้าข้างมันสักทีได้ไหมไปตามตัวมันมาให้เจออาขออยู่เงียบคนเดียว
7: ครับ
1: บอกไปด้วย
7: ครับ

0: ไอ้น้องไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ
1: ไม่รู้เลยครับภาพมันแฮกเข้าไปในคอมครับ
0: ทำงานแบบนี้โดนไล่ออกแน่ต้องลบไปเรียบร้อยลบด้วย
1: ครับครับ
2: เรียบร้อยดีไหม
1: เปิดอินเตอร์คอมเรียบร้อยครับ
2: ดีมาก

0: ผู้ชายไร้เดียงสาติดแม
1: ่ออกไปเลยนะออกไปจากบ้านฉัน
2: จะเลื่อนไปทำไมล่ะคะคุณก็แต่งไปแล้วคุณก็เก็บนกไว้เป็นเมียน้อยของคุณอีกคน
3: เธอพบกันต้องทำให้เหมือนไม่แค
4: ่แต่ลาทั้งสวยทั้งเซ็กซี่
0: ก็ได้ค่ะฉันจะอยู่กับคุณทั้งคืนเล
5: ยไปไหน
1: ปล่อยฉันเถอะ

0: นับสนุนโดย
1: Colgate Optic White วิตามินซีนมคาร์เนชั่น UHT
2: ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมด
3: อย่ามาดูถูกศักดิ์ศรีของความเป็นคนได้ไหม
4: แต่นึกว่ามันน่าโมโหจริงๆเลยนะเราก็หวังดีอุตส่าห์ช่วยเหลือมันแต่มันก็ยังกลั่นแกล้งให้เราถูกตำรวจจับได้เนี่ยเห็นกับตัวชิเป๋งเลยว่ะ
5: ฉันกับมันไม่น่ามาเจอกันเลยฉันเป็นพ่อที่ไม่เคยทำให้มันมีความสุขสบายเหมือนเด็กคนอื่น
6: สินค้าใหม่เพิ่งจะวางตลาดทำไมถึงมีสภาพเป็นแบบนี้ไปได
7: ้ท่านประธานให้องุ่นเอามาคืนคุณน้ำตาลค่ะคุณน้ำตาลขาคือองุ่นไม่ได้ขโมยจริงๆอ่ะท่านบอกว่าถ้าคุณน้ำตาลโยนทิ้งแล้วอ่ะก็ให้ไปยืนยันกับท่านไม่งั้นองุ่นโดนไล่ออกนะคะ
8: หลักฐานมัดคาตาแบบนี้ผมว่าอนาคตผมวิจัยฝุ่นแน่เลยครับ

0: ตัวอย่างที่ตามไปทดสอบไม่ได้มีปัญหานะคะคุณปู
1: ่งั้นเหรอได้รอยซ่อมนั้นมันมาจากไหน
0: ตาเอารองเท้าไปซ่อมจริงค่ะแต่ไม่ใช่เพราะรองเท้าของเราไม่ได้มาตรฐานตาก็แค่หกล้มก็เลยทำให้ส้นรองเท้าหลุดตาไม่อยากรองเท้ามาพิเศษในสภาพที่มันไม่สมบูรณ์และอีกอย่างตาก็กลัวสองเสียหน้าด้วยนะคะ
1: ก็สรุปได้ว่าไอ้รองเท้าที่ผลิตห่วยแตกออกมาจากโรงงานนี่ไม่เกี่ยวกับแก
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะตาแค่จะอธิบายว่าตอนที่เอาไปทดสอบมันไม่ได้มีปัญหา

0: จริงแต่ในฐานะที่ตาลร่วมทีมในโปรเจกต์นี้ยังไงตาลก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยค่ะ
1: ดีแกรู้ไหมคนที่จะทำงานใหญ่ผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็ต้องถือว่าล้มเหลวแกสองคนไปยื่นใบลาออกที่ฝ่ายบุคคลแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องกลับเข้ามาทำงานในบริษัทนี
2: ้เฮ้ยคุณปูครับแล้วมันเกี่ยวกับผมตรงไหนครับ
1: เพราะว่าแกโกหกฉันไงแกคิดเหรอแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าไอ้งานที่ฉันสั่งให้แกทำเนี่ยแกก็ไปโยนให้น้องแกทำหมดวันๆนี่ใช้แต่ไอ้สมองโง่ๆเนี่ยหว่านเงินให้ผู้หญิง
0: แต่ตามีความชอบมาตั้งเยอะผิดพลาดแค่ครั้งเดียวถึงกับโดนไล่ออกเลยเหรอคะคุณปู่ไม่ยุติธรรมเลยตาลว่าตาลสมควรได้รับโอกาสในการทำคุณไถ่โทษนะคะคุณปู
1: ่โอกาสก็ได้ฉันจะให้แกสองคนในแข่งขันกันถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได้ฉันจะให้ทำงานต่อใครแพ้ออกจากบริษัทไปเลยแกสองคนกล้าเล่นเกมนี้กับฉันไหม
3: ครับครูครับแล้วทำไมพวกผมต้องมาแข่งกันหาไอ้ช่างซ่อมรองเท้ามาทำงานด้วยครับ
1: แกนี่ไม่เคยใช้สมองแกเลยใช่ไหมไอ้ช่างซ่อมรองเท้าเนี่ยนะมันเป็นแค่ขี้หมูขี้หมาที่ฉันไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยแต่ฉันอยากจะรู้ว่าแกสองคนเนี่ยนะมันมีฝีมือมากแค่ไหนกับไอ้งานง่ายๆที่ฉันสั่งไปเนี่ยมีปัญญาที่จะทำให้มันสำเร็จไหมฉันให้เวลาแก1 อาทิตย์

0: ักงานหรือว่าไล่ออกครับ
1: ไล่ออก
2: จบ
1: ถ้าเราทำตามเงื่อนไขของคุณปู่ไม่ได้
0: เงื่อนไขอะไรครับ
1: คุณปู่ให้ไปตามหาช่างซ่อมรองเท้ามาพบ
0: มันเป็นใครครับบอกผมมาเลยผมจะรีบเอาตัวมาให้ครับ
1: มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกพอช่างซ่อมรองเท้าคนนี้เป็นศัตรูตัวเอของฉันกับพี่ทศเลยไม่โทรดีกว่าเราต้องรีบไปบ้านคนนี้เลย
0: ครับคุณทศ
1: ทีมเอารถมารอฉันที่หน้าบริษัทเดี๋ยวฉันแวะสั่งงานแป๊บนึง
0: ได้ครับ
3: ตาลคือพี่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยอ่ะ
1: แต่ตาลรีบค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนสิ
3: คือตาลยังโกรธพี่เรื่องนั้นอยู่เหรอ
1: เรื่องนั้นน่ะเรื่องไหนคะเรื่องมันเยอะซะจนตาลจำไม่ได้เลย
3: ตาลคือพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษจริงๆที่วันๆก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนให้ตาลอยู่ตลอดเวลาแต่ที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าตาลเป็นน้องที่พี่ไว้ใจที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดไง
1: ถ้าพี่โทษอยากได้ที่อยู่ของช่างซ่อมรองเท้าพี่โทษถามตาลตรงๆก็ได้นะคะ
3: เฮ้ยตาลไม่ใช่อย่างนั้นตาลลืมไปแล้วหรอว่าพ่อพี่มีลูกน้องเยอะขนาดไหนโทรไปแป๊บเดียวก็รู้แล้วหรอว่าอยู่ที่ไหนแต่ที่พี่ตั้งใจจะมาบอกตาลคือพี่ตัดสินใจว่าจะไม่แข่งกับตาลละพี่จะยอมเสียสละตนไล่ออกเองมีพี่ที่ไหนบ้าแข่งกับน้องตัวเองอ่ะ
1: ขอบคุณนะคะพี่ทศที่ให้โอกาสตา

0: หนู
1: เปล่ามึงอยู่โรงงานหรือเปล่า
0: เออแล้วรีบสะกดรอยตามรถยาตาไหม
2: ดูก็รู้ว่าคุณเขาต้องการจะหลอกถามตาลเรื่องช่างซ่อมรองเท้าคุณตาไม่ได้บอกไปใช่ไหมครับ
3: นายกำลังว่าฉันโง่เหร
2: อเปล่านะครับผมแค่พึมพำกับตัวเองแต่จริงๆเราเอารถบริษัทมาด้วยเผื่อว่าจะมีที่จอดนะครับ
4: ทำไมไม่ออกมาสักทีวะ
1: เห็นน้ำตาลมันแสบมากเลยครับป้า
0: เกิดเรื่องอะไรขึ้นลูก
1: คุณปู่ให้ผมกับน้ำตาลอ่ะแข่งกันหาตัวช่างซ่อมรองเท้าใครที่แพ้โดนไล่ออกน้ำตาลอ่ะมันรู้ไอ้ช่างอยู่ที่ไหน
5: แต่มันไม่ยอมบอกผมอ่ะและขนาดยังไม่พอนะมันยังหลอกไอ้เป้าอีกให้นั่งเฝ้ารถมันแต่มันอ่ะออกไปใช้ทิ้งตั้งนานแล้ว
0: เฮ้ยใจร่มๆก่อนนะลูก
5: ใจร่มได้ไงป้าคนที่แพ้ต้องไล่ออกนะแล้วผมโดนไล่ออกคนเดียวยังไม่พอจะเสียถึงป๋าด้วยอ่ะ
0: ป๋าหมายความว่าให้น้องเนี่ยมันออกแรงไถนาไปคนเดียวก่อนไงแล้วเราก็ค่อยทำนาบนหลังมันอีกทีนึงจะไปลงนาให้เด็กเองทำไม

0: พ่อเขาอาจจะไม่อยากได้ตังค์ก็ได้นะครับพ่อลูกอาจจะเหมือนกัน
1: แต่ไงคนเป็นพ่อก็ต้องอยากให้ลูกสบายอยู่แล้วฉันถึงคิดว่ามาคุยกับพ่อน่าจะง่ายกว่า

0: ับ
1: ลุง
2: ล
3: ุ
2: ง
3: ลุง
2: ลุงลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นยังไงดีคุณลุงคุณลุงคะคุณลุงคะคุณลุง
0: พ่อพ่อพ่อ
4: ระวัง
0: พ่อครับพวกคุณทำอะไรพ่อผมเนี่ย
2: พวกเราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยนี่รถฉันจอดอยู่ใกล้ๆไปฉันไปส่งไปโรงพยาบาล
0: ไม่ต้องพ่อ
2: ก็ตามใจไปพิมพ์กลับ
0: พ่อได้ยินผมไหมครับพ่อพ่อพ่อครับ

0: นี่นายยังไงฉันก็ต้องผ่านโรงพยาบาลอยู่แล้วรีบไปทนายก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ
1: มานี่เดี๋ยวช่วย

0: ุณพ่อคุณน่ะความดันสูงเป็นเบาหวานด้วยทำให้ไตเสื่อมเรื้อรังหมอเคยนัดคุณพ่อคุณน่ะมาฟังผลการตรวจเลือดแต่คุณพ่อคุณไม่มาอาการจึงได้กำเริบมากขึ้น
1: แล้วเราจะต้องรักษายังไงครับหมอ
0: จะต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตแต่ต้องรอคนบริจาคตามคิวขณะที่รอเนี่ยคุณต้องพาคุณพ่อคุณมาฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมทุกสัปดาห์ผู้ป่วยเคยมีประวัติการผ่าตัดมาจึงไม่สามารถที่จะฟอกไตทางช่องท้องที่ประหยัดกว่าได
1: ้ถ้าผมจะเป็นคนบริจาคไตให้พ่อเองล่ะครับ
0: ถ้าผู้ป่วยรับไตจากคนที่มีชีวิตอยู่ทางกฎหมายเนี่ยต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องหลานที่ร่วมสาย

0: เลือดเดียวกันหรือสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าคุณเป็นลูกเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เนื้อเยื่อจะเข้ากันได้ถ้าคุณพร้อมหมอจะรับคิวให
1: ้เราเข้าไปยื่นข้อเสนอเลยดีไหมครับถ้าทางเราจนตรอกแล้ว
2: พ่อนายเป็นยังไงบ้าง
3: พ่อผมไม่เป็นอะไรมากขอบคุณที่มาส่งครับ
2: อยู่ในห้อง ICU เนี่ยนะไม่เป็นอะไรมาก
3: ทำไมครับพ่อผมจะเป็นมากหรือน้อยพวกคุณเดือดร้อนอะไรด้วยพี่ผมไม่รู้นะว่าวันนี้พวกคุณมาหาพ่อผมทำไมพวกคุณทำอะไรอาการพ่อผมถึงกำเริบแต่ผมขอร้องอ่ะอย่ามายุ่งกับพวกเราอีก
1: ผมว่าคุณน่าจะคิดดูสมัยนะครับแทนที่คุณจะไล่เราสองคนคุณน่าจะพูดจากับเราดีๆผมว่าทางเราอาจจะช่วยคุณได
3: ้แลกกับอะไรล่ะครับ
1: เอาตรงๆเลยนะครับท่านประธานของเราอยากจะพบคุณท่านอาจจะมีงานที่ดีกว่างานที่คุณทำอยู่เสนอให้
3: ได้เป็นพนักงานบริษัทเหมทองเหรอครับคงเท่น่าดูเลยนะครับที่สำคัญไม่ว่าจะทำอะไรเร็วๆแค่ไหนกฎหมายก็ตามเล่นงานด้วยไม่ได้ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสแมสเซนเจอร์กระจอกอย่างผมแต่ผมคงรับไว้ไม่ได้
4: พ่อเป็นไงบ้างพี่นั่นเองแหมไหนบอกไม่ใช่แฟนอ่ะครั้งก่อนก็พาไปหาพ่อที่บ้านครั้งนี้ก็พามาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลอีกนะร้ายจริงๆของเรา
5: แฟนบ้าอะไร
6: คนเนี้ยน้องสาวคุณทศนาถคนที่เป็นพยานว่าคุณทศนาถอยู่บ้านในวันที่พวกมันยกพวกมาถล่มที่บ้านพวกนายไง
4: พูดเดียวกันเหรอครั้งก่อนก็ทำพ่อฉันเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้สร้างความวุ่นวายเลยอีก
7: กลับไป
4: เฮ้ยไอ้น้องหยุดพูดจาปากไม่มีหูรูดแบบนี้ระวังโดนจับเข้าไม่รู้ตัวนะ
2: ช่างเขาแต่ทีมในเมื่อเรามาหยิบยื่นโอกาสให้แต่เขาไม่รับฉันคงช่วยอะไรไม่ได้กลับกันเถอะ
4: กลับไปเลยไอ้
3: ฤทธิ์พ่อป่วยอยู่นะฤทธิ์ถ้าไม่ตั้งใจมาเยี่ยมก็กลับบ้านไปก่อน
8: ทั้งคู่แล้วใจเย็นๆเฮมันพ่อเป็นไงบ้างอาบอกให้มาฟังผลตรวจก็ไม่ยอมมาดื้อจริงๆเลย
3: อารู้ด้วยเหรอครับว่าพ่อป่วยเป็นโรคไต
4: โรคไตโรคไตมันร้ายแรงไหมพี่
1: หน้าหมันไส้จริงๆเลยนะครับจองแล้วทำเป็นหญิงรู้แบบนี้ปล่อยให้รอแท็กซี่ไซส์ให้เข็ดก็ดีแล้วเราเอาไงต่อดีครับหรือว่าจะต่อรองท่านประธานขอเปลี่ยนเงื่อนไขดีครับ
2: นั่นจะยิ่งทำให้คุณปู่โกรธขึ้นไปอีกมันต้องมีสักทางนะฉันขอคิดดูก่อนแล้วกัน
9: บริษัทนี้ต้องการนกที่พร้อมจะทะยานบินขึ้นไปถ้าใครอ่อนหัดฉันพร้อมที่จะเด็ดปีกทิ้งได้ตลอดเวลา
10: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีสยูนิโคล
11: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
12: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
14: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
15: ์ช็อปสนั่น
16: ก่อนวันดับเบิลเดท

0: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
1: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plusตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3ดราม่าจับเดือดจัดแซ่บจับเขินจัดละครใหม
2: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
3: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
4: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: ปรุงจับ
5: คุณมิ้น
2: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
5: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
6: ทุกคนยกมือขึ้นรักษาขาใจก็ไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
7: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวอะไรกัน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
9: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
10: สนับสนุนโดย
11: ถ้าเราหาไม่ทัน7วันเราสองคนมีเห็นฝาโลงแทนแน
12: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีมหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำมันคือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำยังไง
13: เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
8: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
15: ์อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
16: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
17: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
14: เพศัชบอดี้ไวเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
18: ์ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากครับทุกปัญหาแก้ได้นะครับเพราะว่าเรามีท่านประธานเป็นกำลังหนุนที่สำคัญครับปรบมือให้ท่านประธานด้วยครับ
19: ไม่ต้องหลายคนที่ควรจะอยู่รับผิดชอบเนี่ยมันหายหัวไปไหน
3: น้องสองไปอเมริกาด่วนนะครับไปหาลูกสาวเห็นว่าไม่สบายมากครับ
19: ก็แล้วทำไมมันไม่ทำเรื่องลาตามระเบียบ
18: คงจะเป็นเรื่องด่วนมากนะครับแล้วพี่สองก็เป็นผู้บริหารด้วยก็เลยไม่ต้องลา
19: ก็เพราะว่าเป็นผู้บริหารนะสิถึงจะต้องรับผิดชอบเพราะเป็นผู้บริหารมันถึงต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของบริษัทถ้าบริษัทไม่รอดลูกเมียก็จะอดตายกันหมดบ้านที่ซื้อรถที่ผ่อนเงินที่มีอยู่มันก็จะหายไปในพริบตามีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะคิดไม่ได้ก็ดีก็ดีฉันจะได้เห็นว่าใครที่เหมาะสมกับการทำงานใหญ่ทัศนัย
6: ครับคุณพ่อ
19: ลูกค้าของเราพากันกลับมาเพราะว่าแกช่วยสยบข่าวลือได้สำเร็จนับแต่นี้ต่อไปตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่เสียสองมานั่งอยู่ฉันจะยกให้แกตามที่ตกลงกันเอาไว
6: ้ขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับ
19: แต่แกจะต้องไปปรับปรุงให้คุณภาพของมนตราคอลเลกชันนี้ผลิตออกมาได้เร็วที่สุดดีที่สุดแต่ถ้าแกทำไม่ได้ตำแหน่งรองผอ.ก็สามารถที่จะมีคนมานั่งแทนได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องหวังนะตำแหน่งผอ.เพราะฉันอาจจะเอาคนนอกเข้ามาทำงานแทน

0: ริษัทนี้ต้องการนกที่พร้อมจะทะยานบินขึ้นไปให้สูงที่สุดถ้าใครเหยาะแย่ถ้าใครอ่อนหัดฉันพร้อมที่จะเด็ดปีกทิ้งได้ตลอดเวลา
1: ผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับคุณพ่อ
2: ยินดีด้วยครับป๋าป๋าทำสำเร็จแล้วครับ
3: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับรองผู้อำนวยการคนใหม่นะครับ
4: ดีใจด้วยนะน้องชายยังไงก็อย่าลืมฝากฝังฉันกับพ่อด้วยนะ
1: อย่าพูดอย่างนั้นสิพี่หนึ่งผมต่างหากที่ต้องขอแรงสนับสนุนจากพี่หนึ่งอะ

0: ยินดีด้วยนะคะคุณ
1: คุณเองก็มีส่วนนะที่ทำให้ผมมีวันนี้คอยประกบดูแลคุณแม่อย่าให้ห่างนะคุณพ่อจะได้เอ็นดูคุณมันมีผลกับลูกเราด้วยนะ
0: คุณแม่ตื่นได้สักพักแล้วคุณจะเข้าไปดูไหมคะ
1: ไม่ดีกว่าขี้เกียจพูดกันก็ไม่รู้เรื่อง
2: ลูก
0: คุณแม่ออกมาไม่ได้นะคะคุณแม่คะ
2: ลูกแม่มาหาแม่แล้วเหรอลูก
1: แม่แม่จำผมได้แล้วเหรอครับ
2: เหมวัดเหมวัดลูกแม่
1: คุณแม่ลืมมันไปได้แล้วนะครับมันไม่รักคุณแม่มาถึงที่คุณแม่ไปอ่ะผมชื่อสามนะครับคุณแม่ผมชื่อสามนะครับคุณแม่จำไว้ให้ดีนะแล้วคุณแม่ต้องบอกคุณพ่อด้วยนะว่าให้ยกสมบัติทั้งหมดให้ผมคนเดียวนะครับคุณแม
2: ่ไปหาเห็นมาวัด
1: คุณแม
2: ่เห็นมาวัด
1: คุณแม่ไอเห็นมาวัดมันตายไปแล้วนะครับมันไม่มีทางกลับมาอีกแล้วคุณแม
2: ่
1: คุณแม่ได้ยินไหมมันตายไปแล้วเห็นมั้ยว่ามันตายไปแล้ว
0: คุณแม
3: ่พาเข้าห้องก่อนแล้วทำให้สงบด้วยไปไปทำให้จบโอ้เข้าห้องก่อนนะครับนะครับนะมาบนตราไปครับไป

0: เฮ้ยโอ้ยขอโทษนะครับพี่พี่ไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนฟุตบาทนะครับโอ้ย
1: พี่เป็นหัวเองเหรอวะ
2: ตายตายไม่ต้องเผาผีกันแล้วงานนี้ลูกค้าเฮียตายแน่มันเกิดอะไรขึ้นเฮมัน
0: ผมระวังแล้วนะครับแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่มันคาดไม่ถึงครับผมยินดีให้หักเงินเดือนเลยครับเฮีย
2: หักเงินเดือนนี่เงินเฮียทั้งปีอ่ะไม่รู้จะพอใช้เขาหรือเปล่าเขาบอกว่าให้เราอ่ะระวังนะเนี่ยจะซื้อไปให้วันเกิดสามีกะเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วให้เราไปส่งอ่ะแล้วดูดิแตกแหลกหมดกันโอ้ยสวัสดีครับ

0: ลูกค้าเขาบอกว่าไม่ต้องชดใช้เขาแล้วแต่ให้ไล่เธอออกแทนเธอก็อยู่กับเฮียมานานนะจะให้ไล่ออกมันก็ดูใจร้ายอยู่อะแต่ถ้าไม่ให้ออกอะเขาก็จะฟ้องบริษัทเฮีย
1: งั้นผมขอลาออกเองครับขอบคุณนะครับเฮีย

0: ระเงินก็ได้ค่ะ
1: ห้องรวมยังไม่ว่างเหรอครับคือผมอยากย้ายพ่อไปห้องรวมนะครับ
0: เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเช็คให้ค่ะต้องรอเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าจะมีคนไข้ย้ายออกค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ

0: ลิศนายกลับบ้านไปนอนไปเดี๋ยวพี่อยู่เฝ้าพ่อเองพรุ่งนี้นายมีเรียนเช้าไม่ใช่เหรอฮะ
1: คืนไปก็โดนทงค่าหน่วยกิจอีกพี่ผมไม่ไปแล้วอีกอย่างพ่อก็มาป่วยเองผมว่าผมจะเลิกเรียนช่วยพี่หางานทำ
0: เฮ้ยนี่นายตกลงกับพี่แล้วไงว่านายจะต้องเรียนให้จบเอาปริญญาให้พี่กับพ่อส่วนเรื่องค่าเรียนพี่จะเป็นคนหามาให้เอง
1: ผมไปเรียนก็ได้แต่คืนนี้ผมต้องนอนเฝ้าพ่อนะเพราะผมกลัวพ่อตื่นมาแล้วไม่ได้ด่าผมเนี่ยคงจะขั้นเนื้อขั้นตัวแย่เลย
2: เพราะเชื่อว่าสักวันฉันจะ

0: ไตพ่อเอง
1: หุบปากไปเลยนะหัวเด็ดตีนขาดเนี่ยพ่อไม่เอาไตของแก
2: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
8: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดบ่อครับ
9: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมันมาก
10: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
11: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมาก
12: ๆผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
13: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
14: พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
15: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง

0: เข้มเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
2: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยลดหนึ่งแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี
3: ้สิ่งเดียวมีแค่หัวใจแม้ไม่มีใคร
4: สนับสนุนโดยน้ำปลาตำนัว Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: พ่อฉันไม่ค่อยสบายฉันอาจจะไม่ค่อยได้มาหาแกบ่อยนะทำไมเหรอคิดถึงฉันล่ะสิจอวิลลี
1: ่แล้วจะไปไหนเลี้ยงวันหยุดไม่เคยอยู่ติดบ้านนะ
2: ไปกองถ่ายเตียเพื่อนมันโทรมาตามเห็นบอกว่าอยากได้ตัวประกอบอื้อเลยไปเดินผ่านก็แค่ 2-3 นาทีก็ได้เงินแล้วเตีย
0: เดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงไม่ทำงานที่ไหนเหรอคือพี่สนใจอ่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: แค่เดินผ่านกล้องพี่ได้แค่นี้ก็หรูแล้วแต่ถ้าพี่อยากได้มากกว่านี้นะพี่ต้องไปสู่เป็นสตันแมนเจ็บตัวนิดนึงแต่คุ้มพี่
4: สงสัยสตันน่ะมันคงเบี้ยวอ่ะดันปิดเครื่องโทรไม่ติดเลยพี
5: ่เดี๋ยวก็หาคนแทนเลยดิวะยังไงพี่ก็ต้องปิดตอนวันนี้ให้ได
6: ้ขอโทษนะครับผู้กำกับผมทำแทนได้ไหมครับ
5: เคยเป็นสตันเหรอ
7: กองไป
8: สตีทแอนด์แอคชั่นเฮ้ยเฮ้ยแอคชั่นเฮ้ยแอคชั่นเฮ้ยแอนด์ต้องสตีทมาพี่เด่นต้องสตีทสตีทที่หน้ามาพร้อมเต็มตัว
7: เซ็ตพร้อมมากล้อง5 4 3 2
8: Action
7: ฮัทฮัทเอาใหม่น้องลงสวยๆหน่อยลงสวยๆหน่อย
8: Action
7: ฮัทฮัทฮัทเฮ้ยน้องไหวป่ะเนี่ยไม่ไหวกลับบ้านไปพี่เสียเวลามากแล้ว
6: ผมขออีกทีนะครับผู้กำกับทำได้แน่นอนครับ
7: ผู้ช่วยดูเอ็กต้าหน่อยเว้ย
8: จ้าจ้า
9: คืนไปก็โดนตรงค่าหน่วยกิจอีกพี่ผมไม่ไปแล้วอีกอย่างพ่อก็มาป่วยอีกผมว่าผมจะเลิกเรียนช่วยพี่หางานทำ
8: มาอีกทีมาไหวเนาะ
7: เสร็จพร้อมไหม

0: อ้าวเฮ้ยมันกินข้าวด้วยกันเร็วมาเอ้านี่ของนาย
1: ขอบคุณครับพี่ครับกล่องนี้มีเจ้าของหรือเปล่าครับ
0: อ๋อเดี๋ยวให้กล่องนึงเอาไปเลยกล่องเดียวไม่อิ่มสิท่า
1: ผมขอน้ำด้วยนะครับ

0: ลิศลิศ
1: ครับ
2: ไอ้พี
3: ่คืนค่าเรียนของนาย
2: แกไปรักษาพ่อดีกว่าพี
3: ่รับไปเถอะนะพ่อมีบัตรคนพิการเบิกค่ารักษาได้ทำหน้าที่ของตัวเองไปก็พอนะไปเดี๋ยวไปรับพ่อกลับบ้านกันไปไ
2: ปพ่อเหรอครับ
4: กลับไปแล้วนี่คะ
2: กลับไปแล้ว
4: ใช่ค่ะ
2: เอาแล้วไงพี่ชานเขาเอาอีกแล้วเรื่องดื้อไม่มีใครเกินเขาเลยเอาเขาเด้

0: นี่ไงเป็นอย่างที่พี่บอกไม่มีผิด
1: รีบรีบเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมก่อนไปเดี๋ยวพี่พาพ่อกลับบ้านเอง
0: จ้ะ
1: เฮ้ยรีบเดี๋ยว
2: เกือบลืมเลยถือไว้ก่อนปึ๊บเอาใส่นี
1: ้จ้ะ
2: เอาข้าวกับน้ำไปกินด้วยที่กองถ่ายเขาให้มา
0: ฝากดูแลพ่อด้วยนะพี่

0: เอ้ามาได้ไงเอามาไม่ไปทำงานเหรอวะ
1: ผมเอาเงินไปให้ลิซจ่ายค่าเทอมนะพ่อแล้วผมก็แวะไปหาพ่อที่โรงพยาบาลแต่พ่อก็หนีออกจากโรงพยาบาลก่อน
0: พ่อแค่พิการใจพ่อไม่ได้เป็นง่อยซะหน่อยพ่อต้องไปฟอกเลือดอาทิตย์ละ2ครั้งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยถึงพ่อจะใช้สิทธิ์บัตรคนพิการได้แต่ค่ารถค่าเดินทางมันก็ต้องมีแล้วไปโรงพยาบาลทีเนี่ยมาซ่อมรองเท้าก็ไม่ได้รายได้ก็หดหายและไอ้ฤทธิ์เนี่ยมันก็ต้องมีเงินไปกินไปเรียนอิจิปาถะ
1: ผมจะบริจาคไตพ่อเองพ่อจะได้ไม่ต้องลำบากไปฟอกไต
0: หุบปากไปเลยนะหัวเด็ดตีนขาดเนี่ยพ่อไม่เอาไตของแกไอ้นี่พูดจาไม่คิดพ่อไม่ได้อ่อนแอเหมือนที่แกคิดนะเว้ย
1: ข้าวก่อนนะครับทำงานก็ต้องใช้แรงนะพ
0: ่
1: อ
0: ขอบใจแกกินหรือยัง
1: ผมอิ่มแล้วพ่ออ
0: ร่อย

0: อ้าปากเลย
1: กินไม่ลงแล้วพ่อพ่อกินเลยครับ
0: พ่อกินไม่หมดหรอกเร็วสิอ้าปาก

0: เนี่ยมีมูลค่าเป็นล้านอย่าให้แตกอ่ะ
1: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโตะ
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: Hello Warriors It's War Time
10: Hello Warriors
11: วันนี้20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
10: โอ้โหพร้อมกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
12: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
13: เล่นอะไรกัน
14: กรี๊ดออกมาสิคะ
15: ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
16: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับ
17: หรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
18: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
19: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: Formos Go-Go Multigrain หอมอร่อยลดหนึ่งแรงเหลือ7 บาท 7 วันเท่านั้นเฉพาะที่7-Eleven ถึง7 ตุลาคมนี
4: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

0: เฮ้ยลิศสามมารอด้วยเว้ยทำเป็นรักเพื่อน
1: กูนึกว่าพวกมึงจะไม่มา
0: ไม่มาก็โดนเจ๊ขาโหดเอาสักกระเบือปลาหัวสิวะแม่เองเหรอไม่ใช่แม่ข้าแล้วใครจะกล้าวะโหปะเข้าเรียนกัน
2: วันนี้กูไม่เข้าเว้ยกูมีอะไรให้พวกมึงสองคนทำถ้าพวกมึงสองคนอยากรู้ตามมา
0: จะดีวะโดนเรียนป้าด่าตายเลยอ่ะไปเถอะไปนะ
3: ลองท่องให้พ่อฟังสิว่าถ้าเจอคุณปู่จะต้องพูดว่าอย่างไรลาวันได้ยินที่พ่อพูดไหม
4: ค่ะคือพอดีว่าหนูแพ้อากาศค่ะก็เลยทำให้โรค
3: ไซนัสกำเริบ
4: ค่ะไซนัสกำเริบค่ะแล้วหนูเองก็ยังปรับเวลาไม่ค่อยได้ก็เลยยังมีอาการมึนๆอยู่บ้างค่ะคุณพ่อแต่หนูท่องทุกคำที่คุณพ่อสั่งมาครบหมดเลยนะคะ
3: เอาโน้ตที่พ่อเขียนให้ท่องจำซะมันสำคัญมากนะลูก
4: ค่ะหนูปวดฉี่อยากจะเข้าห้องน้ำค่ะ

0: วันตะวัน
1: เฮ้ยมาหาซื้ออะไรวะฤทธิ์อาจารย์ยังไม่ได้สั่งโปรเจกต์เลยนะเว้ย
2: กูมาหาซื้อของมาทำรถเข็นให้พ่อว่ะพ่อแกนั่งไม่สบายกูเลยอยากทำตะคันให้แก
3: โอ้ยลูกกระตันยูคนนี้ไงกูถึงรักมึง
2: เฮ้ยไอ้บ้าชอบผู้หญิงเว้ย
1: โอ้โหแล้วจีบใครไม่ติดใช่ไหมล่ะคุณพี่คุณน้องยังว่านะคะ
2: พอเลยดูของร้านนี้ก่อน

0: รอบนี้ของน้อยเลยนะเพราะตำรวจมันกดขันหนักมากเลยนะของนี้ภาษีที่ส่งขึ้นเรือมเลยน้อยลงเห็นแค่เนี้ย
1: มีปัญหา

0: ผลระวังนะเว้ยของพวกนี้มีมูลค่าเป็นล้านอย่าให้แตกอ่ะ
1: ว่าต้องเอาชีวิตแกชดใช้ค่าเสียหายแล้วต้องการค่าชดใช้เท่าไหร่
2: 1ล้านบาท
3: นี่เป็นต้นเงินชัด
4: ลาวันเป็นเพื่อนกับดิ๊กน้องชายพี่เหรอ
5: หนูเป็นเมียของน้องชายพี่ค่ะ
6: เอาลูกฉันคืนมาไอ้คนใจร้าย
7: ผมต้องการเงินรางวัลครั้งนี้มันสำคัญสำหรับครอบครัวผมมากครับ
8: ด้วยการเอาชีวิตเข้าแลก
9: ลุงครับลุง

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
1: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
2: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
4: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
5: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
9: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
10: สวัสดีครับข่าวรุ่งรุ่งมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่พิษณุโลก
11: บริเวณริมถนนสายเลี่ยงทางรถไฟพิษณุโลกบึงพระจังหวัดพิษณุโลกระยะทางประมาณ1กิโลครึ่งมีต้นไม้ร่มรื่นเขียวชอุ่มตลอดทางนี้เชื่อไหมครับว่าต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นต้นไม้ที่สิบเอกสินทบใจกล่ำอดีตคุณครูที่ใช้เวลาว่างหลังเกษียณจากราชการเมื่อปี2558ปลูกและดูแลหมู่สินทบเล่าว่าเป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิดก่อนเข้ารับราชการทหารและต่อมาสอบเป็นครูพละศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกช่วงก่อนเกษียณเริ่มสนใจการปลูกต้นไม้โดยได้รับแรงบันดาลใจจากดาบวิชัยหรือร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธอดีตตำรวจที่ปลูกต้นไม้จำนวนมากในพื้นที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษจึงนำแนวคิดมาเป็นต้นแบบในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเริ่มปลูกอย่างจริงจังได้4ปีแล้วโดยขอต้นกล้ามาจากผู้ปกครองนักเรียนที่โรงเรียนช่วงแรกเคยปลูกไม้ยืนต้นและไม้พยุงภายหลังมองว่าหากเปลี่ยนเป็นไม้ผลและพืชที่ทานได้จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมากกว่าจึงนำต้นขนุนจำปาดะต้นมันปูมะขามและไม้ทานได้ชนิดอื่นๆมาจากภาคใต้มาปลูกเพิ่มเติมเพื่อให้เมื่อออกผลแล้วชาวบ้านสามารถมาเก็บไปทานได้
12: นี่ต้นอะไรครับคุณลุง
13: ขนุนครับผม
12: ขนุน
11: พื้นที่ปลูกส่วนหนึ่งอยู่ในเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงประสานขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนลงมือปลูกทุกวันนี้จะมีชาวบ้านแวะเวียนมาเก็บผลผลิตต่างๆอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะขนุนที่มีทั้งคนมาเก็บขนุนอ่อนไปทำอาหารและรอเก็บผลแก่ไปทานสุกนอกจากต้นไม้ริมถนนแล้วหากต้นไม้ที่บ้านออกผลจำนวนมากก็จะนำผลผลิตมาวางไว้หน้าบ้านให้ชาวบ้านหยิบไปทานได้ฟรีต้นไม้เหล่านี้หมู่สินทบบอกว่าตั้งใจปลูกถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10หมู่สินทบเล่าว่าสิ่งที่ได้รับจากการปลูกต้นไม้คือความสุขทั้งจากการเห็นคนมาเก็บผลไม้มานั่งพักใต้ร่มเงาหรือเดินออกกำลังกาย
10: งานจิตอาสาทำแล้วมีความสุขนะครับลองใต้ไปตรัง
11: ขนมลากรอบและขนมพองเป็นขนมพื้นบ้านของภาคใ

0: ้าแม่ค้ากำลังเร่งทำตามออเดอร์เพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้าในช่วงประเพณีศาสตร์เดือน10คุณวิไลพรเอียดคองชีอดีตชาวสวนทุเรียนที่มีรายได้เพียงปีละครั้งตอนนี้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขนมพื้นบ้านทำขนมลากรอบและขนมพองขายมากว่า6ปีช่วงศาสตร์เดือน10ขายดีมากแต่กำไรวันละ700ถึง800บาทเปิดขายหน้าบ้านที่หมู่4ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดและรับออเดอร์ด้วยคุณวิไลพรกำลังทำขนมลากรอบทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำตาลโตนดน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำผึ้งจากนั้นนำไปโรยผ่านกะลามะพร้าวที่เจาะรูเล็กๆทีๆลงในกระทะน้ำมันแกว่งเป็นวงกลมสานกันจนเกิดเป็นเส้นใยบางเฉียบคล้ายร่างใยไหมเมื่อแป้งสุกจะนำมาพับหรือม้วนเป็นแท่งกลมขาย5แผ่น20บาทเส้นสายของขนมลากรอบที่ถักทอเปรียบเสมือนผ้าทอเสื้อผ้าสำหรับให้บรรพบุรุษผู้ร่วงลับนำไปใช้สอยขนมที่ตากอยู่นี้คือขนมพองทำจากข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำนึ่งสุกแล้วนำไปกดให้แบนตากแดดประมาณ1วันครึ่งให้แห้งสนิทแล้วนำมาทอดในน้ำมันร้อนๆจนพองฟูกรอบขาย4แผ่น10บาทขนมพองมีน้ำหนักเบาเป็นแผ่นลอยน้ำได้เป็นสัญลักษณ์แทนเรือหรือแพที่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษจะใช้เป็นพาหนะในการข้ามภพภูมิสั่งซื้อขนมลากรอบและขนมพองของคุณวิไลพรได้ครับ
1: น้ำ
2: ขนมลากับขนมพองยืนคู่กับงานศาสตร์เดือน10ของชาวใต้มาตลอดครับไปร้อยเอ็ด
0: พาไปชมการประกวดที่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนนั่นคือการประกวดตำนานเปรต12จำพวกในงานประเพณีบุญข้าวสากเป็นงานบุญเดือน10ของคนอีสานปีนี้จัดขึ้นที่วัดวิมลนิวาสตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง101คุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101เป็นประธานในพิธีมีพระวชิระวิมลธรรมเจ้าวาดวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำประกอบพิธีทำบุญเดือน10หรือบุญข้าวสากร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับรวมทั้งการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัมภเวสีพูดผีที่ไร้ญาติและสรรพสัตว์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปีในวันขึ้น15ค่ำเดือน10
3: ประกวดเป็น12จำพวกนะครับ
0: แต่ความแปลกใหม่สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้มีการเพิ่มรูปแบบของการจัดงานที่แปลกเปลี่ยนจากเดิมคือการจัดให้มีการประกวดเปรต12ตระกูลหรือ12ประเภทโดยให้12ชุมชนทำเปรตมาเข้าร่วมงานเพื่อรื้อฟื้นตำนานการสอนคนให้ประพฤติในธรรมและความถูกต้องเพื่อเป็นคติสอนใจการประกวดเปรต12ตระกูลเช่นตระกูลวันตาสาเปรตตามต้นบาปแห่งกรรมที่มากโมหะโกรธง่ายชอบถมน้ำลายใส่ขอทานและถมเสลดน้ำลายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คุณนปขาทาเปรตที่มีสาเหตุแห่งบาปมาจากการเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวให้ของที่ไม่ดีหรือของที่เสียแล้วเพื่อแกล้งหรือประชดอคิชามุขขาเปรตไม่ชอบให้ทานด้วยจิตบริสุทธิ์แกล้งให้สิ่งของร้อนแก่ผู้รับหวังให้เกิดความเข็ดหลาบโดยไม่มีอนิสงส์แห่งการให้ทานพระกัมมราชธิตะโสโลกล่าวว่าทุกอย่างที่ทำก็คือปริศนาธรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและคนทั่วไปนำไปใช้ในเชิงปริศนาธรรมดำเนินชีวิตให้เกิดปกติสุขในพุทธศาสนิกชนทุกผู้คนที่ตีความได้ต่อไปนี่คือสามเณรเปรตและภิกษุเปรตที่พระกัมมราชธิตะโสโลให้พระลูกวัดทำทำไมท่านถึงสั่งให้ทำเปรตในผ้าเหลืองไปฟังครับ
4: สามเณรเปรตพี่สุกเปรตนี่เป็นยังไงฮะท่านหลวงเล่า
5: สามเณรเปรตนี้ก็เกิดจากเณรที่ผิดวินัยประพฤติตนผิดจากปกติครับส่วนพี่สุกเปรตทุกวันนี้มันมีเยอะครับก็เห็นตามที่เป็นข่าวแหละครับพวกเสพเมถุนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับตายไปก็จะเป็นพี่สุกเปรต
2: พระนอกจากสอนชาวบ้านแล้วยังสอนพระด้วยกันเองด้วยครับ
6: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
7: Based on your notes, there are some great
6: ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: ฟันผุเยอะเลย
9: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
10: บีบนิดเดียว
9: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: ต้องบีบเต็มแปลง
12: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เก
13: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
14: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
13: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
14: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
13: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
14: เริ่มเลย
15: คอนเฟิร์มเพิ่มไหมคะ

0: คนผ่อนตรง
1: ผมว่าอะไรค่ะ
0: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
3: ไปจีน
4: พาไปชมภาพแห่งความสวยงามและสุดหวาดเสียวของซีไฮลินนักกีฬาไต่เชือกเส้นชาวจีนที่แสดงความท้าทายในการไต่เชือกทวนกระแสน้ำที่หุบเขาเสือกระโหลกในเมืองแชงกรีลามณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเชือกเส้นที่ซีไฮลินเดินไต่มีความยาวประมาณ200เมตรโดยซีไฮลินได้เดินข้ามเป็นระยะทาง100เมตรมุ่งหน้าทวนกระแสน้ำของแม่น้ำจินชาหุบเขาเสือกระโหลกตั้งอยู่ริมแม่น้ำจินชาซึ่งเป็นช่วงต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีหุบเขาแห่งนี้มีความสูงจากน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตรโดยแม่น้ำจินชาไหลลดระดับถึง216เมตรภายในระยะทางสั้นๆของหุบเขาทั้งยังมีกระแสลมที่พัดแรงและแปรปรวนในหุบเขาอีกด้วยกระแสน้ำในแม่น้ำที่เชี่ยวกรากอยู่ด้านล่างของซีไฮลินขณะที่ลมในหุบเขาก็พัดกระหน่ำจนเชือกแกว่งอย่างรุนแรงไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเขาพลาดตกลงไปจะเป็นยังไงซีไฮลินทั้งกางแขนออกกว้างทั้งหยุดพักและย่อเข่าสลับกันเป็นระยะเพื่อทรงตัวให้มั่นคงการไต่เชือกสุดหวาดเสียวนี้เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเกิดใหม่ที่เรียกว่าสแลกไลน์เป็นกีฬาและการฝึกทรงตัวด้วยการเดินทรงตัวหรือทำท่าทางต่างๆบนสายเชือกแบนที่ทำจากไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์ซึ่งขึงตึงอยู่เหนือพื้นดินหรือพื้นน้ำระหว่างจุดยึด2จุดสายเชือกจะมีความหย่อนและยืดหยุ่นได้เล็กน้อยไม่ได้ขึงตึงแข็งเปรี้ยเหมือนลวดสลิงของนักไต่ลวดทำให้เชือกแกว่งและกระเด้งไปมาได้ดูกีฬาเสี่ยงตายแบบนี้เห็นแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าสนุกตรงไหนนักกีฬาไต่เชือกสแลกไลน์บอกว่าความสนุกอยู่ที่การควบคุมสมาธิและจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าก้าวต่อก้าวลืมความเครียดเรื่องอื่นออกหมดเมื่อเริ่มทรงตัวได้จะรู้สึกเหมือนกำลังโต้คลื่นหรือลอยอยู่ในอากาศคนดูบอกว่าเห็นแล้วเครียดแต่คนไต่เชือกบอกว่าเป็นการคลายเครียด
3: คนดูคนเล่นเห็นต่างกันเป็นขาวกับดำเลยครับน้องโลส่งท้ายไปดูงานการลับพรีเมียร์ของที่หยดสวิงเขาขวาง
4: วันนี้ณเดชหรือพี่ยักษ์และโบเมลดาที่รับบทน้ำเพชรออกจากป่าเขาขวางมาปรากฏตัวบนพรมแดงที่ไอคอนสยามช่อง3และ M Studio จัดงานการลับพรีเมียร์สุดยิ่งใหญ่แสงสีเสียงอลังการมากครับพาแฟนๆที่หยดเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ของพี่ยักษ์กับการย้อนกลับไปพบเรื่องราวการพบกันครั้งแรกกับจ่าประพันธ์ก่อนทั้งคู่และทีมจะต้องออกเดินทางสู่ภารกิจเสี่ยงตายในป่าเขาขวางที่เต็มไปด้วยปริศนาอันตรายและความสยองที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน
5: ไอ้โหงมันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตาย
4: นักแสดงแต่ละท่านออกจากป่าเขาขวางมาอยู่ไอคอนสยามดูแพงจำแทบไม่ได้เลยครับ
6: นี่ครับผม
7: ครับผม
6: นี่กิริยังครับก็พี่ยักษ์ครับขอบคุณครับ
7: เจ๊บอกครับ
4: ณเดชได้ส่งความห่วงใยไปยังทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที
8: ่ในสภาวะที่คนไทยทุกคนลำบากกันนะครับคนไทยหลายๆคนก็ช่วยเหลือกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับผมคนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็เข้าใจหัวอกและเห็นสภาพความเป็นจริงเหล่านั้นของสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มนั้นเราก็มีความเรียกว่ารู้สึกเสียใจไปด้วยนะครับผม
4: ที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน Major App หรือทางเว็บไซต์ Major Cineplex ครับ
9: ไม่มีอาวุธชนิดไหนฆ่ามันได้มันแปลงกายได้ดวงตาของมันมีพลังสะกดอย่าจ้องตามัน
10: ไม่กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างนึง
11: มาสิไว้สวยดีลืน
3: ปากต่อปากพูดกันไปทำให้สปริงเขาขวางสัปดาห์ที่2ร้อนแรงกว่าสัปดาห์แรกอีกครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2
1: วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2โดยมีผู้สำเร็จการศึกษารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้าประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่ายประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติรวม 2,912 คนและมีผู้รับพระราชทานทุนภูมิพลจำนวน1คนโดยเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาซึ่งพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Actionที่เน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2
1: วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรโดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน

0: คนและปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน1คนรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการรับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 3,013 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2026ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesiaองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสลังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลปะเขตพระนครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนและศิลปินไทยได้แสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด161คนรวม222ผลงานโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรและรางวัลเหรียญทองแดงแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลจำนวน9คนประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมได้แก่ผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569โดยระพีพัฒน์ผลรัตนไพบูลย์ผลงานปรากฏการณ์2026โดยศักชัยอุทิโทประเภทประติมากรรมได้แก่ผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์โดยจักริดอินชวนผลงานสัมพันธภาพของการงอกงามโดยปรพลชินวรรณโชติประเภทภาพพิมพ์ได้แก่ภาพพิมพ์แกะไม้ถักทอวัฒนธรรมโดยพิมพ์เทพพงษ์หงสีเมืองผลงานภาพพิมพ์โลหะนิ่งซ่อนละอองวันโดยระดากรพวงบุพภาภาพพิมพ์แกะไม้และชินโคเล่ผลงานน้ำที่ไหลย้อนกลับสู่มนุษย์โดยสุรศักดิ์สอนเสนาและประเภทสื่อผสมได้แก่ผลงานซากของความเจ็บปวดโดยกีรติผลวิเศษสิทธิ์และผลงานซากดึกดำบรรจากศตวรรษที่21โดยปรัชญาเจริญสุขนอกจากนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกรวม38คนโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันที่23ตุลาคม2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลปะถนนเจ้าฟ้าก่อนนำไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคอาทิหอศิลปะคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเดือนมิถุนายน2570หอศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดแสดงเดือนกรกฎาคม2570
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
0: วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบ

0: ให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวรรณวลีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพดาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูตเบนอามัดดารุสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์โดยเป็นพระสงฆ์จากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดนิคขมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีและเวลา 19:00 นายสนออุณากูลพร้อมคณะนางวนิดาพร้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโด ดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าดันทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสักเกตวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปฐุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แล้วยังทรงให้ความสำคัญในด้านการสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขอนามัยของประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลด้วยและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นกันอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์อาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆแทนพระองค์อาทิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามต่างๆเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยและทรงเปิดงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอสเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรค
2: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนสรอมาตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบ่
1: อช้าหรือ
0: ย
1: ัง
0: ให้ผลแบบวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสิ้นสุดการรอคอยกับการพบกันของ3ซุปตาญาญ่าก้าวกลับและการเจอกับอลิสาครั้งแรกของ2พี่น้องระวีภากรจะเป็นยังไงคืนนี้ได้ดูกันในบินิตไลน์สวรรค์หลวงค่ะ
4: เจอกันครั้งแรกที่ตาหวานเยิ้มสุดๆเลยค่ะระหว่างภากรหนุ่มกัฟกับอลิสาสาวยาย่าที่บังเอิญเจอกันตรงห้องสมุดเบื้องหลังซีนนี้ทั้งคู่ต้องส่งอินเนอร์กุ๊กกิ๊กใส่กันแถมยังต้องแลกของแทนใจกันด้วยกัฟยาย่า

0: เอกสารให้
1: first impression ดีฮะ
2: ต่างจากระวีหนุ่มก้าวที่การเจอหน้ากันครั้งแรกก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อลิสาสาวยาย่าดันเข้าใจผิดว่าเป็นคนร้ายซะได้ทำเอาแตกตื่นกันทั้งตลาดแถมเบื้องหลังหนุ่มก้าวยังได้โชว์สกิลเก็บมือถือแบบเทพจนสาวยาต้องว้าวห้ามพลาดวีนี้เดอะไลฟ์ตะวันลวงค่ะ
3: นี่เป็นครั้งแรกที่เจอกันเน
0: า
3: ะ
0: เขาผลักหนูมือถือกระเด็นปิ้วไอ้ข้ามตลาดนี้เลยค่ะ
3: มันเป็นอุบัติเหตุเอาเป็นว่าเจอกันในครั้งนี้ก็โดนเข้าใจผิดมาดูกันฮะว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมาในฐานะอะไร
0: มาดูกันค่ะว่าเขาจะขโมยอะไรต
2: ่
0: อ
2: ช่วงหน้ามาดูคุณพีมสาวลีน่าโชว์ลีลาโหดหวดแล็กเก็ตระบายความเครียดกันค่ะ
4: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
5: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
6: แม่โกรธเป็นอะไรไม่รู้แม
7: ่ดามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบดาจะส่งภากรไปเรียนต่อที่อเมริกาก
6: ำไรชีวิตดีขนาดนี้กรจะเอาอะไรอีกกรมาไกลแล้วพี่วีกรไม่อยากกลับหรือว่าพี่วีอยากจะมาทวงตำแหน่งลูกชายคืนใช่ไหม
8: คุณสองคนสลับตัวกันใช่ไหมคะ
9: ตะวันลวงคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็คฟันปลอมให้พร้อมก่อน
12: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
13: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
12: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
2: ความรู้สึกมันสับสนก็ต้องระบายกันหน่อยงานนี้ลีน่าคุณพีมขอนัดเพื่อนธันวาในตัสมาดวลเทนนิสหวังออกแรงให้หายคิดถึงเอ้ยคิดมากกับความรู้สึกที่มีต่อป่านสาวหมิวฉากนี้ลีน่าเอนจอยสุดๆพอได้ออกกำลังกายเรียกว่าคนนึงส่งอีกคนนึงก็รับแต่ไม่ได้รับแค่ลูกเทนนิสรับอารมณ์คุณพีมไปด้วยเต็มๆงานนี้จะสนุกแค่ไหนห้ามพลาดใน Please Love รักได้ใหม่ค่ะ
1: อารมณ์โมโหร้ายโมโหรุนแรงแล้วมาลงกับเพื่อน
0: เป็นฉากที่ตัวละครพีมได้ปลดปล่อยอารมณ
1: ์ไม่ลงสนามแต่มาลงหน้าเราน้องคือครูสอนการแสดงคนแรกนะครับจริงๆจริงๆน้องบอกเล่นอะไรเล่นให้ชัดอะไรเงี้ยก็เลยแบบอุ้ยจริงด้วยมาครบรอบด้านเลย1มาเป็นสนามอารมณ์2มาเตือนสติ3มาแบบมาปลอบใจอะไรอย่างงี
0: ้แล้วเราเป็นตัวของตัวเองได้เวลาอยู่กับเขาด้วยอะไรเงี้ยพีมเขาเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องได้แบบยังไงก็ต้องได้อะไรเงี้ยพอไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะมีแบบความแบบโมโหอ่ะ
1: คุณจะได้รู้ว่าพีมโมโหได้มากขนาดไหนนะครับคุณอย่ามาล้อเล่นกับพีมเด็ดขาด
0: ใน Please Love รักได้ไหมธันวาแล้วก็พีมด้วยค่ะ
2: สนุกขึ้นไปทุก EP พร้อมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับ10หนุ่มรายการ Lock Love Game Reality ที่งานนี้น้องชาติซึงโฮอีคิวทรอยและอีกมากมายแท็กทีมมาสปอยว่าคืนนี้ภารกิจที่ต้องทำท้าทายมากอยากให้แฟนๆรอดูกันเยอะๆเพราะแต่ละคนใส่สุดในแนวของตัวเองรักใครปักเมนคนไหนห้ามพลาดคืนนี้4ทุ่มครึ่งค่ะ
14: ก็เป็น EP ของการเรียนร้องเพลงนะครับ
3: เรียนร้องเพลงด้วยครับเพลงดีมากอ๋อเต้นด้วยครับใช่ครับชอบมากครับ
15: ผมเป็นทุกสายเลยครับร้องเต้นได้หมดครับผม
16: ลองเดาดูว่าคนไหนร้องดีสุด
17: มาดูกันดีกว่าว่าทีมไหนจะชนะเห็นพูดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปากดีแบบเนี้ยแพ้มาหลายเกมแล้วป่ะ
18: ต้องรอติดตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าใส่สุดทุกทีมเลยเอลดีแน่นอน
14: ก็อยากจะฝาก EP 3นะครับ10หนุ่ม10สไตล์ฝากด้วยนะครับผม
19: ตอนนี้3ซุปตาตัวปังยาย่าก้าวกราฟพร้อมวาดลวดลายในวินิตไลน์ตะวันลวง EP 1กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ์ไพรส
1: ์โอ๊ยพ่อคะดิฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อให้งี้ค่ะปีนี
0: ้ห้ามพ่อไม่ได้หรอกลูก
2: ตายแล้วกล่องแบบนี้นี่เช็ค10ล้านอีกหรือเปล่าคะเปิดเลยลูกเปิดเลยเปิดดูเลยลูกค่ะตายแล้วคุณพี่ปีนี้เล่นใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยได้โฉนดที่ดินด้วยอ่ะนี่ที่ตรงไหนคะดูสิทุกคนเห็นไหมลูกนี่ได้โฉนดที่ดินนะดูสิดูนี่

0: ายรูปมาเยอะเลยนะพี่วีตื่นเต้นแทนล่ะ
1: รู้แล้วขอให้เจอหนังสือที่ตามหาล่ะ
0: โชคดีครับ
1: ไปได้แล้ว

0: ขอโทษครับ
1: ทำไงดีคะมีเล่มเดียว
0: ไม่เป็นไรครับคุณเอาไปก่อนเลย
1: ฉันจะยิ้มกลับบ้านนะคะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายเอกสารแล้วยกเล่มนี้ให้ดีไหมคะ
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปถ่ายเอกสารเองดีกว่า
1: จะดีเหรอคะ
0: ครับพอดีบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้ายืมไปแล้วเอามาคืนคงจะลำบากเดี๋ยวผมไปถ่ายเอกสารให้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: นี่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: อืม

0: ใช้อันนี้มัดไว้ไหมคะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณนะคะที่เสียสละถ่ายเอกสารให
1: ้ไม่เป็นไรครับยังไงอ่านให้สนุกนะครับ
0: หนังสือวิชาการเนี่ยนะคะ
1: ครับ

ขาจากพี่สายอยู่ที่ห้องสมุดอะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววิสาไปเองดีกว่าค่ะ

0: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
1: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะ
0: ไม่ต้องเกรงใจครับถือซะว่าแลกกันนี
1: ้ขอบคุณค่ะ
0: ถ้างั้นถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกไว้เราค่อยมาแลกกันคืนดีไหมครับ
1: ขอให้มีโอกาสนั้นนะคะ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: นั่งก่อนศิริษาเป็นไงรถติดไหม
0: นิดหน่อยค่ะฝนลงเม็ดนะคะอาจารย์มีอะไรจะคุยกับวิสาเหรอคะ
1: สั่งอะไรมากินกันก่อนดีกว่าถือซะว่าอาเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้ขอเมนูหน่อยครับวิสาของขวัญวันเกิดจากอา
0: ขอบคุณค่ะ
1: ลองแกะดูสิชอบไหมอาตั้งใจเลือกให้เต็มที่เลยนะ

0: ปากกายี่ห้อนี้ดีนะเขียนรื่นเอาไว้เขียนหนังสือหรือไม่ก็เอาไว้เซ็นรับมรดกจากพ่อไม่ขำเหรออาก็แค่เล่นมุกไปเรื่อยน่ะ
1: อาจักมีอะไรก็พูดมาเถอะค่ะไม่งั้นก็จะเสียเวลาไปมากกว่านี
0: ้อาได้ข่าวมาว่าพ่อยกที่ดินให้ลิสาเป็นของขวัญวันเกิดงั้นเหรอ
1: ใครบอกเหรอคะ
0: ใครบอกไม่สำคัญหรอกจริงหรือเปล่าล่ะแล้วลิสาได้ไปดูหรือยังว่าที่อยู่ตรงไหนแล้วคิดจะทำอะไร
1: แถวตลาดใหญ่นะคะยังไม่ได้ดู
0: แล้วโอนเรียบร้อย
1: อาจารย์มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: คิดออกหรือยังว่าจะทำอะไรกับที่ดินตรงนั้นยังคิดไม่ออกสินะก็ไม่แปลกหรอกก็ยังเด็กอยู่เนี่ย
1: ลิสาคิดว่าไม่ต้องรีบอะค่ะที่ดินมันคงไม่หายไปไหนหรอก
0: แต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาว่ามันจะเสียมูลค่าเปล่าๆนะเอางี้ไหมเอามาฝากกับอาไว้ก่อนแล้วอาสัญญาว่าอาจจะทำกำไรให้อย่างงดงามเลย
1: นิสาว่าอาไปคุยกับพ่อดีกว่าค่ะ
0: นิสาก็รู้นี่ค่ะว่าพ่อนิสาเนี่ยหวงสมบัติกับอาขนาดไหนคืออาพูดตรงๆเลยนะอาเล็งที่ดินผืนนี้ไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วอาก็คิดแผนธุรกิจไว้หมดแล้วคือจริงๆแล้วที่ดินผืนนี้ควรจะเป็นของอาด้วยซ้ำแต่ก็ไม่แปลกหรอกที่พ่อจะยกสมบัติทั้งหมดให้ลูกอาแค่รู้สึกเฟลๆที่เหมือนไม่มีตัวตนในบ้านเน
1: ี่ยอาจากจะให้ลิซ่าทำยังไงคะ
0: ยกที่ดินให้อาคือที่ดินผืนอื่นน่ะอาไม่อยากได้แต่ที่ดินผืนนี้มีความหมายกับอามากอีกอย่างลิซ่าก็ยังเด็กยังไม่รู้ว่าจะเอาที่ดินตรงนั้นไปทำอะไรจริงไหมสู้เอามาให้อาไปทำผลประโยชน์ไม่ดีกว่าเหรอ
1: เดี๋ยวลิซ่าจะคุยกับพ่อให้นะคะ
0: โอ้อย่าเลยไม่ต้องเลยดีกว่าลิซ่าคือลิซ่าไปคุยกับตาแก่นั่นน่ะเดี๋ยวมาด่าอาอีกว่าจะเอาสมบัติจากหลานสรุปลิซ่าโอนให้
1: เดี๋ยวลิซ่าจะจัดการให้นะคะขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะแต่มื้อนี้ลิซ่าคงต้องขอปฏิเสธค่ะยังอิ่มอยู่ขอตัวนะคะสวัสดีนะคะ

0: ขอบคุณนะครับลุง
1: ขอบคุณมากนะครับลุง
2: ครับ
1: ไว้เจอกันนะฮะ
2: โอเคเดี๋ยวเจอกัน
0: แม่นักฟุตบอลสโมสร

0: เรียบร้อยใช่ไหมบี
1: เรียบร้อยครับแม่
2: เจ๋งมากลูก
1: ครับ
0: เสียดายวันนี้พ่อกับแม่ไม่ว่างไปด้วย
1: ไม่เป็นไรครับแม่ไว้ไปวันที่วีแข่งแมตช์แรกก็ยังทันครับนี่แม่วีได้ทุนการศึกษาด้วยนะครับ
0: เก่งมากลูกลูกแม่เก่งที่สุดเลย
2: เก่งมากลูก
3: โอ๊ยแม่ครับพอดีก่อนขาเจ็บเจ็บอะครับ
0: เจ็บตรงไหนลูกเป็นอะไรมากหรือเปล่า
3: ก็เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับแม
0: ่เหล่านี่นะ
3: อย่างอ้อนะ
1: แย่งซีนกันนี่หว่าไอ้แสบมานี่เลยมารีบไปอาบน้ำเลย
3: อะไรพี่วี
1: จะจัดบ้านกันอยู่แล้ว
3: ไปรีบไปโอ๊ยก้นขาเจ็บพี่วีก้นก้นจะ
4: ก่อน
3: แม่
4: เดี๋ยวก็ได้เจ็บจริงๆอ่ะ
3: อู้ก้นขอก่อน
1: ไปๆรีบไปอาบน้ำเถอะจะจัดไม่เนี่ยก่อนงานมันเกิดตัวเองอ่ะ
3: อะไร
1: แม่ไอ้ก้อนมันดื้ออีกแล้วแม่ดูดิ
3: โอ้ยก้อน
1: รีบไปอาบน้ำไอ้ก้อนไปไปไปรีบไปอาบน้ำน้องพี่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ลงมาอ้อนไปอาบน้ำก่อนแม่เหม็นหมดแล้วเนี่ยแม่ดูนะ
3: โอ้พี่วีอ่ะก็จะอ้อนแม
5: ่เกียรติกลับบ้านแล้วเหรอ
6: กลับแล้วครับวันนี้วันเกิดลูกนะครับเป็นเจ้ากรนะครับ
5: เจ้ากรเจ้ากรนี่คนโตคนเล็กนะ
6: คนเล็กครับ
5: แล้วอีกคนหนึ่งคนโตที่เป็นลูกของน้องสาวใช่ไหม
6: อ
5: ๋
6: อใช่ครับ
5: แล้วคนนั้นชื่ออะไรล่ะ
6: ระวีครับ
5: ระวีแป๊บนึงฝากไปเดี๋ยวเจ้ากรด้วย
6: ไม่ต้องหรอกครับไม่เป็นไรครับ
5: เอาหน้ารับไปเถอะที่อยากให้หลานนะ
6: ขอบคุณนะครับ
5: ครับ
6: เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับพอดีสั่งเค้กไว้ที่ร้านเค้กต้องรีบไปเอาเงินปิด
5: ได้ๆเชิญๆ
6: ครับ
5: ครับเดี๋ยวได้ดีนะ
6: ครับ

0: พี่ขอดูหน่อยพี่วี
1: เดี๋ยว
0: ก่อนพี่ขอดูก่อน
2: ไม่เอาอย่ายุ่ง
0: เดี๋ยวก่อน
3: ใครให้มาเนี่ยลายดอกไม้ซะด้วย
0: เอ๊ะ
1: เดี๋ยวตอบก่อน
0: ใช่
3: ลา
1: ของเพื่อนกรอ่ะ
3: ดีเขาเนี่ยให้มารับเอกสารในซีล็อกมา
0: เออแล้วหมวกพี่อ่ะ
3: คดีก่อนให้เพื่อนยืมไปอ่ะก็ฝนมันตกไงก็เลยให้ยืมไปแค่นั้นเอง
0: ใช่คนเดียวกับที่ให้ยางรัดผมเส้นนี้มาหรือเปล่าพี่อยากจะเห็นแล้วนะสาวคนไหนให้มาเนี่ยฮะน้องพี่
3: พอเลยพี่วีไปพี่วีไปเปลี่ยน
0: อะไรเนี่ยสองเองมีพี่รุ่นเด็กก่อนเดี๋ยว
4: แม่นะ
0: ก่อนแม่ก่อนเปิดให้พี่ก่อน
4: ไม่เอา
0: แม
4: ่พอแล้ว
0: ก่อนมีสาว
4: ไปแต่งตัวเดี๋ยวสาย
0: ผมแจได้เหร
4: อเออนั่นแหละไปแต่งตัวได้แล้ว
0: เออ
4: ก่อนแม่อาบน้ำแล้วนะ
0: เออเร็วด้วย
4: แม่นะ
0: เออเร็ว

0: ก่อนเสร็จหรือยัง
1: ลงมาได้แล้วเว้ย
2: เสร็จแล้วครับ
0: ก่อนเสร็จยังเนี่ย
2: โอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ย
0: เดี๋ยวมาเนี่ยมาปิดตาก่อน
2: ไปอะไรขนาดนั้นน่ะ
0: เออนะทำตามไปก่อนเร็ว
2: แล้วก่อนจะมองเห็น
0: ไ
2: หม
0: เน
2: ี่ยถึงยังอ่ะ
0: ใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึงปิดตาไปก่อนนะแป๊บนะ1 2 3 Happy Birthday เป็นไงพี่จัดจากค่าขนมนิดหน่อยอ่ะจะได้แค่นี้นะ
2: ไม่เป็นไรแค่ได้ฉลองวันเกิดด้วยกันแบบเนี้ยก่อนก็แฮปปี้แล้ว
0: ปากหมานะเนี่ยเราอ่ะ
2: หวานขอบคุณนะพี่วี
0: เป็นไง
3: อ้าวเด็กๆอาหารเสร็จหมดแล้วลูกไปช่วยยกหน่อยจ้ะ
0: ครับแม่
3: ใจจ้ะแล้วนี่พ่อเราเนี่ยเขาไปช่วยอบเค้กหรือไงป่านี้ยังไม่กลับมาอีกมา
4: อร่อย
2: แล้วเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาแม่นี่ก็นานแล้วนะ
3: โทรตามพ่อหน่อยสิลูก
2: ครับ
0: พ่อมาแล้วครับแม่

0: พ่อผมเป็นไงบ้างครับ
1: พ่อผมชื่อเกียรติวิทยาดำรงครับ
2: สามีของดิฉันปลอดภัยใช่ไหมคะ
3: แผลที่ถูกแทงลึกมากคุณเกียรติถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลช้าเกินไปหมอพยายามกู้ชีวิตอย่างสุดความสามารถแล้วครับเสียใจด้วยนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: Dove UV Repair and Grow
2: มึงไปทวงที่ดินจากเด็กผู้หญิงทั้งที่ไม่ใช่ของมึงด้วยซ้ำมึงใช้อะไรคิดไว้จ้ะ
3: ขโมยค่ะขโมย
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: คุณ
1: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
2: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
3: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
4: ต้องไปจากเกาะอยู่ในน่านน้ำ
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์

0: less waste, more grace. Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
1: มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์คราฟไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Clean Active Booster
2: ช็อปสนั่น
3: ก่อนวันดับเบิ้ลเดย
2: ์ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเตรียมกดตะกร้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
4: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: The Face Thailand Season 7
7: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม
8: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆ
9: ถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
6: สู้กันเลยฮะ
10: สวัสดียังค่ะ
11: ยังค่ะ
12: คุณควรจะได้ร่ำขันทีละ5
13: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
6: ยกครับ
14: What kind of point you're trying to make?
15: Finish your sentence, girl.
14: I'm trying to finish my sentence, but you keep coming out.
15: Okay, well.
16: ผมเป็นทหารของภารกิจของเราเพื่อชาติและประชาชน
17: ทุกคนยกมือขึ้น
18: เราคือคาเซเราต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดมาตลอดเราจะสู้จนกว่าจะชนะ
19: ทุกคนอยู่ในความสงบ
20: มินทดา
21: องศา
20: พี่ชาติข้าจะไม่ทิ้งมินทดาอีก
22: ในฐานะพี่น้องคาเซไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ
23: ข้าขอประกาศว่านาคาคือผู้นำคนใหม่ของเรา
24: คาเซ
25: พวกเราจะไปเอาแผ่นดินของเราคืนกลับมา
0: เก็บแผ่นดินพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
26: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
0: สนับสนุนโดย
27: เดี๋ยวจ
28: ะเดี๋ยวไปเลย
29: ไซเลนเสียพี
30: ่เบนโต
31: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย

นอนเถอะลูกพ่ออยู่ตรงนี้แล้ว

0: ก่อนเล่าว่าวันนี้มีเพื่อนล้อวีว่าเป็นเด็กเก็บมาเลี้ยงเหรอครับ
1: ครับพ่อ
0: แล้วโกรธเพื่อนไหม
1: ไม่โกรธครับจะไปโกรธทำไมอ่ะในเมื่อเป็นเรื่องจริง
0: เก่งมากเลยลูกถึงแม้วีจะเป็นลูกบุญธรรมนะแต่พ่อกับแม่ก็รักวีเหมือนลูกแท้ๆนะครับ
1: ครับ
0: เราสี่คนเป็นครอบครัวเดียวกันนะลูก
1: ครับ
0: วีต้องรักน้องมากๆแล้วก็ช่วยพ่อกับแม่ดูแลน้องนะครับ
1: ครับ
0: วีเข้มแข็งแบบนี้พ่อก็สบายใจไม่เป็นห่วงอะไรแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เก่งมากลูก

0: เมื่อเช้าก่อนน่าจะกอดพ่อก่อนออกไปทำงานเนาะ
1: นอนเถอะก่อนพรุ่งนี้เรามีอะไรต้องทำกันอีกเยอะ
0: ก็นอนไม่หลับอ่ะ

0: มีลูกทั้งสองคนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ฝากด้วยนะ
1: ครับ
2: คุณพ่อคะ
3: ลิสาไหนบอกว่าที่นี่ไม่กลับไงลูก
2: ลิสามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณพ่อนะคะแต่คุณพ่อไปงานศพใครมาหรอคะ
3: สมุดบัญชีที่โรงงานนะลูกลูกไม่รู้จักหรอกมีเรื่องอะไรจะคุยกับพ่อล่ะฮะ
2: ลิสาไม่อยากได้ที่ดินที่ตลาดหรอคะ
3: อ้าวทำไมลูกมันเกิดอะไรขึ้น
2: ลิสาคิดว่าถ้าอยู่กับลิสามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะคุณพ่อให้กับใครที่เขาจะใช้ประโยชน์ตรงนี้จะดีกว่านะคะ
3: ลิสาลูกรู้ใช่ไหมว่าถ้าลูกมีปัญหาอะไรเนี่ยคุยกับพ่อตรงๆได
2: ้ลิสาไม่อยากแย่งสมบัติกับญาติตัวเองอะค่ะ
3: ลูกไม่ได้แย่งสมบัติกับใครนะมันเป็นส่วนที่ลูกต้องได้อยู่แล้ว
2: อาจักอยากได้ที่ตรงนี้ค่ะ
3: ลิสาที่พ่อยกให้ลิสาเนี่ยเพราะว่าลิสาเป็นลูกพ่อที่พ่อทำทุกอย่างมาเนี่ยก็เพื่อลูกคนเดียวเท่านั้นนะนอกนั้นมันคือคนอื่น
2: ไม่อยากให้พ่อทะเลาะกับอาจักค่ะเรามีที่ดินตั้งเยอะตั้งแยะให้เขาไปเถอะค่ะตัดปัญหา
3: ปัญหาไม่จบแค่นั้นหรอกลูกพ่อไม่อยากให้ลูกมารับรู้หรือมาตัดสินใจในปัญหาของครอบครัวเลยนะลูกมีหน้าที่เรียนก็เรียนให้มีความสุขนอกนั้นพ่อจัดการเองได
2: ้ลิสาก็ไม่ได้อยากจะรับรู้หรอกค่ะแต่ในเมื่อลิสาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วลิสาขอยืนยันนะคะว่าลิสาไม่อยากแย่งสมบัติจากใครลิสาไม่อยากได้ค่ะจริงๆค่ะพ่อลิสาไม่อยากได้คุณพ่อเก็บไว้เถอะค่ะ
4: นี่ไม่ใช่แบบที่ผมต้องการผมต้องการที่ดินที่ตลาดไม่ใช่ขายหุ้นบริษัทท
3: ำไมมึงถึงคิดว่ากูต้องให้ทุกอย่างที่มึงต้องการมึงอยากได้ที่ที่ตลาดมึงก็หาเงินมาซื้อเองสินี่ไงเซ็นขายหุ้นให้กูและเอาที่ที่มึงอยากได้ไป
4: พี่กำลังบีบผมพี่เคยเห็นผมเป็นน้องบ้างไหม
3: แล้วมึงเคยเห็นว่ากูเป็นพี่มึงบ้างไหมเคยคิดว่าอริสาเป็นหลานมึงบ้างหรือเปล่ามึงไปทวงที่ดินจากเด็กผู้หญิงทั้งที่ไม่ใช่ของมึงด้วยซ้ำมึงใช้อะไรคิดไว้จักมรดกในส่วนของมึงก็พลาดไปหมดแล้วทุกวันนี้กูให้มึงมีที่ยืนในบริษัทมีตำแหน่งในโรงงานมันก็มากพอแล้วมึงจะเอาอะไรอีกฮะ
4: ผมไม่ขายหุ้นนี่มันหุ้นที่พี่ให้ผมไม่ขายและผมต้องมีสิทธิ์ในบริษัทครึ่งหนึ่งเหมือนเดิม
3: กูไม่ได้ขอร้องมันนะเว้ยแต่กูจะบังคับมึงเซ็นซะเซ็นถ้ามึงไม่เซ็นนะกูจะยึดของมึงทุกอย่างคืนโดยที่ไม่ต้องพึ่งกฎหมายมึงก็รู้ว่ากูทำได้เซ็น

0: ขอบคุณมากครับป้า
1: ได้จ้าก
2: อง
3: นี่ก็น่ากินเหมือนกันนะลูก
4: นี่ลิสาเดี๋ยวลิสาไปซื้อราดหน้านะลูกแล้วเดี๋ยวน้าจะไปซื้อขนมหวานให้พ
5: ่
4: อ
5: ได้สวัสดีค่ะขอเอา

0: ลิซ่าทำใจดีๆไว้นะลูกคุณพ่อของหนูอ่ะประสบอุบัติเหตุ
1: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
2: พ่อพ่อจะมา
3: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: มีมี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
6: เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจักรวาลที่หยดอยู่แล้วครับพอมาเป็นเรื่องสมิงขาวขวางรู้สึกว่าภาคนี้ทำดีมากอะไรที่มันๆเนี่ยคือยัดมาในภาคนี้หมดเลย
7: ตื่นเต้นเราใจแล้วก็น่ากลัวมาก
8: ลุ้นตลอดไม่มีให้หยุดลุ้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆแล้วก็จุดไคลแม็กซ์ตอนจบก็คือแบบว่า Amazing มากทั้งแสงสีเสียง
9: ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงทุกช็อตต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เองเลยค่ะกระพริบตาไม่ได้เลย
10: ที่หยดสมิงขาวขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: ต้องการค่าชดใช้เท่าไหร
12: ่1ล้านบาท
11: นี่มันปล้นกันชัด
12: ๆลาวันเป็นเพื่อนกับลิศน้องชายพี่เหรอ
13: หนูเป็นเมียของน้องชายพี่ค่ะ
14: เอาลูกฉันคืนมาไอ้กดใจร้าย
15: ผมต้องการเงินรางวัลครั้งนี้มันสำคัญสำหรับครอบครัวผมมากครับ
16: ด้วยการเอาชีวิตเข้าแลก
17: ลุงครับลุง
18: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ถ้าเราหาไม่ทัน7 วันเราสองคนไม่เห็นฝาโลงแทนแน
21: ่นี่แกไม่ได้บอกคุณพีมหรอเขาคิดว่าสิ่งที่ฉันทำอ่ะมือการขายตัวถ้าบอกไปแล้วไม่ให้มาเจ๊จะทำไง เก็บของแล้วออกไปจากบ้านฉันออกไปจากชีวิตฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก
18: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เดี๋ยวไปเลย
23: ไซเรนเสียพี
22: ่เบนโตะ
24: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
25: เฮ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
26: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
27: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
26: ผิวดูใสฉ่ำ
27: ต้องโดน
26: ใหม่ซิตรา

0: าลิสาเป็นหรือเปล่าลูก
1: ลูกวิ่งราวค่ะเขาพยายามขโมยมือถือหนูอะ
0: ตายแล้วลิสาเป็นไรไหมลูก
1: ไม่เป็นไรอะค่ะ

ไปแล้วไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: นี่มึงมีเรื่องกับพวกมันอีกแล้วเหรอ
1: มันหาเรื่องกูก่อนอะ
0: ดุยเนี่ย
1: เฮ้ยเสียใจเรื่องพ่อมึงด้วยนะเว้ย
0: ขอบใจว่ะ
1: แล้วนี่มึงเอาไงต่อ
0: กูว่าจะไม่เรียนต่อแล้วออกไปช่วยแม่ทำงานก่อน

0: ล้มเลิกความคิดนี้ไปเลยนะวี
1: แม่จะทำงานหาเงินส่งลูกเรียนทั้งสองคนได้ยังไงไหวครับ
0: เรายังมีเงินประกันชีวิตของพ่ออยู่อีกก้อน
1: เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเถอะแม่วีหัวไม่ค่อยดีอ่ะออกมาทำงานหาเงินอ่ะดีแล้วสู้ส่งให้เจ้ากรเรียนสูงๆอ่ะคุ้มเงินกว่าเยอะ

0: เออแล้วนี่อีกอย่างนะเดี๋ยววีก็จะได้เงินทุนการศึกษาจากสโมสรนะก็จะได้ช่วยแม่อีกทาง
1: แต่หลังเลิกเรียนก่อนมาช่วยแม่ทำงานพิเศษก็ได้นะครับ
0: ไม่ต้องแกคือมันสมองของบ้านเราตั้งใจเรียนไปเถอะจบมาหางานดีๆทำอ่ะค่อยกลับมาช่วยที่บ้านก็ได้
2: แม่ขอสรุปเลยนะลูกทั้งสองคนของแม่มีหน้าที่เรียนให้จบส่วนค่าใช้จ่ายในบ้านปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่เอง
0: แล้วแม่จะหาเงินจากไหนล่ะครับ
2: คุณทำลงเขามาชวนแม่ไปขายอาหารที่โรงงานถ้าเราได้งานนี้เราก็จะมีเงินเข้าบ้านทุกวัน
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนช่วยกันประหยัดนะแม
2: ่ขอบใจจ้ะ
0: วีจะต้องเป็นตัวจริงให้ได้จะได้เงินเบี้ยเลี้ยงมาช่วยที่บ้านได้อีกทาง
3: ว่าที่กองหน้าทีมชาติเนี่ย
0: เออดีวะอ่ะกินไปพูดมากโอ้ยโทษครับเออแม่ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับ
4: ได้ตรงนี้เลยนะ
0: ได้ครับยิ้มนะครับแม่น่ารักมาก เรียบร้อยครับ
4: ไปไปลูกไป
0: ไปครับ
5: สวัสดีครับคุณวลัย
6: สวัสดีค่ะคุณทำลง
5: ตอนนี้ผู้จัดการรอชิมอาหารอยู่เลยครับเตรียมมาพร้อมนะครับ
0: กับข้าวหลายอย่างเลยครับ
5: เชิญตรงนี้เลยครับ

0: มากนะแน่ขอเก็บไว้ทั้งสองปิ่นโตนะนี่ถ้าเขาให้เราเข้ามาขายจริงๆเนี่ยแม่จะไหวหรอครับ
1: ไหวอยู่แล้วขอให้มันได้ก่อนเถอะ
2: คุณนิมิต
3: แม่เรียกรถพยาบาลแล้วคุณนิมิตถูกยิงครับ
0: คุณนิมิตครับคุณนิมิต
4: แล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วรถพยาบาลมาถึงแล้วหรือยังโอเคโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้เลยลิสาลิสาเปิดประตูให้นะหน่อยลูก
5: ลิสา
4: ลิสาลิสาทำใจดีๆไว้นะลูกเมื่อกี้ทำลงโทรมาบอกว่าคุณพ่อของหนูอะประสบอุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่ได้สติเลย

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ลูกป้าไม่ใช่หัวขโมย
2: ช่างเขาเถอะครับแม่เขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขา
3: แม่แม่กดไปเลยไม่รู้แม่
4: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: Hello, warriors. It's war time.
1: Hello, warriors.
2: Warrior 20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
1: โอ้โหพบกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
3: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
4: เล่นอะไรกัน
5: กรี๊ดออกมาสิคะ

0: มองอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยยา
2: เฮ้ยทำไมมันสูงขนาดนี้นน
3: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิตอยู่ใกล้ผมเสมอนี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรักให้นนช่วยปลดปล่อยความเครียดไหมครับ
0: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
4: หลับให้ไหวก็แล้วกัน
5: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ทำไมเกลียวกินอะไรก็อร่อย
8: หยอกแม็กกี้
9: ฮะอร่อย
8: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว
12: ขอบคุณค่ะอาทำนองบอกว่าจับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะ
13: น้าขอเห็นหน้ามันหน่อยเถอะ
12: นภัสคะคนนี้ละค่ะที่พยายามขโมยมือถือหนูเมื่อวานอะ
13: เนี่ยใจคอเธอทำไมถึงได้โหดเหี้ยมขนาดนี้คนนี้มิตรเขาไม่ทำอะไรให้เธอโกรธเคืองนักหนาเหรอเธอถึงได้คิดที่จะฆ่าแกงเขาอะคุณตำรวจคะจับมันเข้าคุกไปเลยค่ะ
14: เดี๋ยวก่อนครับป้าน
13: ี่แกเรียกอะไรว่าป้าคะเด็กบ้าก้าวเหลาแกกล้าได้ยังไงมาเรียกฉันว่าป้า

0: มันขังลืมไปเลยค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะครับท่านางจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วล่ะครับคือน้องเขาเนี่ยมาเป็นพยานให้กับเราครับนี่ครับรูปที่ถ่ายติดภาพคนร้ายที่ตามคุณนิมิตเนี่ยมาจากโรงงานทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถจับคนร้ายได
0: ้อุ๊ย

0: ไอ้หนวดยอมรับสารภาพแล้วนะครับว่าถูกจ้างมาแต่มันไม่รู้ว่าเป็นใครครับ
1: ลิซ่าคิดว่าต้องเป็นอาจักรแน่นอนค่ะเขาไม่พอใจเรื่องที่ดิน
2: ที่ดินที่ดินอะไรเหรอคะ
3: ไม่มีอะไรหรอก

0: ดามาได้ไงเนี่ย
1: จากโทรบอกนะดามาทำธุระแถวนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมเป็นไงคะคุณนิมิต
2: ไม่เป็นไรมากหรอกไม่เห็นจะต้องเสียเวลามาเยี่ยมเลยเกรงใจนะ
1: เพื่อนกันจะต้องเกรงใจอะไรคะแล้วนี่คุณหมอว่ายังไงคะ
2: หมอบอกว่าให้รอดูอาการอีก 2-3 วันเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แล้ว
1: เราแก่แล้วนะคะคุณนิมิตไม่ใช่เด็ก
2: ๆอะไรกันนี่ผมยังหนุ่มอยู่เลยตามลูกสาวผมดูเอา
1: ลิสาไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะไม่เห็นโทรหาอาเลยเบอร์โทรอาก็มี
3: ลิสาไม่กล้าโทรไปค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะรบกวนอาดาร
1: บกวนอะไรลิสาก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งของอานี่ถ้าเผื่ออามีลูกชายนะอาจจะจับให้แต่งงานกับลิสา
4: ย ังไม่นอนอีกเหรอคะแม
5: ่มีมาก็ดีแล้วแม่จะบอกว่าเนี่ยมือถือของพ่อหมดเดือนนี้แล้ววีไปเปลี่ยนไปเติมเงินนะลูกจะได้ช่วยประหยัดหน่อย
4: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
5: ใช่จ
4: ้ะแม่ยังไม่ขึ้นนอนอีกเหรอ
5: เดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จก็จะไปแล้วล่ะลูก10นาที
4: แม่ครับผมรักแม่นะครับ

ก่อน

0: ม่หมอว่ายังไงบ้างแม่ก่อนเป็นอะไร
1: หมอตรวจเจอเนื้องอกในสมองที่ก้อนมีอาการแบบนี้ก็เพราะว่าก้อนเนื้อมันโตแล้วก็ไปกดเบียดทำให้ความดันในสมองสูงก้อนก็เลยปวดหัวบ่อย
2: ๆมีทางรักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
1: มีแต่ต้องให้ศัลยแพทย์ระบบประสาทผู้ผ่าตัด
2: หมอเขาได้แนะนำหมอคนไหนมาบ้างไหมอ่ะแม
1: ่มีสองสามคนแต่อยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพกว่าจะได้คิวอีกทีก็ปีหน้าหรือไม่ก็ต้องไปเอาคิวที่โรงพยาบาลเอกชน
2: แล้วถ้าเราไม่ผ่าตัดล่ะครับ
1: มันก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงขึ้นแล้วน้องก็จะไม่โชคดีแบบวันนี้อีก

0: อย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับน้องนะวีกอนเป็นเด็กคิดมากเครียดง่ายอยู่แล้ว
1: รอด้วยค่ะขอฉันไปด้วยคนค่ะ
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: วันนี้จะมาเสริมทักษะในการเตรียมพร้อมที่จะเป็นศิลปิน
6: โอ้เดบิวต์
7: ศิลปินเลยเหรอ

0: ็ต้องไปโกหกว่าพี่มีความสุขแต่มันคืออาชีพทุกคนต้องมีความเป็น professional
1: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3ดราม่าจับเดือดจัดแซ่บจัดเขินจัดละครใหม
2: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
3: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
4: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
1: รุ้งจับ
5: คุณมิ้น
6: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
5: เข้าใจไหม
1: ทุกวัน
7: ทุกคนยกมือขึ้น
8: รักวังคาใจต้องไม่ตาย
1: ตลอดเดือนตุลาคม
9: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
10: หลับให้ไหวอะไรกัน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั้งลุ่มน้ำบางปะกงและที่ปทุมธานีค้นหาคำตอบจากรัฐมนตรียุติธรรมถ้าทำเว็บพนันที่กูราเซารัฐบาลไทยสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าเว็บนั้นเชื่อมออนไลน์มาถึงคนไทยหรือไม่จากกรณีแม่ระบุว่าถูกลูกส่งไปคุมขังในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีวันนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว
12: Is that good?

0: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
1: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลอะเทอะไปหมด
1: อุ๊ยระวังลื่นลูก
0: นี่ๆๆๆๆนี่เลยนะเล่นอะไรไม่รู้จักโตเราเป็นพี่ทำไมไม่ห้ามน้องฮะเลอะเทอะขนาดนี้หางานทำให้แม่จริงเลยโอ๊ย
2: พ่อรอของพ่อ
3: ถ้าก่อนไม่ขี้โรคเนี่ยแม่เขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกลูกแล้วถ้าป่วยอ่ะแล้วมันเรื่องใหญ่สุขภาพก่อนไม่ค่อยจะดีวีต้องช่วยพ่อกับแม่ดูแลน้องเป็นพิเศษเลยนะครับ
2: ครับพ่อ

0: เหงาไหมคนป่วย
1: พี่วีได้หนังสือมาให้ก่อนไหม
0: พักสมองบ้างเถอะจะอ่านอะไรนักหนาพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วค่อยไปอ่านที่บ้านนู่น
1: แล้ววันนี้นอนเพื่อนก่อนหรือเปล่า

อย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับน้องนะวีกรณ์เป็นเด็กคิดมากเครียดง่ายอยู่แล้วไม่รู้ว่ากรณ์จะยอมรับความจริงได้มากน้อยแค่ไหน

0: ผมขอฝากลูกชายไว้สักสองสามวันนะครับพี่เกียรติพรุ่งนี้ผมต้องไปทำธุระที่เกาะตะวันสักหน่อย
1: ได้เลยครับ
2: คุณรวิทย์กับคุณณดาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
1: ไปทำธุระให้สบายใจเลยเดี๋ยวเราสองคนจะช่วยเลี้ยงหลานให้เป็นอย่างดีเลยครับ
3: แกยังเล็กอะค่ะไม่อยากพานั่งเรือข้ามไปเกาะด้วยอะ
4: ดีแล้วล่ะค่ะ

0: จอคลื่นลมแรงสงสารเด็กค่ะถ้าไม่รังเกียจพักอยู่ที่นี่สักคืนพรุ่งนี้ค่อยเดินทางก็ดีนะคะ
1: ดี
0: เปลี่ยนที่นอนแล้วไม่เห็นหน้าคุณแม่เนี่ยต้องร้องงอแงแน่ๆเลยค่ะ

0: Samsung Galaxy Z Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
1: ้โจนี่ซีบีสังเกตดูหน้าผู้หญิงสิคุณหน้าไหม
2: วีคือลูกชายของแม่บ้านหลังนี้ยังต้อนรับวีเสมอนะลูก
3: ก่อนเป็นเนื้องอกในสมองใช่ไหม
4: คุณหมอกำลังหาทางรักษาก่อนไม่ต้องกลัวนะก่อนจะต้องหายดี
5: เธอสองคนแม่ลูกต้องการสินน้ำใจเท่าไหร่จะได้ให้มันจบๆไปไม่ต้องมาพัวพันให้มันยืดเยื
6: ้อตามดิมาหน่อยคุณหนี
2: คุณเมื่อไหร่ช่วยเล่าเรื่องตอนนั้นให้ดาวฟังอย่างละเอียดทีได้ไหมคะ
7: คุณนิคุพาริสากลับกรุงเทพผมจะไปทำเรื่องลาออกให้ผมจะส่งลูกผมไปเรียนต่อที่อเมริกา
0: สนับสนุนโดย Nescafe Red Cup
8: เราควรมาแลกกันคืนนี้ไหมครับ
9: คือต้องพูดอะไรสักอย่าง
10: ใช่
11: ใช
10: ่
11: ใช่แม่สโมสรนักเอ้ยสโมสรว่ะนักบอลสโมสร
12: โอเค
13: หัว
14: เอาเก่งไปที่ไหนดี
15: กินไปพูดมาก
16: อืมกล่องไม่กินเผ็ด
17: พี่โอมให้เรา
18: เรื่องมากจริงๆไอ้น้องคนนี้

0: หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทรายติดอยู่ในทะเลวงกต
1: ถ้าคุณอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วเมื่อ19ปีก่อนคุณเคยเจอผู้ชายที่ชื่อดวงที่นี่ไหม
2: นั่นไม่ใช่มึงแต่เป็นไรก่อนพี่ที่สิงร่างมันต้องการแฝงตัวขึ้นมา
3: อย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหน้ากากไปได้นะ
4: ต้องไปจากเกาะอยู่ในหน้าน้ำ
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
8: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
7: บางครั้งคือการรอคอย
9: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
7: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
10: อานงทนเห็นคุณพาเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
7: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
11: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
7: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500 เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 Plus

ทั้งฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีรับมวลน้ำหลายสาขาไหลทะลักเข้าท่วมทั้งชุมชนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมต่อเนื่องเกือบ1สัปดาห์แล้วขณะปทุมธานีน้ำท่วมรอบ2ในหลายพื้นที่นาน12วันแล้วและต้องรับฝนตกหนักจนถึง10ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูลาดกระบังล่มเกล้า4โซนที่น้ำใกล้แห้งเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนรัฐมนตรียุติธรรมเปิดเผยยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีสามีส.ส.สุชาดาพรรคภูมิใจไทยพร้อมระบุถ้ามีการทำเว็บพนันโดยได้ใบอนุญาตจากกุระเซาถือว่าอยู่นอกเขตอำนาจของไทยตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีพบสร้างลูกกรงครอบเตียงสร้างระบบป้องกันคล้ายเรือนจำมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชเกือบ100คนกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่

0: วัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติอังคารที่6ตุลาคมนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในโซนตะวันออกนะครับจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงและได้รับผลกระทบหนักก็คือบริเวณลุ่มบางปะกงทั้งฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านสร้างมวลน้ำจากหลายหลากสาขานะครับทะลักท่วมชุมชนบ่อปลาและพื้นที่เกษตรเกือบทั้งอำเภอถนนหลายสายเดินทางลำบากนะครับต้องรอจนกว่าน้ำจะลดติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานสดจากบ้านสร้างปราจีนบุรีครับคุณสถาพรครับ
1: ครับคุณกิติครับสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่บ้านสร้างครับตอนนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมอาจจะใช้คำว่าท่วมเกือบ 100% ก็ว่าได้นะครับที่นี่นั้นถูกน้ำท่วมแล้วก็รับมวลน้ำมาจากตัวเมืองปราจีนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทีเดียวครับจุดที่ผมรายงานสดอยู่ในขณะนี้เราอยู่ในเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่ตลาดบ้านสร้างนะครับถนนทางด้านหน้าตรงนี้เป็นแยกวังกุ้งนะครับด้านหน้าผมก็จะสามารถแยกไปที่จังหวัดนครนายกหรือว่าไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้นะครับตอนนี้ระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็สูงพอสมควรรถเล็กยังสัญจรลำบากในขณะที่ผมรายงานตรงนี้ครับก็จะเห็นระดับน้ำสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งนะครับนี่เป็นระดับน้ำบนถนนนะครับเส้นทางที่จะเข้าไปสู่ตัวเขตเทศบาลนะครับและด้วยสภาพของพื้นที่ของบ้านสร้างเนี่ยน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบมาพอสมควรแล้วก็ทำให้หลายหน่วยงานต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่นะครับอย่างเช่นในค่ำคืนนี้ผมอยู่กับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะครับก็ส่งทีมเรือรวมถึงโรงครัวเข้ามาสนับสนุนข้าวปลาอาหารให้กับผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่กับผมนะครับผมอยู่กับทีมหัวหน้าตอบโต้ภัยพิบัติพิยุทธสวัสดีครับสภาพพื้นที่ณเวลานี้ที่ปราจีนบุรีอยากให้สรุปในภาพรวมก่อนเป็นยังไงบ้างครับโดยเฉพาะที่บ้านสร้างปราจีนบุรี
2: ตอนนี้บ้านสร้างครับเพิ่งสร้างมาตอนช่วงบ่ายนี้เที่ยงยังมีกระแสน้ำขึ้นอยู่ประมาณ5เซน
1: ครับ
2: ยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบบริเวณบ้านสร้างบางเตยบางแตนก็ยังมีน้ำสูงอยู
1: ่ครับ
2: แต่ก็ยังไปมายากนิดนึงเพราะมันยังมีจุดลึก
1: มันระบายช้าด้วยใช่ไหมตรงนั้นมันเป็นจุดที่น้ำต้องไปบรรจบกัน
2: คือน้ำเนี่ยมันถูกเหมือนน้ำทะเลหนุน
1: ครับ
2: มันเลยส่งตัวอยู่กับที่โดยการไหลน้ำน้อยมาก
1: ครับ
2: มันก็เลยยังส่งตัวอยู
1: ่
2: ครับ
1: สิ่งที่ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดตอนนี้คืออะไรบ้างครับ
2: หลักๆที่เราเข้าไปพบชาวบ้านมาชาวบ้านต้องการน้ำดื่มแล้วก็ยา
1: ครับ
2: ยาส่วนอาหารเนี่ยทางมูลที่เพชรเกษมเราตั้งโรงครัวไว้อยู่ที่เทศบาลตำบลไม้เค็ดเราได้ทำอาหารปรุงสุกเช้
1: า
2: แจกจ่ายให้ทั่วถึงครับเฉลี่ยวันประมาณ 20,000 กล่อง
1: แสดงว่าความเดือดร้อนนี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับที่ปราจีนบุรี
2: หลักๆตอนนี้อุปสรรคก็คือผู้ป่วยติดเตียงทางผู้ป่วยติดเตียงยังไม่ออกจากบ้าน
1: ครับ
2: เราก็เลยต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาหากมีการน้ำขึ้นปุ๊บเราก็เลยต้องใช้เรือเพื่อจะไปรับออกมาครับ
1: เมื่อวานผมเห็นภาพที่ทีมกู้ภัยต้องส่งข้าวแล้วก็ไปรับผู้ป่วยทางรถไฟมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ครับตอนนั้น
2: คือพื้นที่บ้านสร้างครับบางจุดเมื่อวานได้ไปได้เข้าไปส่งข้าวลำบากนิดนึงก็คือรถไฟมีวันละไม่กี่ขบวนนะครับเมื่อวานมีรอบบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสิบห้าแล้วก็ได้นำข้าวไป 2,000 กล่องแล้วก็น้ำ400แพ็คกลับ
1: หมายถึงว่าน้ำมันท่วมสูงรถยนต์มันไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้ใช่คร
1: ับ ต้องใช้รถไฟ
2: ใช่ครับมี
1: ครับ
2: ขอบคุณก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
1: ครับ
2: ได้เสียสละตู้โบกี้สุดท้ายให้กับผู้ภัย
1: ครับ
2: ในการขนของถุงยังชีพแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างๆทุกวันทุกรอบ
1: ครับ
2: ให้เราใช้
1: ครับที่เพชรเกษมก็ยังอยู่ในพื้นที
2: ่
1: น
2: ี้
1: ต่อไป
2: ครับจนกว่าชาวพี่น้องปราจีนบุรีจะคลี่คลายนะครับ
1: เอาละครับขอบคุณนะครับพี่ยุทธครับขอบคุณนะครับครับนั่นก็เป็นเสียงจากทีมตอบโต้

0: ภัยพิบัตินะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าพื้นที่บางแตนในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดที่รับน้ำเพราะว่ามวลน้ำจากหลายสายก็จะมาบรรจบกันที่นี่เราพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นในวันนี้นะครับแต่ว่าเส้นทางไม่ง่ายเลยช่วงนี้เราจะย้อนกลับไปดูสภาพระหว่างการเดินทางก่อนที่เรามาถึงที่นี่ครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพการเดินทางของทีมข่าวนะครับเรามุ่งหน้าจากทางหลวงหมายเลข304เลี้ยวซ้ายจากถนนที่อำเภอพนมสารคามจากเชิงเซาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีก็จะเห็นนะครับว่าบางช่วงน้ำท่วมถนนในระดับที่รถเล็กสัญจรลำบากน้ำไหลบ่าจากเขตเมืองปราจีนเทไปที่ฝั่งอำเภอบ้านสร้างพื้นที่เกษตรทั้งสองข้างทางตอนนี้กลายเป็นทุ่งรับน้ำถ้าถามว่าบ้านสร้างหนักขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมดูสภาพตลอดเส้นทางสายปราจีนบ้านสร้างทุ่งนาในพื้นที่เกษตรทางเข้าหมู่บ้านเต็มไปด้วยมวลน้ำขาวโพลนเต็มพื้นที่อย่างเช่นจุดนี้นะครับที่เห็นมีเสาไฟฟ้านั่นก็คือทางเข้าบ้านระดับน้ำจุดนี้ถ้าวัดกับตัวชาวบ้านที่กำลังหาปลาถือว่ายังท่วมสูงนะครับส่วนสถานการณ์บนถนนสายนี้บางช่วงน้ำยังท่วมสูงโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงแยกวังกุ้งรถยนต์ต้องขยับมาวิ่งสวนกันในเลนขวารถเล็กยังวิ่งผ่านลำบากอยู่นะครับจำเป็นต้องใช้รถกระบะหรือว่ารถยกสูงเท่านั้นที่บ้านสร้างต้องใช้คำว่าเกือบ 100% ถูกน้ำท่วมนะครับแต่ว่ามีหนึ่งจุดที่ยังแห้งอยู่ก็คือในพื้นที่ตลาดบ้านสร้างผมได้คุยกับชาวชุมชนที่นี่พวกเขาบอกว่าเตรียมการรับมือมาสักระยะหนึ่งแล้วพอรู้ข่าวที่สระแก้วท่วมกบิลบุรีท่วมต่อเนื่องมาจนถึงตัวเมืองปราจีนก็เริ่มระดมบรรจุกระสอบทรายวางตามแนวตลิ่งร่วมกับใช้เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งพญานาคสูบระบายออกลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลผ่านมาในเขตเทศบาลครับ
1: เดินทางเข้ามาตั้งแต่เส้นปราจีนเข้ามาบ้านสร้างทั่วหมดเลยทีนี้พอเข้ามาในตลาดบ้านสร้างปรากฏว่ามันแห้งเลยเราก็แปลกใจที่อื่นทั่วหมดตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ตรงนี้เขาเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วครับเตรียมการล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันพอเห็นน้ำที่ปราจีนท่วมก็เตรียมการบล็อกไว้แล้วทางเทศบาลเขาให้พนักงานมากรอกทรายแล้วก็บล็อกก่อนเดิมเทศบาลฝั่งนู้นนะเขาก็บล็อกอยู่แต่ว่าน้ำมันมาเยอะพอมาเยอะมันก็ต้องพังเขาก็ยอมฝั่งนู้นเขายอมเขาปล่อยแต่ฝั่งนี้เขายอมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชุมชนใหญ่เนาะชุมชนใหญ่คนเป็นพันเขาก็ต้องเอาไว้ต้องเอาให้อยู่มันคือแหล่งเศรษฐกิจที่คนเขาใช้ชีวิตอยู
1: ่
2: มันต้องค้าขายเนาะมันก็ต้องมีของอุปโภคบริโภคที่แบบคนข้างนอกที่น้ำท่วมสามารถมาซื้อได้ดีกว่าท่วมหมดเลยจบซื้ออะไรไม่ได้เลยนี่ไปกันใหญ่ที่อื่นคือกระบินจันทคามสีมหาโพธิ์ท่าประชุมเข้ามาประจินแล้วก็มาบางพวงก็จมเหมือนกันแล้วก็มาที่นี่รอดไปถึงบางแตนก็เทศบาลกันจมคือเหลือที่นี้ที่เดียวทั้งจังหวัดเหลือที่เดียว
0: แต่ถ้าเราข้ามไปดูอีกฝั่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับทางเข้าหน้าวัดบ้านสร้างฝั่งนี้จะมีลักษณะลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะน้ำท่วมสูงถ้าวัดจากรถขนาดใหญ่ที่ขับสวนเข้ามาก็จะเห็นระดับน้ำท่วมชัดเจนระหว่างทางเข้าไปที่บางแตนนะครับเราพบว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ครับในพื้นที่บ้านคลองโพหมู่8ตำบลบางปาร้าในอำเภอบ้านสร้างพวกเขาต้องอพยพออกมาอยู่ริมถนนหน้าบ้านตั้งแต่น้ำเข้าวันที่1ตุลาคมสภาพตอนนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับน้ำท่วมถึงตัวบ้านข้าวของหลายอย่างนะครับจมน้ำเสียหายสิ่งของที่พอจะขนได้ก็ต้องเร่งย้ายออกมาความยากลำบากก็คือห้องน้ำห้องสุขาส่วนที่นอนก็ต้องอาศัยแคร่และมุงด้วยผ้าใบกับผ้าห่มทำเป็นผนังกับหลังคาพอให้ได้นอนพักไปฟังเสียงชาวบ้านกลุ่มนี้ครับ
1: มานอนแบบนี้กี่วันแล้วครับเนี่ย
3: ตั้งแต่วันที่น้ำท่วมมาเนี่ย
1: วันที่1ตุลาก็ย้ายข้าวของขึ้นมาบนนี้หมดเลย
3: ขนมานี่แหละ
1: ครับ
3: ไอ้ที่จมก็จมไอ้ที่เอาออกมาได้ทันก็ออกมาน้ำไหล
1: นี่ยังมีของอยู่ในบ้านอีกเยอะไหมครับที่เอาออกมาม
3: ีพวกทีวีพวกอะไรยังมี
1: กลางคืนก็นอนกันแบบนี้เลยครับ
3: อย่างนี้แหละจะไม่จะไปไหนนอนอย่างนี
0: ้มุมสูงเผยเห็นสภาพของพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับที่ตอนนี้ได้กลายเป็นทุ่งรับน้ำถนนหนทางสายต่างๆยังมีน้ำท่วมผิวจราจรสัญจรได้บางช่วงนะครับซึ่งนอกจากชุมชนจุดที่กระทบหนักและท่วมสูงก็คือพื้นที่ทำการเกษตรบ่อปลาบ่อกุ้งของชาวบ้านเสียหายเป็นบริเวณกว้างภาพรวมถือว่าลดระดับลงไปบ้างแล้วแต่ว่าที่หนักๆมากๆตอนนี้ก็คือที่ตำบลบางแตนครับโดยเฉพาะชุมชนวัดโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำน้ำจากหลายสายก็จะไหลลงไปรวมกันมาดูกราฟิกนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่บางแตนนั้นเป็นจุดรวมน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีก็จะมาบรรจบกันแล้วก็ไหลมารวมลงแม่น้ำบางประกง รอระบาย

0: ออกไปที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากแม่น้ำแต่ละสายก็ยังมีปริมาณน้ำมากทำให้การระบายผ่านจุดนี้ทำได้ช้าที่ตำบลบางแดนบางแตนนะครับจึงอยู่ในสถานการณ์ที่หนักมากเวลานี้ซึ่งผมกับทีมพยายามหาเส้นทางจะไปให้ถึงแต่ก็ต้องถอยออกมาก่อนเพราะว่าระดับน้ำกำลังไหลลงไปเติมทำให้ถนนหลายช่วงทั้งทางหลักและเส้นทางลัดมีน้ำท่วมสูงนะครับเราไปดูที่ฉะเชิงเทรากันบ้างครับน้ำท่วมครอบคลุมเกือบทุกอำเภอปริมาณน้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนาข้าวสวนบ่อกุ้งและบ่อปลาในพื้นที่หมู่10ตำบลดอนเกาะกานะครับอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวต้องจับตาสถานการณ์น้ำในคลอง6วานะครับหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและมวลน้ำหลักจากจังหวัดนครนายกก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำในคลอง6วาเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจพบว่าน้ำในคลอง6วาได้เอ่อล้นเข้าท่วมถนนเลียบคลองที่ประชาชนใช้สัญจรระดับน้ำสูงประมาณ10เซนติเมตรโดยมวลน้ำก้อนนี้ก็จะไหลเชื่อมโยงกับคลอง17และคลองแสนแสบเพื่อลงสู่แม่น้ำบางปะกงเบื้องต้นผู้นำชุมชนและท้องถิ่นได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและผู้ใช้เส้นทางให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับภารกิจในค่ำคืนนี้นอกจากเหตุฉุกเฉินต่างๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำกันต่อหลังจากนี้ก็คือการเฝ้าระวังนะครับซึ่งนอกจากหน่วยงานกู้ภัยทีมภาครัฐภาคเอกชนต่างๆในพื้นที่แล้วนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยกันสนับสนุนในพื้นที่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อช่วยเหลือผู้น้องพี่น้องผู้ประสบภัยในส่วนของสื่อมวลชนอย่างพวกเราเองก็เป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อให้รับการแก้ไขนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกๆท่านเลยนะครับผมเองบ้านที่อยู่บางกะปิครับตอนนี้ทางเข้าน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่ในโอกาสนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปด้วยกันครับช่วงนี้ส่งกลับไปที่สถานีและคุณกิติครับ
1: ขอบคุณครับคุณสถาพรครับนั่นแหละครับสภาพของต่างจังหวัดระดับสูงจริงหนักไม่หนักตัดสินเองนะครับยังหนักมากแถวๆนั้นนะครับเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในขณะเดียวกันคุณธีรุตนิมโรธรรมไปลงพื้นที่ย่านร่มเกล้าไปดูการฟื้นฟูเยียวยาพยายามคืนพื้นที่ให้ประชาชนถูกน้ำท่วมให้เร็วที่สุด
2: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า It's real Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
4: ะปรางอลิสาค่ะ
5: ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
6: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ

นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแสดงความเป็นห่วงปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานะครับที่น้ำไม่ระบายจนเน่าเหม็นและกำชับให้เฝ้าระวังวันที่4ถึง14ตุลาคมถือเป็น10วันอันตรายให้สื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ถือเป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่7แล้วครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเหลือช่วงเฝ้าระวัง

0: ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ถือว่าหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้เกิดภาวะเน่าเหม็นเพราะฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังช่วยอย่างเต็มที่แม้กระทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบานและอำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีซึ่งก็มีรายงานน้ำขังอย่างต่อเนื่องมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นบางแห่งถนนถูกตัดขาด
1: การเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษผมเห็นพี่น้องประชาชนได้แชร์อินโฟกราฟิกกันอย่างแพร่หลายเรื่องการเฝ้าระวังฝนในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมช่วง10วันอันตรายเนี่ยนะครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
0: นายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเรื่องการเยียวยารายชื่อเริ่มเข้ามาแล้วมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอที่จะต้องไปสำรวจและก็ส่งรายชื่อมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและอย่าให้ล้าช้าเพราะเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้สำนักงบประมาณได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและกรมปภ.ก็จัดสรรเงินงบประมาณส่วนนี้ส่งไปที่ธนาคารที่พร้อมจ่ายเรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่สุดไม่ต้องรอสถานการณ์ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะมาจ่ายนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลได้พูดถึงสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมซึ่งจะเป็นลักษณะฝนเปลี่ยนฤดูทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวแต่ยังต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มในขณะเดียวกันฝนก็จะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดในฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกขึ้นในส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหยุดตกแล้วและจะกลับมาตกอีกครั้งวันที่10ถึง13ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ทางฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครในส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและน้ำเหนืออยู่ในภาวะลดลงแล้วครับจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำที่ลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาลดลงผ่านจุดสูงสุดมาแล้วซึ่งเขื่อนเจ้าพระยายังคงระดับการระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยที่ระดับน้ำที่เขื่อนลดลงจากเมื่อวาน 17.3 นะครับวันนี้เหลือ 16.88 เป้าหมายระบายอยู่ที่ 16.5 เพื่อรองรับน้ำฝนและน้ำเหนือที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตส่วนแม่น้ำสแกกรังที่เติมน้ำเข้ามาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงรวมถึงเขื่อนป่าสักตอนนี้เต็มความจุอ่างก็เร่งระบายน้ำมาที่เขื่อนพระราม6โดยพื้นที่รับน้ำคือพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบและระดับทรงตัวระบายช้าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังต่ำกว่าระดับคันกั้นพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กทมนั้นยังต่ำกว่า1เมตรพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ระดับกักเก็บ 98% เขื่อนศรีนครินทร์ตอนนี้มีน้ำอยู่ 90% ตอนนี้ก็เตรียมพร่องน้ำมากกว่ารับเข้าโดยเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์เร่งพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนที่อาจจะตกมาเพิ่มนะครับเขื่อนแก่งกระจานที่เพชรบุรีระดับน้ำเต็มความจุกำลังเร่งระบายรองรับฝนที่จะตกมาเพิ่มขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอหนองยาปล้องติดตามการแจ้งเตือนจากจังหวัดอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำในฝั่งตะวันออกน้ำที่อยู่ในปราจีนบุรีจะลดลงช้านะครับที่คุณสาพรรายงานสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เพราะว่าที่อำเภอกบินบุรีระดับน้ำยังล้นตลิ่งและจะค่อยๆไหลลงสู่เมืองปราจีนส่วนอีกก้อนหนึ่งก็จะไหลมาทางนครนายกซึ่งตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการในเขื่อนขุนด่านประการชนด้วยการลดการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดเบื้องต้นมี8อำเภอของฉะเชิงเทราที่ต้องเฝ้าระวังนะครับวันนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มกลับสู่ภาวะปกตินะครับทำให้หลายบ้านก็เริ่มทำความสะอาดซึ่งพบว่ามีทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่เขตร่มเกล้าจุดนี้แหละครับโดนน้ำท่วมขังนานเกือบ10วันตอนนี้หลายบ้านเพิ่งสำรวจความเสียหายก็กังวลนะครับเรื่องมาตรการเยียวยาที่อาจจะไม่ทั่วถึงติดตามกับคุณธีรุทธ

0: โรธรรมครับ
1: กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังเสียหายเหล่านี้ถูกนำมาทำความสะอาดและปล่อยให้ตากแดดตากฝนเพื่อเตรียมนำไปขายซากนี่เป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังที่ตอนนี้แต่ละบ้านกำลังเร่งทำความสะอาดหลังต้องจมอยู่กับน้ำที่ท่วมขังมานานเกือบ10วันเจ้าของบ้านหลังนี้กำลังเร่งเก็บซากเฟอร์นิเจอร์ที่เคยเป็นชั้นวางทีวีและเครื่องเสียงรวมไปถึงแผ่นเพลงสะสมที่ตอนนี้พังเสียหายไปทั้งหมดแล้วขณะที่ข้าวของอื่นๆภายในตัวบ้านก็แทบไม่เหลือของที่ใช้งานได้มีเพียงคราบน้ำที่เหลือไว้เท่านั้นตอนนี้ทำได้เพียงเอาบุ้งกี่ที่ยังสภาพดีอยู่มาโกยขยะที่เหลือไปเททิ้ง
2: นี้เดิมทีเคยเป็นอะไรครับเนี่ย
3: เป็นชั้นวางทีวีกับพวกไอ้ของในบ้านนะพี่เป็นไม้อัด
2: ก็พังมาหมดเลย
3: ใช่ครับ
2: ความทรงจำเรามันมีอะไรบ้างของตรงนี้ในนี้
3: มีเป็นพวกซีดีเก่าๆแล้วก็รูปภาพอะไรพวกนี้รูปภาพตอนเด็ก
2: ๆไปหมดเลย
3: ใช่ไปหมดเลยครับเกี่ยวน้ำหมดเลยใจสลายพี
2: ่
3: ครับไม่รู้ทำไงเลยพี
2: ่อยากให้แบบเขามาช่วยอะไรยังไงบ้างไหม
3: ก็คงจะต้องเป็นเรื่องเงินแล้วเนาะบ้านก็คงต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับช่วยให้ได้มากที่สุดแต่ว่า 9,000 นี่ไม่น่าพออ
2: ืมครับ
3: เพราะมันเสียหายเกินกว่านั้นเยอะอะพี
1: ่ส่วนกองข้าวที่ถูกเก็บไว้ในบ้านหลังนี้ครึ่งหนึ่งถูกทิ้งให้จมน้ำเนื่องจากไม่มีใครคาดคิดว่าระดับน้ำจะสูงเกินครึ่งตัวจนไม่สามารถยกหนีได้ทันและทันทีที่ระดับน้ำลดลงข้าวในกระสอบก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นตอนนี้ชาวบ้านไม่รู้จะจัดการอย่างไรเพราะต้องทิ้งเกือบทั้งหมดเป็นจำนวนเกือบ300กระสอบส่วนที่ยังเหลือซึ่งไม่ได้รับความเสียหายก็อาจพอนำมาต่อทุนได้บ้าง
4: นั่นแหละสั่งมาแล้วสั่งมาเอาข้าวเข้าบ้านใน2วันเลยน้ำก็ท่วมเลย
2: วางแผนยังไงต้องทำยังไงต่อตอนนี้เราคิดอะไรออกมั้ยเนี่ย
5: ยังไม่รู้อ่ะถ้าเอาตัวนี้ไปทิ้งได้ก็โอเคอยู
2: ่แล้วอันใหม่ที่จะเอามา
4: ต่อถ้าน้ำไม่มานี่
5: ก็นี่แหละใช้ตัวนี้ไปก่อนก็เอาตัวนี้แหละไปทำทุนก่อนเอาตัวที่เหลือ
4: เพราะว่าหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้มาช่วยเราเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องเอาตรงที่เหลือนี่เยียวยาตรงที่มันเสียหายไปก่อน
5: ตรงมันไม่ท่วม
4: เลยตรงที่มันเสียหายกันแล้วทำอะไรไม่ได้แล
1: ้วปัญหาที่นี่ที่ชาวบ้านเคหะล่มกล้าวส่วนใหญ่ประสบเหมือนกันก็คือทรัพย์สินเกือบทั้งหมดบริเวณชั้นล่างของบ้านพังเสียหายเพราะบ้านส่วนใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียวทำให้ไม่สามารถยกของหนีน้ำได้และบางหลังจะยกสูงแล้วก็ยังมีสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมถึงตอนนี้ทุกคนทำได้เพียงเข้าสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดบ้านรวมไปถึงข้าวของที่เหลืออยู่เท่านั้น
6: ปัญหาสำคัญในตอนนี้ครับก็คือปัญหาของขยะครับที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมนะครับก็ทำให้ข้าวของของประชาชนเสียหายจำนวนมากนะครับซึ่งของก็เป็นชิ้นใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าถ้าดูจากตรงกองขยะตรงนั้นนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามีทั้งเตียงนอนเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้แล้วก็พวกขยะที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้ทำให้กรุงเทพมหานครต้องใช้วิธีการนะครับที่ประหยัดเวลามากที่สุดเพราะว่ารถในการขนขยะออกมาก็จำกัดครับก็ใช้วิธีการกองรวมณจุดเดียวนะครับแล้วก็ใช้รถเข้าไปขนขยะออกมาก่อนที่จะมีรถขนาดใหญ่ครับเข้ามาขนเพื่อออกไปยังโรงคัดแยกขยะหรือจะไปฝังกลบหรือจะไปที่จุดกำจัดขยะต่างๆอีกทีนึงครับ
1: ก่อนถึงจุดพักขยะกรุงเทพมหานครได้แบ่งพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะของเขตลาดกระบังเป็น4พื้นที่ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสนับสนุนเครื่องจักรหนักและกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่ร่วมกันซึ่งในพื้นที่อื่นๆก็จะเป็นโมเดลในลักษณะเดียวกันนี้กรุงเทพมหานครได้แนะนำให้ประชาชนนำขยะมารวมไว้ในจุดพักขยะชุมชนซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าทยอยเก็บขยะออกจากพื้นที่ก่อนนำมาไว้ที่จุดพักขยะจะช่วยลดระยะทางและเวลาการเดินทางของรถเก็บขยะทำให้กลับเข้าพื้นที่และจัดเก็บขยะได้หลายรอบมากขึ้นนายพรพรมณสงขลาวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในตอนนี้มากกว่าในช่วงปกติอย่างชัดเจนโดยบางพื้นที่เก็บได้มากถึง500ถึง600ตันต่อวันและบางวันก็สูงถึงกว่า 1,000 ตันทำให้ต้องแบ่งการจัดการพื้นที่เป็นโซนเพื่อเร่งประสิทธิภาพในการคืนพื้นที่ก่อนที่จะนำรถน้ำเข้ามาทำความสะอาดพื้นที่ต่อไป
7: โมเดลที่เราเอาขยะมารวมแล้วก็ขึ้นเทรลเลอร์ขนออกไปเนี่ยตอนนี้ทำที่วัดบึงทองหลางเรียบร้อยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าประชาชนเนี่ยเอามาทิ้งด้วยแล้วรถ ของเขตก็สามารถเอามาดั้มตรงนี้ทำให้เขตมีรอบเร็วมากขึ้นถี่มากขึ้นแล้วก็

0: เดี๋ยวจะมีเพิ่มที่เขตมินบุรีแล้วเมื่อวานก็ไปเพิ่มที่ตรงประดิษฐ์มนูนธรรมนะแถวเรียบด่วนแทนที่รถขยะรถดำเนี่ยจะไปเก็บจากหน้าบ้านชาวบ้านแล้วต้องเอาไปทิ้งถึงอ่อนนุชเสียเวลาสำหรับรถดำต้องวิ่งไปมาระยะไกลก็จะทำให้รถดำเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่ตลอดไม่ต้องวิ่งไปที่อ่อนนุชต่างๆอันนี้จะช่วยเรื่องของการมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ
1: สำหรับมาตรการเยียวยาในตอนนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถรับเงินเยียวยาได้จากกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็นค่าที่พักอาศัยไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและยังมีเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลืออีก 9,000 บาทจากครม.ซึ่งนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าตอนนี้อาจเกิดปัญหาเรื่องเอกสารยืนยันขอเยียวยาสิทธิ์บ้างในบางกรณีแต่ทั้งหมดกรุงเทพมหานครจะเร่งมาตรการตรวจสอบกลับให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องเอกสารโฉนดที่ดินซึ่งเป็นปัญหาก็ยืนยันว่าโฉนดไม่ใช่เอกสารบังคับแต่เป็นเอกสารทางเลือกด้วยหลักการคือการจ่ายเงินช่วยเหลือคนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นจริงประชาชนจึงสามารถส่งหลักฐานอื่นๆที่มีอยู่มาก่อนได้ในทันที
2: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยลงไปยืนยันว่าพื้นที่นี้เนี่ยในวงเล็บต่างๆที่อาจจะมีบางวงเล็บที่สามารถตัดจ่ายได้ด้วยการลงไปดูพื้นที่ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องน้ำล้อมเป็นเรื่องจำนวนวันแค่นั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีความเสียหายในบ้านเนี่ยอาจจะช้ากว่ากันนิดนึงเพราะนั้นเราจะพยายามอย่างยิ่งที่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งแล้วว่าให้เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็อย่าให้เกินอาทิตย์นี้ที่จะสามารถกดเงินให้ความช่วยเหลือไปเบื้องต้นก็จะพยายามให้ได้ภายอาทิตย์นี้ให้ได้ค่ะ
1: ล่าสุดมีประชาชนยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิการเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 522,000 รายและเว็บไซต์ claimbangkok.go.th ของกทม 53,000 รายและที่สำนักงานเขตอีก 2,498 คนอย่างไรก็ตามวันนี้ยังคงมีฝนตกลงมาเพิ่มทำให้หลายพื้นที่เกิดความกังวลเนื่องจากบางพื้นที่สถานการณ์น้ำเพิ่งเริ่มคลี่คลายขณะที่บางชุมชนก็ยังมีน้ำท่วมขังและยังคงรอคอยความช่วยเหลือให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วธีรุจนิมโลธรรมข่าวสามมิติรายงาน
3: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวกรณีสามีของส.ส.สุชาดานะครับและคุณธรรมนีอาศิชัยวันนี้ไปทางฝั่งปทุมนะครับซึ่งที่นั่นบางพื้นที่ก็มีหมู่บ้านถูกท่วมขังมา12วันแล้วครับมีความพยายามที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
4: สก็อตรังนกแท้รอยัลโกลด์ไซลิทอล
5: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
6: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ Michelin Motion for Life
3: จังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมรอบ2ในหลายพื้นที่นะครับในขณะที่หลายหมู่บ้านน้ำท่วมขังมา12วันจากคาดการฝนที่จะตกจนถึง10ตุลาคมก็ทำให้อบจ.ปทุมธานีเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก3เครื่องที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเพื่อเร่งระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ว่าอาจจะส่งผลกระทบให้น้ำท่วมในบางพื้นที่เพิ่มเติมคุณธรรมนีเอศรีชัยรายงานครับ
7: จังหวัดปทุมธานียังประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะวันที่12แล้วและล่าสุดก็มีน้ำท่วมรอบ2เกิดขึ้นหลังจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะขณะเดียวกันนะคะทางนายกอบจ.จังหวัดปทุมธานีก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในคลองสำคัญเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมขังตามหมู่บ้านต่างๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางกรมชลประทานก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเพิ่มอีก3เครื่องค่ะเพื่อที่จะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนในตำบลหลัก6ตำบลบางพูนตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอาจจะมีน้ำท่วมเพิ่มขึ้นนะคะก็ขอแจ้งเตือนให้มีการยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยค่ะ
8: ตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่ริมคลอง3ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคูคดทั้งในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองคูคด

0: ซึ่งน้ำท่วมขังมา12วันแล้วและเริ่มเน่าเสียทางอบจ.ได้สูบน้ำที่ท่วมอยู่ตามหมู่บ้านลงคลอง1คลอง2คลอง3อย่างต่อเนื่องแต่ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงทำให้น้ำลดลงช้าและไม่สามารถสูบไปยังคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตได้เพราะน้ำท่วมในจังหวัดนครนายก
1: ตอนนี้สิ่งที่เราทำนะคือ1คือให้ช่วยพี่น้องประชาชนป้องน้ำให้เข้าบ้านเขานะครับแต่เราก็ทำเต็มที่ความหวังที่จะเอาน้ำไปออกทางด้านนู้นไม่ได้องคลักษณ์ก็หนักนะฮะทางนี้เราก็ทำด้านนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เร่งสูบน้ำออกจากบ้านเรือนหมู่บ้านที่เดือดร้อนมากๆนะฮะเหลือเมื่อคืนแล้วก็หมู่บ้านทางด้านคลองหลวงวันนี้หมู่บ้านทางด้านนี้เราก็พยายามกู้หลายหมู่บ้านแล้วทุกอย่างมาลงที่คลองรังสิตต้องเข้าใจนะแล้วอย่ามองว่าเอ้ยเราทำเต็มที่ได้เท่านี้เหรอนะแต่ประเด็นนั้นมันเติมหน่อยอย่างเมื่อคืนเนี่ยฝนหนักอีกเมื่อเช้าก็หนักลงมาอีก
0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเพิ่มอีก3เครื่องจากเดิม14เครื่องเพื่อช่วยลดผลกระทบให้ชุมชนที่น้ำยังไม่ลดและได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะส่งผลกระทบให้ตำบลบ้านใหม่ตำบลบางพูนตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วยจึงขอทำความเข้าใจกับประชาชน
1: 3จุดเนี่ยพอเราอัดออกจากนั่นไปมันจะขึ้นมามากหน่อยนะครับเพราะนั้นก็คือทางเดียวก็ต้องออกประตูนั้นออกให้เร็วเพื่อรับน้ำให้สัมพันธ์กันกับประตูน้ำจุฬาณที่เราจะผันออกจากคลองพวกนี้ไปนะขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วก็เตรียมยกของที่สูงเพื่อเราต้องจำเป็นที่จะน้ำออกด้านนั้น
0: ขณะที่ชุมชนริมคลอง3น้ำลดลงแล้วแต่ระดับน้ำในคลองยังสูงโดยทางชุมชนยินดีให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแม้ว่าครั้งนี้น้ำจะท่วมน้อยกว่าปี54ซึ่งน้ำท่วมบ้าน1ชั้นจนต้องอพยพไปอยู่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์เกือบ2เดือนบ้านเสียหายทั้งหลังเมื่อสร้างบ้านใหม่จึงทำบ้าน2ชั้นเพราะกลัวน้ำท่วมแต่ก็มาเจออีกครั้ง
2: พอดีปลูกบ้าน2ชั้นปีนี้ก็เลยบอกของขึ้นข้างบนเตรียมย้ายขึ้นไปอยู่บน
3: ลูกที่2ชั้นเลยกลัวน้ำ
2: ทีแรกว่าจะทำชั้นเดียวน้องสาวบอกว่าทำได้สองชั้นเดี๋ยวน้ำมาอย่างปีนั้นไม่เหลืออะไรอีกมาหาใหม่อีกวันนี้ก็เลยเอาพาวต่อเติมมาทีเล็กทีน้อยเนาะเรามันไม่มีตังค์อะเนาะก็ได้ไม่แค่นี้แหละ
4: วันนี้เรามาสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านทรงพลตำบลคูคตอำเภอลำคุกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำท่วมเนี่ย12วันแล้วนะคะแล้วระดับน้ำเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยค่ะประชาชนที่นี่นะคะก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็หลายหมู่บ้านของจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ค่ะ
0: ข่าวสามมิติได้ลงพื้นที่หมู่บ้านทรงพลตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาที่น้ำท่วมมา12วันและไม่ลดลงเลยตามบ้านเรือนต้องหาเรือโฟมและเรือพายใช้เข้าออกในการหาอาหารทุกบ้านยอมรับว่าอยากให้น้ำลดโดยเร็วเพราะไม่สามารถออกไปทำงานได้อย่างบ้านหลังนี้ขายน้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตรถสาเล้งจมน้ำไม่สามารถออกไปขายได้12วันแล้วและบ้านในละแวกนี้มีการติดป้ายด้วยว่ามีคนอยู่กี่คนเพื่อจะได้ส่งความช่วยเหลือได้ครบถ้วน
5: ตั้งแต่วันที่25เลยแล้วก็จนถึงวันนี้ฝนก็ตกลงมาหนักก็เพิ่มมาอีกเมื่อวานนี้ลดไปนิดไม่ได้ขายของนี่คือรายได้เป็น0บาทเลยค่ะตอนค่ะรถก็เน่ามีซาเล้ง2คันคันนึงเพิ่งเอาขึ้นบ้านวันนี้เน่าเลยใช้ไม่ได้เลยค่ะอยากให้เร่งสูบน้ำออกให้ไวค่ะตอนนี้เพราะว่าจะได้ไปทำมาหากินได้เนาะถ้ารอจากช่วยจากรัฐบาลก็ยังไม่รู้วันไหนไงเราตอนนี้เราเอาตัวเองก่อนนะคะ
0: นายเชตวันเตือประโคนส.ส.จังหวัดปทุมธานีพรรคประชาชนที่ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มตามชุมชนจากโรงครัวที่ได้รับการสนับสนุนทำข้าวกล่องประมาณวันละ500กล่องมอบตามชุมชนต่างๆยอมรับว่าหากน้ำท่วมขังนานกว่านี้ประชาชนต้องลำบากจึงอยากเห็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของรัฐบาลและท้องถิ่นเพื่อเร่งระบายน้ำ
6: ในสภาวะปกติที่บ้านเมืองปกติแน่นอนการกระจายอำนาจดีที่สุดแต่ว่าในสภาวะที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้ท่านต้องรวบอำนาจพอรวบอำนาจเสร็จปุ๊บก็โอเคแล้วก็บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จเพราะณปัจจุบันเนี่ยเทศบาลเมืองคูคตก็ทำเทศบาลเมืองลำสามแก้วก็ทำจิตอาสาต่างๆก็ทำซึ่งบางหมู่บ้านอ่ะเราไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปบ้างแล้วบางหมู่บ้านไม่มีคนเข้าไปเลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วที่ผ่านมาผมก็ยังไม่เห็นว่าในส่วนของภาครัฐเข้ามาช่วยพูดง่ายๆนะครับตอนปี2554ผมก็วิ่งช่วยน้ำท่วมอย่างนี้แหละผมเห็นรถของทหารเห็นรถของหน่วยงานภาครัฐศูนย์สปพ.อะไรต่างๆพวกเนี้ยเยอะกว่า

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอ

มีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัม

ก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว40%แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง20%ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

หารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

และลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: ครีมน้ำมันมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันมา
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันมาต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
2: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
2: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
6: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมานะ

0: ูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
1: ะ
0: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
1: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
0: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
0: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
1: ะ
0: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
1: ะ
0: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
1: ้
0: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
0: แ
1: ห้งเหี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
0: ้
1: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้มั้ย
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชม
0: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
1: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
1: ้
0: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้า

0: ียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันม้าเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันนี้คือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: เซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้งสองอย่างนี่นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงา

เนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามิน E ในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะมาเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหูยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบที่ให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้น

คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทําไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์ไปอย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Control Protective and Anti-Inflammatory Effects of Sesamin อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่2เราอยากดูซิว่าตกลงนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่2นะครับ inhibitory effects of sesamin on humanosteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamin attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอ้หลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลยสามงานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับEffects of sesamin on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะ Sesamin protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstancesthrough modulating P38 and JNK signaling pathways อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครเกลียของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอ้ไมโครเกลียเนี่ยมันเป็นเซลล์

์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamin stimulated osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2-MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่าออสติโอบลาสต์นะครับเซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ออสติโอคลาสต์เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันเนี้ยผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamin อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่า programmed cell death ligand 1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น triple negative breast cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 estrogen receptor progesterone receptor และ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา triple negative breast cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมี programmed cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamin promotes neurite outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulationsอันนี้เป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่าฟีโอโครโมไซโตมาเซลล์มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10 Sesamin induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไองาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วๆงานที่11 12 11กับ12

เนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามีเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diethylnitrosamine Initiated Hepatocarcinogenesis in Rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามินมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอ่ะแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศามากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้อ่ะแน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไง

ตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดําจริงๆงาดําที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิออยล์ก็คือตัวน้ํามันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดําน้ํามันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดําถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทําให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดําเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทําให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดําเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดําครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดําด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ํามันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ํามันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ํามันงาที่เป็นโคลด์เพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลด์เพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อนึงเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสแตรคไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสแตรคคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งในนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสแตรคไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสแตรคสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละโรงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสแตรคเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสแตรคอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซีดเอ็กสแตรคมีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามินจริงๆไม่ใช่เซซามินซีดเอ็กสแตรคนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่

ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับ

0: อันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินไซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช่เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊บเดียวจิ๊บเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามีนไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามีนเนี่ยมันมีอาจจะมีไลปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามีนเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้าง นะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100%ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วย

ช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะ
1: ดี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายใน

0: เฟโวนอยด
1: ์ครับผม
0: ไฟโตเอสโตรเจนอย่าง
1: เงี้ยมาก
0: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลปิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำ
1: ครับ
0: ก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้า HDL เหมือนอยาก
1: ได้ลอยๆอยู
0: ่ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วนึงที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บาง
0: ค
1: นมา 8,000 แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลย
1: ที่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ

0: เป็นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: หลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับนูทริเอนท์เดนส์เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินัลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้ออะค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อัน
0: นี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก็คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ220มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะ คือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: อย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: พวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือเอ็นอัพสุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
1: ค
0: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพ
1: อเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oilส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Super Oxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัว

0: มิ่นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยเนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะ เนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึง

0: ทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
1: เพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1 นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำ

ให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปี้

ลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของ

0: ยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะ
1: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเรนิกแกมมาไลโนเรนิกแอซิดกับไลโนเรนิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
4: ของร่างกาย
1: ของร่างกายค่ะ
2: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
0: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
5: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
6: ผมคิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
7: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
8: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกี๊ยวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
9: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกี๊ยวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
10: เพิ่งรู้คุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

ตะเวนบ่มีต้นไม้ต้นใดที่บ่เคยไปร่วงหล่น

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซอง9 Complex เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่True Selectทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนะเลยค่ะ
7: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มขึ้น

0: ื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลยกลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
0: เปิดแอร์ทำอีก
1: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
1: ะ
2: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
1: ี่
2: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
1: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
2: คุณผู้ชม
1: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
2: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
2: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
1: ะ
2: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
1: ะ
2: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทารูปไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
1: ะ
2: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
2: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
2: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
2: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
2: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
2: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
2: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
2: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
2: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
2: เ
1: หี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
2: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
2: ได้คุ้มสุดจริง
1: ๆใครที่แบบว่าผมชีฟฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้ คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
2: ค่ะ
1: วอร์มวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
2: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
2: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
2: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
2: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
2: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
2: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
2: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
2: ึ
1: ง
2: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
1: ะ
2: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
2: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถ
2: ึ
1: ง
2: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
2: ัน
1: จะมีผื่น
2: อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
2: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
2: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
2: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
1: ค
2: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
2: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
0: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
1: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
0: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
0: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
0: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
1: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึก

0: ที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
0: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
0: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
0: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตี3เป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมากแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
2: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
0: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
1: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
0: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
1: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
0: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
1: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
0: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
3: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็น

0: เมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
0: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
0: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
0: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายเราวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
1: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
0: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือ ือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง Deep Sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
1: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
2: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
1: แล้วอันดับ2คะ
2: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี้
2: หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
2: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
2: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
3: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
3: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

องข้ามพี่ไปถึงที่ยากไร้อับจนสุดขัดสนก็จริงพี่ตั้งใจจะขายข้าวในนาไปขอเธอคิดว่าก็ท

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับที่ไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองมีไขมันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะกินยาหรือบางคนก็กินยาไปแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะหยุดยาได้หรือเปล่าเราต้องกินไปนานเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านไม่กินยาในกรณีที่เป็นโรคไขมันสูงนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านก็จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ซะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างใดนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของไขมันนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าไขมันเหล่านั้นเนี่ยมันไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับแล้วพอมันเกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รูของหลอดเลือดเราเนี่ยปีบแคบลงนะครับไขมันเวลามันเกาะตรงหลอดเลือดมันก็จะมีโอกาสเกิดการอักเสบได้นะครับเวลาเกิดการอักเสบก็จะมีแคลเซียมมาเกาะตรงบริเวณนั้นยิ่งทำให้ตัวรูของหลอดเลือดเราเนี่ยมันปีบแคบลงไปเยอะนะครับแล้วที่เรากังวลก็คือว่าพอพวกนี้เนี่ยมันปีบแคบไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราขาดเลือดนะครับอวัยวะตรงส่วนไหนบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบไปเพราะว่าไขมันมันสูงนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันได้นะครับหลอดเลือดตรงบริเวณสมองถ้ามันตีบไปนะครับวันดีคืนดีเราก็อาจจะโชคร้ายนะครับกลายไปเป็นอัมพฤกษ์ได้นะฮะแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวการตีบของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตีบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ส่วนที่ตีบเนี่ยไขมันตัวนี้ที่มันเป็นก้อนอยู่นะครับแล้วมันมีแคลเซียมมีอะไรมาเกาะพวกนี้มันอยู่มันอาจจะหลุดแล้วก็ไปอุดส่วนปลายเกิดอาการฉับพลันได้ทันทีนะครับงั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นเนี่ยอยู่ๆกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของไขมันที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับวันที่เขาโชคร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าอีท่าไหนไอ้ไขมันตัวนี้มันก้อนเนี่ยมันหลุดออกไปทั้งก้อนแล้วไปอุดหลอดเลือดแบบอุดสนิทเลยนะครับก็ขาดเลือดฉับพลันเขาก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับบริเวณอื่นที่มีปัญหาได้ก็คือหลอดเลือดตรงคอตรงนี้นะครับเราจะมีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่วิ่งจากหัวใจเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วสองอันนี้มันจะใหญ่มากนะครับเรียกว่า carotid arteries นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีไขมันไปเกาะมากๆมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกาะเนี่ยมันสามารถหลุดไปในสมองได้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บอัมพาตนะครับหลุดไปที่จอประสาทตาเป็นไงครับตาบอดบางคนอาจจะมีการมาด้วยเฮ้ยตามันบอดชั่วคราวเดี๋ยวมันหายแล้วก็บอดใหม่แล้วก็หายนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้หลุดไปอุดจอประสาทตาได้แล้วก็ถ้ามันอุดแล้วขาดเลือดสักพักหนึ่งตาบอดถาวรนะครับมันไม่หายนะครับตาบอดถาวรนะอาการที่ตาข้างนั้นมันติดดับๆเนี่ยนะครับเรามีภาษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่า amaurosis fugax นะครับ amaurosis fugax อันนี้อาจจะชื่อประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราจะรู้กันนะครับหรือบางคนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันพวกลิ่มเลือดพวกไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันไปเกาะตรงสมองแล้วมันหลุดไปที่สมองเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่อัมพฤกษ์ชั่วคราวความจำเสื่อมชั่วคราวนะครับหรือบางทีเราพูดไม่ออกชั่วคราวนะครับพวกนั้นเราจะเรียกว่าTIA transient ischemic attack นะครับหรือ TGA transient global amnesia ก็คือความจำมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ตัวเนี้ยที่เรียกว่าแอลต้ามันจะวิ่งขึ้นมาตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่ช่องท้องเราตรงนี้แหละครับถ้ามันมีไอ้ตัวไขมันไปพอกนานๆนะครับมันก็ทำให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันอ่อนแอได้แล้วบางคนจะเกิดเป็นกระป๋อหลอดเลือดขึ้นมาที่เราเรียกว่าแอนิริซึมนะครับกระป๋อหลอดเลือดเนี่ยปกติหลอดเลือดมันก็ประมาณเท่านี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นเป็นกระป๋ออย่างเงี้ยถ้าโชคร้ายมันแตกแปะตายเลยนะครับตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนบ้างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเขาเป็นหลอดเลือดโป่งพอง

ะครับแล้วมันแตกเราเรียกว่า abdominal aortic aneurysm rupture นะครับมันแตกเลยอันนี้คือเสียชีวิตเลยส่วนใหญ่แล้วช่วยไม่ทันนะครับนั่นคือการที่ท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขานะครับหลอดเลือดที่ขาเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยเลือดเลี้ยงขาไม่เพียงพอบางคนจะมาด้วยอาการปวดขาเดินเดินเดินไปสักพักต้องหยุดแล้วมันปวดขานะฮะไม่ใช่ปวดธรรมดาด้วยปวดแบบปวดมากแต่พอหยุดแป๊บหนึ่งแล้วมันหายเลยนะครับไม่ใช่แบบกรณีปวดเมื่อยที่โอ้ต้องนวดนวดนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้คือหยุดเดินเนี่ยสักพักแป๊บเดียวหายนะครับนั่นก็ต้องระวังแล้วว่ามีการที่เกิดการตีบของหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงขาหรือเปล่าแล้วคนบางคนโชคร้ายคือไอ้ไขมันตัวนี้มันหลุดไปอุดเกิดอะไรขึ้นครับขาข้างนั้นขาดเลือดทันทีขาดเลือดก็จะปวดเจ็บมากทันทีนะครับขาข้างนั้นซีดแล้วก็คลำชีพจรที่ขาไม่ได้นั่นเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อาจจะได้ตัดขาข้างนั้นทิ้งไปเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับการที่มันมีไอ้ไขมันเนี่ยพอกอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆแล้วถ้าเกิดท่านมีเหตุผลที่จะต้องไปทําการสวนหัวใจเช่นว่าท่านไปเจอว่าเอ้ยหลอดเลือดหัวใจของท่านไม่ดีแล้วนะหมอเขาทำการสวนการสวนเนี่ยไอ้ตัวสายขึ้นพวกเนี่ยสายที่เราเป็นสายลวดต้องสวนเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่นะครับมันอาจจะไปขูดขูดขูดเอาไอ้ตัวไขมันตรงนี้หลุดไปสักที่หนึ่งได้แล้วที่เรากลัวมันหลุดไปไหนหลุดไปที่ไตเสียนะครับบางคนก็เกิดอาการไตอักเสบขึ้นมาได้บางคนมันไปอุดตามปลายเท้านะครับเท้าก็เป็นม่วงๆเป็นจ้ำๆขึ้นมาได้นะครับนั้นเราก็เจอได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นนี่คือปัญหาของคนที่ปล่อยให้ไขมันมันสูงนานๆแล้วไม่ได้รักษานะครับคือตรงเนี้ยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไขมันเนี่ยนะฮะที่มันเยอะจนเกินไปก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญคือท่านไม่มีอาการในตอนแรกเมื่อท่านมีอาการนั่นแปลว่ามันสายไปแล้วครับมันมาแก้แล้วบางคนโชคดีอาจจะแก้ได้แต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการรักษาไขมันแต่เพียงแค่นั้นพอหรือเปล่าไม่พอครับต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็คือผลของการที่ความดันของไขมันของท่านสูงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านสามารถทำวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไขมันของท่านลงมาต่ำกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นก็คือท่านปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับท่านทำยังไงก็ได้ครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่อยากรับประทานยาท่านจะไปทำด้วยวิธีอื่นถ้าท่านสามารถทำได้ดีเลยครับนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะประเมินอย่างนี้ก่อนครับดูในแง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพวกนั้นทั้งหมดก่อนถ้าความเสี่ยงท่านสูงปี๊ดเลยเยอะๆเลยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าท่านเนี่ยน่าจะต้องทานยาไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการกินการออกกำลังกายให้มันดีนะครับแล้วถ้าปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีแล้วโหไขมันลดพรวดพราบเลยอย่างดีโอเคเรามาค่อยๆลดยาแล้วหยุดกันดูซิว่าท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับเวลาในการหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่บอกว่าหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับในกรณีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้ยาไปก่อนนะฮะแล้วท่านไปออกกำลังกายมาแล้วก็3เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันอีกรอบนึงโอเคถ้ามันเข้าเป้าคุมได้ดีใช่ไหมเราลองลดยาลงนิดนึงนะครับแล้วก็เอาใหม่ตรวจ3เดือนมันลดลงไปยังคุมได้ดีอยู่ทั้งที่เราลดยาแล้วลดยาอีกรอบนึงได้ไหมลองลดดูนะครับลองลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหยุดได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บก็ตรวจติดตามทุกๆ3เดือนในช่วงแรกๆให้แน่ใจว่าไขมันมันจะไม่กลับมาสูงใหม่นะครับแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านลดยาลงมาระดับนึงแล้วไปตรวจซ้ำเฮ้ยไขมันมันเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านลดไม่ได้แล้วครับท่านอาจจะต้องกลับไปกินเท่าเดิมนะฮะเพราะมิฉะนั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อโรคที่เมื่อกี้ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะนั่นก็คือคนที่เขาไม่อยากจะกินยานานๆแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเลยตั้งแต่แรกท่านก็จะต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้ามันสูงคือมันไม่ถามเราก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดปัญหาตอนไหนแล้วหมอก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เราไม่สามารถบอกได้นะครับมันเป็นดวงของท่านเองเลยนะครับว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้โรคไหนบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งพวกนี้ทั้งหมดถ้าท่านมีโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่มันสูงนะครับพวกเนี้ยมันทำให้เสี่ยงก่อโรคหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นโรคอ้วนทำให้เสี่ยงมากขึ้นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเช่นโรคข้อเสพรูมาตอยโรค SLE ลูปัสนะครับโรค connective tissue disorder ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับโรค mixed connective tissue disorder โรคโจเกรน
พวกเนี้ยโรคภูมิต่อต้านตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายโรค HIV ก็มีความอักเสบในร่างกายแล้วคนที่มีโรคการอักเสบพวกนี้อยู่ในร่างกายโอกาสจะเกิดโรคหลอดเลือดมันสูงขึ้นดังนั้นถ้าท่านมีความมีโรคหลายๆโรคร่วมกันร่วมกับมีไขมันที่มันสูงแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้นะครับมันจะเสี่ยงมากขึ้นนะนี่ก็คือเป็นประวัติแต่ว่ามันก็จะมีวิธีในการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจบางอย่างที่พอบอกได้ว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็คือการตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า high sensitivity CRP นะครับถ้ามันเกิน2อันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วแปลว่ามีการอักเสบเยอะท่านอาจจะต้องลดไขมันให้มันดีกว่านั้นนะครับลดให้มันดีกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจไลโปโปรตีน A นะครับถ้ามันสูงมากๆเช่นสูงเกิน50อันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องรีบรักษาเหมือนกันนะคนที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไปตรวจ CT สแกนของหลอดเลือดหัวใจแล้วดูว่ามีแคลเซียมเกาะมากมายแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้ามันสูงมากๆก็แปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงมากแต่มีข้อยกเว้นครับการตรวจแล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์ไม่ได้สูงไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปมันต้องดูร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เราตรวจมาด้วยรวมทั้งประวัติของท่านและมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปในคลิปเรื่องของเรื่องพวกไขมันพวกนี้แล้วว่าท่านจะไปประเมินได้ด้วยตัวเองนะมันมีแบบประเมินอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า ASCVD นะครับคือถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง 5-20% เนี่ยท่านจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้เช่นว่าไปดูแคลเซียมสกอร์ของหัวใจนะครับไปดูผลเลือดต่างๆดูประวัติของท่านว่ามีโรคอะไรไหมถ้ามีเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรีบรักษานะครับแต่ถ้ามันสูงเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเมื่อกี้เยอะแยะมากท่านควรจะต้องรีบรักษาทำยังไงก็ได้ให้ไขมันมันลงมาให้เร็วที่สุดนะครับนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทราบไว้ต่อมามีคำถามว่าแล้วไขมันเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องรักษานะครับไขมันตัวที่เรากำลังพูดถึงนี้เราเรียกว่า low density lipoprotein นะครับซึ่งผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่าสูงเท่าไหร่ถึงต้องรักษาแต่ว่าก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับข้อแรกถ้ามันมีค่า LDL สูงเกิน190ขึ้นไปอันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านจะมีโรคใดๆความเสี่ยงอะไรก็จะต้องเอามันลงมาให้ได้ท่านจะลองออกกำลังกายเองก็ได้นะครับอันนั้นไม่ถือนะครับแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงมากขึ้นเยอะๆนะครับเช่นมีโรคเบาหวานความดันมีไขมันสูงอีกนะครับมีการสูบบุหรี่นะฮะมีโรคหัวใจในคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นตั้งแต่อายุ40-50เนี่ยนะครับมันเสี่ยงมากอย่างนั้นแปลว่าท่านต้องพิจารณาใช้ยาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วค่อยมาดูว่าท่านจะหยุดยาได้ทีหลังหรือเปล่านะครับนี่คือเกิน190นะแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นล่ะนะครับคือถ้ามันต่ำกว่านั้นนะครับเราก็แยกเป็นตามความเสี่ยงของ ASCVD ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับถ้าท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่5-20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราลองไปดูความเสี่ยงอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะครับเช่นโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะครับมีค่า high sensitivity CRP แค่ไหนมีค่า lipoprotein A เท่าไหร่นะครับมีแคลเซียมสกอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งมันมีปัญหาพวกนี้เยอะๆเนี่ยท่านยิ่งต้องรีบลดลงมาให้เยอะถ้าความเสี่ยงของพวกนี้ของท่านเนี่ยมันมีเยอะนะครับเช่นตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายของค่า LDL ของท่านนะควรจะต่ำกว่า130นะครับต่ำกว่า130ท่านทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาต่ำกว่า130นะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับท่านก็อาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้าท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง 5-20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้
ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่

0: แน่เพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทําไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ํามากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ํากว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทําสเตนเนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ําที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ํากว่า50หรือซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วๆไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วแล้วมันเลยปีหนึ่งไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีหนึ่งโอเคเราอาจจะอรุ่มอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก70ถึง100ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอเซติแมปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจำเพาะแป้งน้ำตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน 1,000 พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสีขาวเลยเป็นไขมันเต็มหมดมันจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบไม่หายอ่ะเป็นตลอดวันก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ำห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ต้องรออย่างนั้นเป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดนะฮะมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหาแล้วครับท่านไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปรออะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ถ้าว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทำมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสีย ช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมา

0: ไปเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ทำไมต้องรับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันพริกไทยดำมีสารไพเพอรีนที่ช่วยเพิ่มปริมาณขมิ้นชันในกระแสเลือดด้วยยับยั้งกระบวนการกำจัดขมิ้นชันที่ตับและลำไส้รับประทานพริกไทยดำร่วมกับขมิ้นชันสามารถเพิ่มการดูดซึมขมิ้นชันถึง 2,000%
2: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงขมิ้นว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์มากมายขนาดไหนขมิ้นเป็นพืชล้มลุกตระกูลขิงมีต้นกำเนิดจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยของเราก็คือหนึ่งในประเทศที่ปลูกขมิ้นไม่น้อยเลยทีเดียวขมิ้นมีชื่ออื่นๆอีกนะครับเช่นขมิ้นแกงขี้มิ้นขมิ้นชันหรือขมิ้นหัวขมิ้นจะมีความสูงนะครับโดยประมาณอยู่ที่ 30-90 เซนติเมตรถ้าเราปลูกเราใช้เง่าในการปลูกนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เริ่มปลูกก็คือเพียง 9-10 เดือนเท่านั้นเป็นพืชที่ต้องการแดดจัดนะครับดินร่วนซุยแล้วก็ต้องการน้ำชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ Curcuma longa L ส่วนสารอาหารที่อยู่ในขมิ้นก็คือ Curcumin ทางภาคใต้มีแกงที่ใส่ขมิ้นบ่อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าเป็นแกงส้มทางใต้แกงเหลืองต่างๆซึ่งมีประโยชน์มากเรามาดูกันนะฮะว่าประโยชน์หรือสรรพคุณของขมิ้นที่เรามาใช้กันเนี่ยนะครับมีประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์อันดับแรกนะครับก็คือลดการอักเสบก็เลยมีการใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับมาในสูตรของอาหารเสริมที่ไปใช้เพื่อลดการอักเสบก็มีการทดลองนะครับเทียบกับยาที่ลดการอักเสบเช่นไดโคฟีแนคหรือว่าไอบูโปรเฟนนะฮะซึ่งเป็นยาที่ต้านในการอักเสบต่างๆนะครับสำหรับคนที่ปวดโรคคอปรากฏว่าผลการรักษาด้วยการใช้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับมาในการรักษาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและที่ดีกว่าก็คือมีผลข้างเคียงน้อยก็เลยทำให้คนไข้ที่ต้องใช้ยาเอนเซตเป็นประจำก็เลยใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับเพื่อมาบรรเทาอาการอักเสบอินฟลามเมชันต่างๆได้ประการที่2ขมิ้นอาจจะมีผลช่วยสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นและอาจจะมีผลในแง่บวกที่สำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่นะครับหรือป้องกันอัลไซเมอร์ประโยชน์อันที่3ใช้ขมิ้นมารักษาคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะขมิ้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori ได้ซึ่ง H. pylori ก็เป็นตัวเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ประการที่4ก็คือหลายๆคนกินขมิ้นชันเนี่ยนะครับเพื่อลดอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวประการที่5ก็ยังมีการใช้ขมิ้นเพื่อมาลดไขมันในเลือดไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ต้องเลือกใช้มิลลิกรัมที่เหมาะสมที่สุดก็จะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด6ใช้เพื่อลดอาการคันมีการทดลองสำหรับการใช้ขมิ้นกับผู้ป่วยโรคไตแล้วมีอาการคันเนื้อคันตัวมากๆปรากฏว่าใช้ขมิ้นแล้วอาการคันต่างๆดีขึ้นข้อที่7ขมิ้นสามารถที่จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้มีการใช้ขมิ้นในการรักษาคนที่มีภาวะซึมเศร้าปรากฏว่าผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพึงพอใจและประการสุดท้ายสามารถที่จะใช้ขมิ้นในการลดระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือข้อดี8ประการนะครับสำหรับการที่นำขมิ้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเราจะกินขมิ้นชันเรามีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างดังต่อไปนี้ประการแรกถ้าใครกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เช่นวอร์ฟารินหรือพวกแอสไพรินต้องระมัดระวังการกินขมิ้นเพราะจะไปเสริมฤทธิ์กันนะครับจะทำให้เลือดมีโอกาสที่จะไม่แข็งตัวหรือไหลไม่หยุดได้ถ้ามีปัญหาเลือดออกประการที่2บางคนมีอาการแพ้ขมิ้นได้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับและประการที่3สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีไม่แนะนำให้ทานขมิ้นชันประการที่4สำหรับคนท้องยังไม่มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยที่จะใช้ขมิ้นชันในคนท้องประการที่5ถ้ามีการใช้ขมิ้นชันในโดสที่สูงอาจจะมีผล

ทำให้กรดไหลย้อนที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นได้ในบางคนเพราะฉะนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ประการที่6สำหรับคนที่เป็นเบาหวานขมิ้นชันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินยาเบาหวานด้วยแล้วก็กินขมิ้นชันด้วยระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะลดมากจนเกินไป7ขมิ้นสามารถที่จะลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้เพราะฉะนั้น

0: ไม่ควรจะกินต่อเนื่องนานเกิน8เดือนขึ้นไปควรจะมีการหยุดเป็นช่วงๆและประการสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินโดสสูงๆในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปต้องระมัดระวังขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งใน TikTok และช่องฟิตโค้ชไทยแลนด์ใน YouTube Facebook Instagram ช่วยกันกดไลค
1: ์ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอ้เราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสาม

สามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินinsulin resistance ใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพอ

กับมะขามป้อมวันละ6-8ลูกสองอย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักถ่ายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือแคทาลิสหลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์แคทาลิสตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์Oxidative stress ที่มาจาก cellular inflammation เซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ randomized double blind placebo control trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์

ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักเสบนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าGastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาวิทยาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8

ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนแล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
1: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซี่เคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซี่เคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เทียบเท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหาร

0: ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้องน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
1: ปรึกษาปัญหาการใช้ยาและ
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

บุญค่อยทาอีพอดยาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักคราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก้นอยู่คือหินแม่นสิพบซ่านใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างกุศลผลบุญไปต่างคุณงามความดีไว้คนใดศรัทธา

Facial Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่า

Pearl Brush On Aura Pearl Brush On มีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่ Net Shopping อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสด็จพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำแต่หมอไม่ค่อยได้ชอบกินแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้เลยหรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานแหละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีซไดมาเป็นผงมาทานอ่ะเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่าอ่ะมาอย่างนี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอกินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงๆแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอ

เป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอเป็นคนเพชรแม่หมอเป็นคนเพชรแต่มาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบอ๋อคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยด์เป็นพิษโอ้กินยาไทรอยด์ทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยด์เนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยด์นะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเรียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นนะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารนะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมะรุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามะรุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานไงแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นบกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารน่ะหมอเลี่ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นอะไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท

คือก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริงๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาถสุขภาพดีคุณมีได้แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะก็ตามกันได้ที่ YouTube ด้วยค่ะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจ

ของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลย
โรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไวโคชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือแคตตาเลสหลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์แคตตาเลสตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโคชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ randomized double blind placebo control trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักเสบนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่า
ขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรค

0: ้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า gastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินก็ไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

สาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกัน

0: โรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารธรรมชาตินะครับล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะแบบอย่างคาดไม่ถึงฮะมันต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ในน้ำทะเลหรือในปลาแต่มันอยู่ในรกอยู่ในมดลูกและแม้แต่ในปอดที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันและสิ่งนี้ทำให้หลายคนตื่นกลัวจนยอมจ่ายเงินหลักหมื่นหรือบางคนหลักแสนเพื่อไปทำคีเลชันหรือดีท็อกแบบอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเราจะได้คำตอบกันในนี้แหละแต่คำถามคือเราจำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าเอาตรงนะฮะความจริงคือร่างกายเรามีระบบล้างพิษในตัวไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้น้ำเหลืองและเหงื่อของเราเนี่ยแหละฮะสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การซื้อความสะอาดครับแต่มันคือการทำให้ร่างกายของเราได้รับอาหารจริงๆและกระตุ้นร่างกายให้ระบบตับไตลำไส้และน้ำเหลืองรวมถึงเหงื่อของเราสามารถขับเจ้าไมโครพลาสติกนี้ออกมาจากร่างกายเราได้นั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้10ข้อเรียบร้อยแล้วครับแล้วท่านค่อยกลับมาดูทีหลังได้นะครับสำหรับ10อาหารธรรมชาติล้างไมโครพลาสติกออกจากร่างกายแบบเร่งด่วนต้องบอกเลยครับเราไม่สามารถหนีมันได้แต่เราสามารถขับมันออกจากร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนครับโอเคลุยกันนะครับร่างกายของเรานะครับมีระบบล้างพิษตามธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่เราสามารถเสริมประสิทธิภาพได้ด้วยอาหารที่เหมาะสมและง่ายมากๆครับมาดูกันที่ข้อที่1ครับนั่นก็คือผักใบเขียวทุกชนิดครับง่ายไหมฮะง่ายโคตรครับแล้วท่านกินหรือเปล่าครับ นะฮะการที่เราบอกว่าเราทานผักต่อวันเนี่ยนะครับมันต้องอย่างน้อยนะครับ400กรัมของไฟเบอร์ซึ่งเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันประมาณไหนนะครับคือตัวผักใบเขียวทุกชนิดนะครับมีไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำที่สูงมากๆครับดักจับอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ได้เป็นอย่างดีจากงานวิจัยนะครับปี2020ยืนยันว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะไฟเบอร์ธรรมชาติไม่ใช่ไฟเบอร์สังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะไฟเบอร์จากเจ้าผักใบเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะครับเพิ่มการขับสารพิษและลดการสะสมพวกไมโครพลาสติกในลำไส้นะครับง่ายไหมครับข้อแรกก็คือผักใบเขียวทุกชนิดนะครับแนะนำนะครับผักสดๆที่ล้างสะอาดปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าท่านทานผักใบเขียวเป็นประจำแต่ว่าได้ยาฆ่าแมลงไปได้สารเร่งโตไปได้สารตัดต่อพันธุกรรม GMO ไปผมว่ามันคงไม่ดีกับชีวิตของท่านนะครับโอเคครับเราไปต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือแอปเปิลนั่นเองครับจะแอปเปิลอะไรก็ได้ฮะจะแดงจะเขียวโอเคทั้งนั้นนะครับเจ้าสารเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลโดยเฉพาะที่เปลือกของมันนะฮะเห็นไหมสีมันสดอย่างเงี้ยวิตามินมันแน่นสารอาหารต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งหลายอยู่ที่เปลือกของมันแต่คีย์สำคัญคือล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดนี่สำคัญมากมากนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเพคตินเนี่ยนะครับจากเปลือกและเนื้อนะครับของแอปเปิลพิสูจน์แล้วว่าจับโลหะหนักและก็อาจจะลดการก่อของไมโครพลาสติกนะครับเจ้าตัวโลหะหนักเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยในปัจจุบันก็ได้รับจากอาหารต่างๆเยอะมากๆพร้อมกับไมโครพลาสติกเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยการทานแอปเปิลเป็นประจำแต่ต้องไม่เยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่าทานวันหนึ่งแอปเปิล4-5ลูกทานวันละลูกก็พอนะครับทานวันละลูกก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องมากมายเกินไปนะครับแล้วก็นะครับมีการวิจัยเลยครับปี2019นะครับพบว่า modified citrus pectin เนี่ยนะครับสามารถลดการดูดซึมสารพิษโลหะหนักในหนูทดลองได้ด้วยดังนั้นการทานแอปเปิลวันละลูกเนี่ยนะครับเพิ่มกากใยได้วิตามินแล้ว

ยังลดปริมาณโลหะหนักและไมโครพลาสติกในร่างกายได้ด้วยโดยท่านไม่ต้องไปเสียเงินทำอะไรให้มันมากมายนี่แหละเขาเรียกว่า natural detox นะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าก่อนที่เรานะครับจะไปพึ่งพาสิ่งอื่นนะครับโดยเฉพาะวิวัฒนาการต่างๆนะครับหรือการแพทย์ต่างๆล้ำยุคต่างๆที่เสียเงินค่อนข้างมากเนี่ยนะครับผมอยากให้ลองมองย้อนกลับมาที่ธรรมชาติก่อนเราดูแลตัวเองดีหรือยังงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF ทานอาหารเรียลฟู้ดทานอาหารธรรมชาติผมไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมครับตัวผมเองเนี่ยทานอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นแอสตราไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมที่ทำให้การนอนผมดีขึ้นผมทานครับแต่จะต้องทานหลังจากที่เรางดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF เดินให้พอนอนให้ดีโดนแดดให้มากใช้ชีวิตให้แฮปปี้และกินอาหารจากธรรมชาตินั่นเองนะครับโอเคใครเห็นด้วยพิมพ์มา999ครับผม999ขอดูดน้ำก่อนต่อมาครับอาหารชนิด3ครับคือส้มและส้มโอนั่นเองครับตัวส้มและส้มโอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติในการล้างพิษนะครับเพคตินนะครับในเวลาเราทานส้มเข้าไปหรือส้มโอเข้าไปนะครับแต่ต้องไม่ใช่พวกน้ำส้มคั้นนะเราต้องทานเป็นผลเป็นลูกอย่าไปทานน้ำส้มคั้นอะไรแบบนั้นไม่เอานะครับเราต้องการกากใหญ่ด้วยนะครับแล้วเราต้องการวิตามินที่ดีด้วยนะครับการทานน้ำส้มคั้นนะครับหรือน้ำผลไม้หวานๆแม้จะเป็น 100% นะครับพวกนี้ครับสิ่งที่เป็นประโยชน์โดนเอาออกไปหมดแล้วครับเหลือแต่น้ำตาลและวิตามินเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนะนำนะครับท่านอาจจะเลือกทานแอปเปิลวันละผลหรืออีกวันหนึ่งทานส้มสัก2ลูกสบายๆครับไม่มีปัญหานะครับจากงานวิจัยปี2017พบว่าซิตรัสเพคตินมีฤทธิ์จับอนุภาคโลหะและสารพิษในทางเดินอาหารรวมถึงเจ้าไมโครพลาสติกที่เราเจอในร่างกายเราเป็นประจำด้วยส้มและส้มโอยังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับทานส้มวันละ 1-2 ผลภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงรวมทั้งผิวพรรณก็ยังดีนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกต่างหากนะครับใครอยากจะล้างพิษก่อนที่ท่านจะไปสวนไปฉีดยาไปดริปยานู่นนี่ให้มันวุ่นวายทำชีวิตให้ดีก่อนครับทานอาหารธรรมชาติก่อนครับเลือกสิ่งที่มาจากธรรมชาติก่อนครับมาต่อกันข้อที่4ครับตัวนี้ครับผมว่าคนไทยได้เปรียบนะนั่นก็คือเจ้ากระเทียมครับสารออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมเนี่ยนะครับจะกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับนะครับก็คือการเป็นดีท็อกซ์แบบธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องไปสวนก้นสวนอะไรทั้งสิ้นน่ะนะฮะจากงานวิจัยปี2006นะครับซึ่งนานมาแล้วเนาะจริง20ปีแล้วอ่ะเขารู้

รวมทั้งช่วยเรื่องของการเป็นอาหารเขาเรียกกระเทียมนี่คือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ลำไส้เราดีลดลำไส้แปรปรวนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เจ้ากระเทียมเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าเชื้อพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานโปรไบโอติกเข้าไปจากโยเกิร์ตกิมจินัตโตซาวคราวหรืออาหารเสริมโปรไบโอติกต่างๆแต่ถ้าเราขาดอาหารหรือเจ้าพรีไบโอติกเจ้าโปรไบโอติกมันก็จะสลายไปหมดหรือว่าตายไปหมดแต่ถ้าเรามีอาหารไปให้โปรไบโอติกโปรไบโอติกในลำไส้เราจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการทานกระเทียมเป็นประจำควบคู่กับการทานโปรไบโอติกทั้งจากธรรมชาติหรืออาหารเสริมก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ดีลำไส้ดีสมองดีลำไส้ดีผิวพรรณดีนะครับบางคนเป็นผื่นเยอะๆนะพอกินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมที่ดีเนี่ยนะผื่นหายซะงั้นน่ะผื่นภูมิแพ้หายซะงั้นมีเยอะมากนะครับใครมีอาการแบบนี้นะครับลองไปดูว่าเราอาจจะขาดโปรไบโอติกนะครับการทายาแก้ผื่นคันทายาแก้แพ้พวกนี้มันปลายเหตุบางครั้งการที่ผื่นขึ้นตามตัวของท่านทั้งตัวเหมือนลมพิษเหมือนร่างกายได้รับพิษเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากร่างกายเราไม่ดีลำไส้เราไม่ดีนะครับเกิดเขาเรียกว่าลีเกตนะครับของลำไส้คือลำไส้มันรั่วนะครับแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่ดีออกสู่กระแสเลือดออกสู่ร่างกายทำให้เกิดผื่นภูมิแพ้ขึ้นตามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับโอ้ตัวนี้สุดยอดครับเป็นผักที่เขาเรียกว่าโคตรดีนั่นคือบรอกโคลีและผักตระกูลกะหล่ำใครชอบทานบ้างครับใครชอบทานพิมพ์มา555เจ้าสารซัลโฟลาเฟนนะครับในบรอกโคลีแล้วผักตระกูลกะหล่ำนะครับจะเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ล้างพิษในตับของเราครับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเจ้าไมโครพลาสติกนี้ด้วยนะครับจากการวิจัยปี2014นะครับเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับบรอกโคลีปั่นไม่ใช่คั้นออกมานะปั่นคือต้องได้กากใหญ่ด้วยนะครับดื่มเป็นประจำจะช่วยเพิ่มการขับสารพิษในร่างกายนะครับดีแบบสุดๆนะครับผักตระกูลกระหล่ำที่มีประโยชน์นะครับแนะนำเลยบรอกโคลีกระหล่ำปีกระหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวดีมากๆนะครับประโยชน์ต่อการล้างพิษของกลุ่มนี้คือกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับลดการอักเสบจากสารแปลกปลอมเพิ่มการขับสารพิษออกทางน้ำดีป้องกันความเสียหายจากเซลล์นี่แหละครับธรรมชาติบำบัดของแท้ natural longevity อายุยืนจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับรวมทั้งผักกลุ่มนี้ครับเวลาเราทานนะครับโดยเฉพาะการทานก่อนอาหารจะช่วยลดการกระชากน้ำตาลในเลือดดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานหรือใครก็ตามที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดมีปัญหาแล้วอยากจะดูแลตัวเองผมแนะนำให้ท่านทานผักกลุ่มนี้ก่อนมื้ออาหารหรือให้เริ่มต้นการทานผักแล้วก็น้ำสักหนึ่งแก้วก่อนที่จะทานอาหารเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้อินซูลินและน้ำตาลในเลือดไม่เกิดภาวะสไปคิ้งหรือพุ่งกระฉูดนั่นเองครับซึ่งจะทำให้การดื้ออินซูลินของท่านลดลงร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นและถ้าใครเป็นเบาหวานอาจจะหยุดยาได้ตลอดชีวิตส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าพรีโหลดดิ้งเทคนิคกินผักบวกน้ำก่อนผอมไวกว่าเดิม3เท่าแน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่6ครับสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าตัวนี้ครับเห็นไหมอาหารเสริมทำออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราวิ่งไปหาสาหร่ายกินตามพื้นบ้านมันคงจะยากนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็น natural binder นะครับก็คือมันไปเกาะกับพวกโลหะหนักหรือไมโครพลาสติกแล้วก็ขับถ่ายออกมานะครับจากงานวิจัยปี2016เนี่ยพบว่าสาหร่ายคอเลล่าและสาหร่ายสไปรูลีน่าไม่จำเป็นต้องมากเกินไปนะครับทานวันละนิดหน่อยเสริมในอาหารก็ได้นะครับจะช่วยลดการดูดซึมสารพิษและสนับสนุนการทำงานของตับให้ทำงานได้ดีขึ้นเจ้าสาหร่ายคอเลล่าเนี่ยเป็นสาหร่ายน้ำจืดที่มีคุณสมบัติในการจับโลหะหนักและสารพิษช่วยป้องกันการดูดซึมนะครับสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดครับต่อมาครับกลุ่มสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับอุดมไปด้วยโปรตีนคอโลฟิลและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากสารพิษใครกินเป็นประจำครับร่างกายเนี่ยสะอาดแบบท่านไม่ต้องไปล้างอะไรให้เสียเงินเสียทองบางคนนะไปดีท็อกซ์สวนก้นสวนทวารลำไส้ทะลุสวยอีกนะฮะใจเย็นๆฮะใจเย็นๆก่อนจะทำอะไรที่มันแบบวู่วามนะฮะใจเย็นครับทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนถ้าทำง่ายๆไม่

จะไปทํายากๆผมไม่ห้ามนะฮะแต่ทําง่ายๆก่อนถ้าท่านยังทําไอ้แบบเนี้ยกินผักดีๆใช้ร่างกายดีๆงดน้ําตาลทานแป้งต่างทำไอเอฟเนี่ยท่านยังไม่ค่อยได้ทำเนี่ยนะท่านไม่ต้องไปทำหรอกไอ้ดีท็อกดีแท็กอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฮะนะฮะทำตัวให้ดีก่อนนะครับทำตัวให้ดีก่อนเอาทั้งชีวิตของผมไม่เคยไปดีท็อกดีแท็กอะไรนั้นนะนะฮะก็อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ใช้อาหารธรรมชาติในการล้างพิษในร่างกายของผมนะฮะวิธีการทานนะครับสามารถรับประทานในรูปแบบผงแคปซูลหรือเติมลงในสมูทตี้นะครับมันจะมีผงสาหร่ายสไปรูลินาสาหร่ายคอเลล่าพวกนี้ใช่ไหมครับหรือผงผักที่มีพวกสไปรูลินาสาหร่ายคอเลล่ารวมอยู่พวกนี้นะครับเติมในสมูทตี้เติมในน้ำผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบทานนะครับแต่น้ำผลไม้เนี่ยนะครับน้อยๆหน่อยก็ดีน้ำตาลมันสูงนะครับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็คุณสมบัติในการล้างพิษนั่นเองนะครับทานเป็นประจำนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ช่วยล้างพิษวันละนิดวันละหน่อยการล้างพิษที่ดีไม่ใช่ว่าเราสะสมพิษเต็มตัวแล้วไปล้างพิษนะครับการล้างพิษที่ดีเหมือนการอาบน้ำครับถ้าท่านอาบน้ำทุกวันท่านสะอาดไหมสะอาดแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้ฉันมีพิษเต็มตัวแล้วเหมือนท่านไม่ได้อาบน้ำมาเดือนหนึ่งแล้วไปอาบน้ำอารมณ์มันประมาณนั้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะล้างพิษจริงๆท่านก็ต้องทำตัวเหมือนการอาบน้ำทุกวันนั่นแหละไม่ใช่ไปนั่งดีท็อกไปคีเลชั่นไปอะไรเสียเงินเยอะแยะอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่คือใครอยากทำอันนี้ผมไม่ได้ห้ามนะครับใครมีเงินมากมายมีเงินทองมหาศาลอันนี้ตามสะดวกเลยแต่อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำอะไรได้ง่ายๆก่อนโดยไม่เสียเงินทองแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายขนาดที่จะต้องไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นผมคิดว่าวิธีการเราเลือกแบบธรรมชาตินะครับผมว่าก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ใครนะลองดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเรื่องของผักชีเป็นไงผักชีคนไทยก็ทานกันเยอะนะครับตัวผักชีนะครับหรือว่าเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะฮะคุณสมบัติพิเศษคือเขาจะมีสารที่ช่วยจับโลหะหนักนะครับอ่อนๆ นะครับอาจจะช่วยลดภาระนะครับที่ไมโครพลาสติกเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะครับก็เขาเรียกว่าสามารถช่วยลดได้นะครับก็มีการวิจัยปี2013นะครับว่าผักชีเนี่ยช่วยลดระดับโลหะหนักในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งผมว่าคนไทยก็ทานผักชีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็โรยในอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับวิธีเทคนิคนะครับเพิ่มผักชีในอาหารเป็นประจำนะครับก็โรยหน้าอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านทำน้ำปั่นนะครับท่านใส่ผักชีไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านแบบอยากได้ผักชีจริงๆนะครับพวกผงผักต่างๆก็มีผักชีเสริมลงไปได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เลือกเลยนะครับหลักการของผักชีใช้ทั้งใบใช้ทั้งรากนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราต้มซุปใช่ไหมฮะแล้วก็ผักชีรากผักชีทุกหน่อยนะครับแล้วใส่ลงไปเยอะหน่อยโอ้อร่อยด้วยได้ประโยชน์ด้วยชีวิตดีด้วยน้ำนะผมแนะนำนะเอากระดูกหมูเนี่ยนะฮะหรือกระดูกไก่นะนะครับแล้วก็ติดเนื้อหน่อยนะครับต้มนะครับผมชอบต้มในหม้อข้าวมันจะตุ๋น8ชั่วโมงนะครับพวกคอลลาเจนพวกนะครับโบนโบรธอะไรพวกนี้นะครับพวกไขกระดูกเนี่ยมันจะไหลออกมาซึ่งตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะฮะเป็นคอลลาเจนที่ดีสุดๆแล้วเราก็ใส่พวกผักชีรากผักชีลงไปเนี่ยแหละตัวนี้พอออกมาก็โอ้แล้วดื่มเป็นประจำไอ้อะสุดยอดนะครับใครชอบพิมพ์มา999นะลองไปทำกันดูโอ้อย่าลืมใส่เกลือชมพูลงไปด้วย เพิ่มแมกนีเซียมนอนหลับดีลดตะคริวนะครับเกลือชมพูสำคัญมากๆถ้าเกิดบอกถามว่าน้ำเกลือแร่อะไรที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับน้ำเปล่าใส่เกลือชมพูจบเลยครับ the best of the best นะครับใครทำ IF ใครทานคีโตใครทานแป้งต่ำใครทานโลคาร์บใครออกกำลังกายหนักใครมีตะคริวใครปวดน่องใครนอนไม่ดีน้ำใส่เกลือชมพูนะครับโอเคนะครับต้องบอกเลยครับว่าผักชีไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติให้อาหารแต่ยังมีคุณสมบัติทางยาด้วยนะครับที่ช่วยในการล้างพิษโดยเฉพาะโลหะหนักที่มักพบในกลุ่มพวกร่างกายของเรานั่นเองนะครับมาต่อครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียนะครับเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียก็ต้องถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำนะครับมีกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบกินน้ำผงผักแล้วก็ใส่เมล็ดเจียน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียนะครับผมชอบกินนะน้ำผงผักใส่เมล็ดเจียแล้วก็ใส่มะนาวฝานเลมอนแล้วก็เติมชาเขียวช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินทุกเช้าฟินสุดๆนะครับแต่ถ้าเกิดใส่เมล็ดเจียเยอะเนี่ยระวังหลุด IF ถ้าเกิดใครทำ IF ก็แค่น้ำผงผักนะครับเลมอนฝานไม่บีบนะแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะชาเขียวลงไปสักช้อนชาหนึ่งโอ้โหฟินเลยเช้าๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเมล็ดแฟลก

เลสเจียเนี่ยนะครับจะช่วยเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันลำไส้ด้วยนะลดการอักเสบนะครับแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าท่านทานก่อนมื้ออาหารนะครับมันจะพองตัวเป็นไฟเบอร์แล้วก็ขวางการดูดซึมน้ำตาลทำให้ภาวะดื้ออินซูลินของท่านต่ำลงนั่นเองนะครับมีงานวิจัยปี2018เนี่ยพบว่าเมล็ดแฟตเนี่ยนะครับช่วยขับสารพิษและปรับจุลินทรีย์ในลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือพวกโปรไบโอติกทั้งหลายนั่นแหละครับพวกนี้แหละมันไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกทำให้โปรไบโอติกของเราดีลำไส้ของเราไม่แปรปรวนเราไม่ท้องผูกสลับท้องเสียขับถ่ายดีนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับขับถ่ายดีดูยังไงออกมาแล้วเหมือนกล้วยหอมอะครับดี ง่ายๆนะครับดียังไงครับเมล็ดเจียไฟเบอร์ที่ละลายน้ำมีโอเมก้า3ทำให้สุขภาพลำไส้ดีเห็นไหมง่ายไหมง่ายเนาะเออชีวิตมันง่ายอย่างนี้ใครคิดว่าเฮ้ยอ้าวดีท็อกโดยอาหารมันง่ายขนาดนี้จริงเหรอวะผมบอกจริงครับใครคิดว่าจริงพิมพ์มาครับ777ครับพิมพ์มาครับ777เอาล่ะต่อมาครับข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่มีรายละเอียดกินถูกต้องโอเคกินผิดเจ๊งเลยนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยมีสารเจ้าชื่อเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนะครับเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับก็ทำสกัดมาเป็นอาหารเสริมกันเยอะนะครับคนก็ทานกันเยอะซึ่งถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ไม่แย่นะฮะอันนี้ก็สามารถทานได้แต่ตัวผมไม่ได้ทานเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวเบต้ากลูแคนของข้าวโอ๊ตเนี่ยจะช่วยดักจับสารพิษบางชนิดในทางเดินอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารของพวกโปรไบโอติกด้วยนะครับจากงานวิจัยปี2014เนี่ยพบว่าเจ้าโอ๊ตเบต้ากลูแคนเนี่ยนะครับเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะครับการทานข้าวโอ๊ตนะครับเป็นประจำแต่ต้องเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับเป็นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับหรือมิดโอเวอร์ไนท์โอ๊ตนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวโอ๊ตปั่นแล้วมาชงเป็นน้ำนี่ไม่ดีนะครับกระชากอินซูลินคนละเรื่องเลยเพราะนั้นท่านจะกินข้าวโอ๊ตผมแนะนำเป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ข้าวโอ๊ตเนี่ยถามว่าดีไหมก็ถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากๆใครก็ตามที่ออกกำลังกายเยอะนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเยอะการกินโอเวอร์ไนท์โอ๊ตถือว่าดีมากแต่ใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องระวังว่าการทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินที่ท่านออกกำลังกายอันนี้อาจจะทำให้ท่านอ้วนโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกลไกการล้างพิษของเจ้าตัวข้าวโอ๊ตคือเจ้าตัวเบต้ากลูแคนนี่แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารครับและช่วยพาออกจากร่างกายผ่านการขับถ่ายของเรานั่นเองนะครับนอกจากล้างพิษนะยังมีประโยชน์ในการคุมคอเลสเตอรอลคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่านิ่งแล้วยาวนานตลอดทั้งวันรวมทั้งกับการออกกำลังกายได้หนักขึ้นนั่นเองใครสายเวทหนักๆใครสายพอกายข้าวโอ๊ตโอเคแต่ใครสายนั่งทำงานออฟฟิศอยู่เฉยๆจะกินข้าวโอ๊ตเยอะๆต้องระวังโอเคนะมันดีสำหรับบางคนแล้วถ้าเยอะไปสำหรับบางคนก็คือไม่ดีนะครับเคล็ดลับการบริโภคครับควรเลือกข้าวโอ๊ตแบบธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากเกินไปนะครับเช่นข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนั่นเองเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่แนะนำเป็นแบบเป็นผงหรือเป็นชงโอเคไหมต่อมาครับตัวที่10ครับบีทรูทนะฮะสีแดงๆนะครับแรงขยี้ใจนะครับนะครับอะไรไม่ว่าต้องขอแดงไว้ก่อนนะครับเจ้าตัวบีทรูทเนี่ยนะครับสารนะครับเบทาเลนนะครับในตัวบีทรูทเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างน้ำดีจากตับของเราและช่วยตับเนี่ยขับสารพิษออกจากทางอุจจาระของเรานะครับเจ้าเบทาเลนนะครับจากบีทรูทเนี่ยจะช่วยลดความเครียดนะครับจากงานวิจัยของ Nutrients ปี2015เนี่ยนะครับจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันนะครับก็คือพวกสารอนุมูลต่างๆเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะช่วยลดลงแล้วก็จะช่วยในการล้างพิษของร่างกายได้ดีขึ้นบีทรูทเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารบาทาเลนนะฮะอาจจะเรียกยากก็ไม่ซีเรียสนะฮะผมยังติดลิ้นติดอยู่เลยนะฮะไอ้สีแดงๆเข้มเนี่ยนะครับดีนะฮะจัดไปนะครับกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์นะครับต่างๆผลิตน้ำดีต่างๆช่วยในการล้างพิษด้วยนะครับขับสารพิษออกจากทางอุจจาระอย่างมีประสิทธิภาพตัวบีทรูทไม่เพียงช่วยแต่ในการล้างพิษนะฮะแต่ยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและการไหลเวียนของเลือดสีแดงไงเลือดดีหัวใจดีกล้ามเนื้อดีระบบล้างพิษดีคิดอะไรไม่ออกบีทรูทโอเคเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งเราก็กินบีทรูทในสลัดก็ได้เนาะหรือว่าเรากินบีทรูทแบบชงก็มีนะครับหรือว่าบีทรูทที่ผสมอยู่ในผงผักก็ได้เช่นกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่อมาฮะผมจะแถมให้เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เสริมการล้างพิษแบบธรรมชาตินี่แหละหนึ่งคือการดื่มน้ำสะอาดท่านกินผัก10

อย่างท่านไม่ดื่มน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปล้างพิษอ่ะหมดเวลาเราจะล้างพื้นบ้านล้างส้วมล้างนู่นล้างนี่อ่ะไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ถ้าท่านไม่มีน้ำเข้าไปอ่ะมันล้างไม่ออกท่านต้องดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆวันนึงสัก 2-3 ลิตรเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็น้ำนะครับถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีเครื่องกรองดีๆสะอาดนะครับแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยจากสารไมโครพลาสติกต่างๆผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับการออกกำลังกายเป็นประจำจนเหงื่อออกนี่แหละครับตัวขับสารพิษดังนั้นเนี่ยคนที่เหงื่อออกเป็นประจำออกกำลังกายคือไม่ต้องเหงื่อโทมกายหรอกเหงื่อซิบๆเนี่ยแล้วมันก็ออกแล้วนะครับเดินโดนแดดเป็นประจำแบบนี้นะครับล้างพิษดีนักละนะฮะการหายใจในอากาศสะอาดนะครับระวังเรื่องของ PM 2.5 นะครับการใช้เครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็การนอนให้พอการนอนคือการล้างพิษที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ถ้าท่านนอนไม่ดีไม่มีวันชีวิตดีโอเคพิมพ์มาครับนอนไม่ดีชีวิตไม่มีวันดีนอนดีชีวิตดีแน่นอนพิมพ์มาครับนอนดีชีวิตดีแน่นอนนะครับโอเคนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมครับการล้างพิษที่ดีที่สุดคือการป้องกันมากกว่าไปล้างถูกต้องไหมป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปดังนั้นลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำนะครับใช้เท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะเพราะเครียดมากคอร์ติซอลก็หลั่งนะครับเพลียเข้าไปอีกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปกินอาหารจริงกินเรียลฟู้ดให้มากที่สุดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์จะกินผักให้กินเกษตรอินทรีย์นะครับโดยเฉพาะของไทยเพราะหลายเกษตรอินทรีย์ของไทยนะครับมาจากน้ำที่ดีพวกเกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีใครอยากจะเรียกเกษตรอินทรีย์เรียกได้นะท่านจะพูดถึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์มีการตรวจมีการรับรองมีใบรับรองว่าชุมชนนี้เป็นเกษตรอินทรีย์มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลมีช่วยกันแพ็คของคือผมเข้าไปดูชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วอินมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละกลุ่มคนที่เราต้องคอยไปช่วยไปสนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นรากพื้นฐานของประเทศไทยก็คือเกษตรกรชาวไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยผมว่าการกินเกษตรอินทรีย์นะครับผักปลอดสารนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับผมว่านี่แหละครับเป็นการที่เราบอกว่าเรารักประเทศไทยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับใช้ของไทยครับพูดตรงฮะเราพูดเรารักประเทศไทยแต่ว่าเราทำหรือยังเราแค่พูดแต่เราไม่ได้ทำผมว่ามันก็งันๆนะเออนะฮะระบบล้างพิษธรรมชาติของร่างกายตับไตผิวหนังระบบน้ำเหลืองลำไส้ตับกองสารพิษเห็นไหมฮะบำรุงตับให้ดีลดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำไอเอฟไตดื่มน้ำให้มากกรองพิษดีผิวหนังออกกำลังกายให้มากขับเหงื่อออกไประบบน้ำเหลืองออกกำลังกายบ่อยๆนะครับน้ำเหลืองดีนะครับลำไส้นะครับโปรไบโอติกพรีไบโอติกต่างๆลำไส้ดีขับอุจจาระดีขับสารพิษออกดีนั่นเองคราวนี้มาดูครับมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยกินผักเยอะมาดูกันตามตัวเลขจริงๆว่าเรากินผักจริงๆเนี่ยพอไหมนะฮะความจริงคืออย่างนี้ฮะในชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่กินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันตามที่ WHO แนะนำเนี่ยไม่มีไม่กินนะครับนี่เหตุผลที่ต้องบอกอย่างนี้ตามตรงฮะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมกินผงผักเป็นประจำนะครับผมกินผงผักตลอดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับแล้วผงผักเวจจี้บาลานซ์เนี่ยเป็นอาหารไม่ใช่อาหารเสริมผมกล้าพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านพลิกหลังกระปุกเวจี้บาลานซ์เนี่ยประกอบด้วยอาหาร15ชนิดซึ่งคือผักล้วนๆเลย15อย่างไม่มีอย่างอื่นผสมไม่มีสารทดแทนความหวานไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งกลิ่นไม่มีกันบูดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็นอาหารจริงๆมิใช่อาหารเสริมดังนั้นถ้าใครทานผักน้อยทานผักไม่ถึงต้องไปต่างประเทศต้องไปต่างจังหวัดผงผักคือทางออกนะครับเด็กที่ไม่ชอบทานผักหลานชายผมชื่อน้องกราเซีย2ขวบชอบกินมากเรียกเขียวเขียวลุงหมอเขียวเขียวคือจะกินน้ำเขียวเขียวอ่ะเขียวเขียวเขากินวันละประมาณสักครึ่งถึง1ช้อนชานะครับก็สุขภาพดีเลยลูกสาวผม10ขวบก็กินได้สบายไม่มีปัญหามันดื่มง่ายลื่นคอคือผมทำมากินเองไงมันก็ต้องเอาให้ดื่มง่ายใช่ไหมผมก็กินเองทุกวันผมชอบฝานเลมอนใส่ลงไปนะครับยิ่งสดชื่นเลยโอ้โหแบบกินแล้วฟินอ่ะใครกินจะรู้ดีนะฮะคืองี้ฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยกินผักไม่ถึง400กรัมต่อวันนะครับอย่างผมเนี่ยผมว่าผมกินเยอะแล้วนะผัก400กรัมต่อวันเนี่ยประมาณสลัดผักชามใหญ่ๆอย่างเงี้ย4ชามอ่ะ3ถึง4ชามอ่ะ

0: หรือว่าถ้าเทียบกับผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงประมาณ 9-10 ชามแล้วการทานผักที่นี้ต้องทานหลากหลายอย่างน้อย5อย่างขึ้นไปต่อวันซึ่งเอาตรงๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยถือว่าหาทานได้ยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าผงผัก15ชนิดเนี่ยก็ออกแบบมาจริงๆว่าออกมาเพื่อคนเมืองเพื่อคนที่หาผักทานได้ยากหรือว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะดูแลสุขภาพอย่างแท้จริงจริงๆนะครับโดยเน้นธรรมชาติไม่เน้นอาหารเสริมคือผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับอาหารเสริมนะฮะตัวผมกินอาหารเสริมนะฮะผมบอกแล้วมีแอสตานะครับมีวิตซีนะครับมีแมกนีเซียมท่านไปตามหายี่ห้อตามสะดวกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโปรไบโอติกผมก็ทานนะครับแต่ที่ผมทานจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวคือผงผักเพราะผมชอบเพราะมันคืออาหารจริงๆวันหนึ่งผมกิน2แก้วนะครับแต่มีข้อห้ามนะครับผงผักเนี่ยใครไตวายเรื้อรังไตวายระยะ5อันนี้กินไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผงผักเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมีโพแทสเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสที่สูงจากผักใบเขียวซึ่งมันดีมากๆแต่เป็นข้อห้ามของคนฟอกไตคนเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ถ้าท่านแบบเฮ้ยค่าไต50 60 70 80ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะครับมาดูตรงเห็นไหมดูกราฟตรงนี้เห็นไหมผักใบเขียวเนี่ยคนไทยบริโภคเฉลี่ยก็ต่ำผักใบเขียวก็น้อยผลไม้ก็น้อยผักรวมน้อยไปหมดเลยนะฮะชัดเจนมากนะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปจัดการเองนะครับตามสะดวกเลยนะครับก็เนี่ยครับตรงลูกค้าสัมพันธ์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านก๊อปปี้หน้านี้ไปนะครับก๊อปปี้หน้านี้ไปนะกดเซฟหน้านี้ปิ๊งนะครับแล้วก็แอดไปเพิ่มเพื่อนที่ไลน์และ ใช้บัตรลดได้ทันที 5% ทันทีเลยนะครับใช้ได้ครั้งแรกนะครับโอเคจัดไปครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ปกติผงผักจะหมดตลอดต้องพรีออเดอร์ช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวที่พรีออเดอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคครับลุยกันนะครับเอาล่ะนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับ The human body has its own detox system นะครับ All it asks for is real food ครับต้องบอกตามตรงครับว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมีเครื่องดีท็อกซ์อัตโนมัติท่านไม่ต้องไปคีเลชันไม่ต้องไปสวนทวารอะไรให้มันวุ่นวายหรอกใครอยากทำทำนะไม่ได้ห้ามนะฮะแต่จริงๆร่างกายเราต้องการอาหารเรียลฟู้ดครับอาหารที่แท้จริงอาหารธรรมชาติที่แท้จริงโดยเฉพาะผักที่ดีต่อร่างกายนะครับก็ต้องบอกว่าไมโครพลาสติกนะครับก็เป็นความท้าทายจริงๆครับของยุคสมัยเพราะพลาสติกมันเยอะไปหมดนะครับแต่ร่างกายของเราก็มีระบบล้างพิษที่ทรงพลังครับถ้าเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ว่าจะกินอาหารจริงดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เองครับและต่อไปจะเป็นการสรุป10อาหารล้างไมโครพลาสติกนั่นเองนะครับข้อแรกผักใบเขียวทุกชนิดนะครับไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำสูงมากดับจากอนุภาคแปลกปลอมและพลาสติกในลำไส้ข้อที่2แอปเปิลไม่ว่าจะแดงจะส้มนะเหลืองไม่ได้เหลืองมันบูดแล้วนะฮะมีไหมแอปเปิลเหลืองไม่มีนะเป็นสาลี่ดีกว่านะฮะเพคตินจากเปลือกและเนื้อแอปเปิลนี่ช่วยจับโลหะหนักแล้วก็ลดการเกาะของไมโครพลาสติกส้มโอเพคตินในกากส้มช่วยได้กระเทียมนะครับออร์แกโนซัลเฟอร์ในกระเทียมช่วยเอนไซม์ล้างพิษในตับบรอกโคลีผักตระกูลตะหล่ำซัลโฟลาเฟนครับช่วยล้างพิษได้ดีสาหร่ายคอเลราสไปรูลินานะครับเป็นเนเชอรัลไบเดอร์ก็คือเป็นตัวจับสารพิษนี่แหละแล้วขับถ่ายทางอุจจาระผักชีนะครับไม่ว่าจะไทยฝรั่งช่วยจับโลหะหนักนะครับแล้วช่วยลดภาระไมโครพลาสติกที่มีโลหะปนนะครับเมล็ดแฟกเมล็ดเจียครับไฟเบอร์ละลายน้ำสูงกรดโอเมก้า3เสริมภูมิคุ้มกันลำไส้และลดการอักเสบข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะครับไม่ใช่ข้าวโอ๊ตแบบชงเบต้ากูแคนดักจับสารพิษได้หลากหลายนะครับและสุดท้ายครับบีทรูทเบทาเลนในบีทรูทกระตุ้นการสร้างน้ำดีและช่วยตับขับสารพิษออกทางอุจจาระนั่นเองครับโอเคครับเรียบร้อยครับ10อาหารธรรมชาติช่วยล้างไมโครพลาสติกผมเชื่อเสมอครับว่าการดูแลร่างกายจากธรรมชาตินะครับจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ยุคมนุษย์ในปัจจุบันที่สุดนะครับท่านสามารถใช้ชีวิตอย่าง humble ได้นะครับใช้ชีวิตหล่อหลอมไปกับธรรมชาติตื่นเช้ามาอย่างสดใสสดชื่นได้ทานอาหารธรรมชาติเป็นประจำท่านสามารถมีสุขภาพดีได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนะก็แค่เสริมเติมในสิ่งที่ท่านขาดเลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติหล่อหลอมตัวเองเข้ากับธรรมชาติเพียงแค่นี้ท่านก็จะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมีความสุขและอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขได้อย่างทุกวันและตลอดเวลานั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ออร่า สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น

0: สาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโน

0: บทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
1: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะพี่รู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
2: ้อง
1: มาเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ค่อยๆห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
2: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
3: คุณภาพมาแล้ว
0: ค่ะ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
0: ได้เบื้องต้นก็คือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
0: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทไทเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
2: รายละเอียดมาก
0: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
0: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
2: ของร
0: ่
2: างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
3: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
2: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกี๊ยวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกี๊ยวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เคยรู้คุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจ

0: วานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมผมดีใจมากเลยครับผม
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
2: ไพเราะเอี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

ที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะ

0: ปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LPA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
5: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่ล่ะที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
6: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกิน

เฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่

เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง
2ปั่น

0: ยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: คอเลสเตอรอล Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Facial Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
2: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
1: จะขออธิบายนะคะเน้นไปที่
0: โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะอาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆณปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนค่ะคนเปลี่ยนที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะ

อย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมันแล็กเกอร์มัดลูมนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วยแล็กเกอร์ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกเชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5 ถึง 10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเช่นพวกกาโนเดลิกแอซิด BD แล้วก็กาโนเดลิกแอซิด C ซึ่งกาโนเดลิกแอซิด C นะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดลิกแอซิด T ถึง Z นะคะซึ่งกาโนเดลิกBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือกาโนเดอร์แลนนะคะ A&B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะ

และยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพลันและพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดลินจือกาแฟเห็ดลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาร์ฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยามีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituentin the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาสากะนะคะกับเอ็มมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะ

0: ก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลล์ได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของจีลูซิดัมสารสกัดจากกานโนลาม่าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอราเนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนอะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์นี้มันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: รับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: เมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะแต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
0: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ค่ะก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
0: ็
1: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลสทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยดใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คือเขาเรียกว่า 100%
1: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: จะ
1: แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะ
2: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องสูญพันธุ์แปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
1: เสียหาย
2: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
1: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
2: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันมากกว่า
1: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยหรอคะ
2: ค่ะใช่เวลาตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยากที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราด้วยซ้ำ
1: คือยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงาน
2: ใช่ผูกเปนนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

0: ู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจากที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะคือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่ามันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขายเราอาจจะเอาน้ำมันมะรุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะคะ
1: ค่ะคือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เราหนึ่งชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่หนึ่งหวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยค่ะ
0: โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณ

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามruwhy.comมาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการ

0: เกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ต้องช่วยเร่งระบายน้ำออกได้ไหมท่านผู้ชมฮะอันนี้คือรอยต่ออย่างที่บอกไปขณะที่สำหรับชาเชิงเซาเนี่ยน้ำท่วมครอบคลุมเกือบทุกอำเภอบ้านเรือนนาข้าวสวนผลไม้บ่อกุ้งบ่อปลาได้รับความเสียหายอันนี้คือปลายน้ำนะครับผู้ชมแต่มันจะไปปลายจริงๆก่อนจะล้มทะเลเนี่ยที่อำเภอบางปะกงอันนี้อยู่อำเภอต้นๆอยู่เลยเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นภาพแบบนี้ขนาดที่ฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนเมื่อวานนี้ดันน้ำปะกงเข้ามาท่วมใจกลางเมืองแปดริ้วซี่เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักที่เมืองฉะเชิงเทรา
2: แล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำบางปะกงด้วยค่ะ
1: แล้วนี่ตัวเมืองเมื่อคืนนี
2: ้เนี่ยบริเวณถนนหลายจุดเลยนะคะในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราน้ำท่วมค่ะรวมถึงหน้าโรงพักเมืองฉะเชิงเทราด้วยท่วมสูงจนประมาณ30เซนติเมตร
1: นี่ฮะแล้วก็อีกหลายจุดต้องเร่งระดมเอาเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าโรงพยาบาลหนึ่งช่องทางกระสอบทรายมาวางเป็นแนวป้องกันน้ำแล้ว
2: ส่วนในโรงพยาบาลก็เริ่มสูบน้ำกันแล้วค่ะป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าไปในพื้นที่สำคัญของโรงพยาบาล
1: ถนนหน้าเมืองซึ่งเป็นจุดที่ต่ำของตัวเมืองน้ำท่วมขังตลอดแนว 30-50 เซนอันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับทุกชมขณะที่กลับขึ้นมาที่บางคล้าต่อเนื่องใช่ครับอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นชาวบ้านบางกระดานที่ตำบลบางกระเจ็ดหมู่6อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราชื่อบันเทิงโกหกอากออุกโพสต์ตั้งแต่เช้าเลยท่านผู้ชมโพสต์ทุกวันเลยบ้านถูกน้ำท่วมเกือบถึงหลังคายังไม่พอคลื่นน้ำขนาดใหญ่ซัดตัวบ้านเมื่อวานนี้ตอนเช้า 8:55 นาทีถ่ายจากชั้น2ลงมา
2: เห็นน้ำล้อมรอบบ้านเต็มพื้นที่เลยเนี่ยค่ะทุ่งนาแถวบ้านกลายเป็นทุ่งน้ำนะ
1: น้ำท่วมจะถึงหลังคาชั้น1อยู่แล้ว
3: เมื่อวานมีกู้ภัยเข้ามาหน่วยงานนี้น้ำมาอีกแล้วเนี่ยคลื่นใหญ่ซัดอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหตาช้ำครับช้ำประชาชนช้ำนะครับเมื่อวานมีกู้ภัยเข้ามาหน่วยงานแรกนะครับวันที่5นะครับพวกเราอยู่ในพื้นที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับเขามองไม่เห็นเรานะครับเราคงไม่ได้อยู่ในแผนที่ประเทศไทยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมันน่าน้อยใจนะครับฝั่งนี้อาจจะตายกันอยู่แล้วนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งแห้งปื้ดเลยนะครับกั้นน้ำไม่ให้น้ำเข้าเลยนะครับทำไมไม่แบ่งกันไปล่ะครับแบ่งกันไปนี่ครับโอ้คุณจะสบายอยู่ฝั่งเดียวเลยอะครับแบ่งๆกันไปนี่ครับท่วมมันต้องท่วมด้วยกันนี่ครับคุณยิงไปเอาบิ๊กแบ็กมากั้นอีกทีนี้พื้นที่รับน้ำตำบลบางกระเจ็ดนะครับบ้านบางกระดานตำบลหัวไซนะครับตำบลปากน้ำตำบลบางตลาดฝั่งแม่น้ำนะครับอำเภอบางค้าฝั่งแม่น้ำก็แย่สิครับแย่กันหมดสิครับยังไม่ให้เข้าตัวเมืองอีกนะฮะน้ำไม่ให้เข้าตัวเมืองเพื่อที่ท่านผู้ว่านะครับท่านจะจัดงานนะครับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับท่านครับเข้าใจนะครับว่ามันเป็น